0: ไปสนุกสนานกันเนาะค่ะ
1: สนุกครับสนุกและมีสาระแล้วได้บุญ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็วันนี้เรามาพักกันที่โรงแรมอิมพีเรียล
0: อ๋อค่ะ
1: เป็นได้ระลึกถึงผมไม่ได้มาพิษณุโลกเนี่ยนานมาแล้วแล้วก็โรงแรมนี้ถือว่าเป็นโรงแรมที่หรูที่สุดในยุคที่เคยมาทำข่าวนะฮะ
0: เป็นระดับ5ดาว6ดาวนะอาจารย์ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ยังคงความแข็งนะฮะเป็นที่มากนะฮะด้านหลังของโรงแรมก็จะเป็นตอนนี้เขียวขจีเลย
0: โอ้ค่ะ
1: สวยค่ะสวย
0: ขจีและอากาศเป็นไงคะเช้านี้
1: อากาศดีครับก็คือเมฆคึ้มฝนแต่ยังไม่ตกนะ
0: ค่ะ
1: อากาศดีครับโปร่งใสนะฮะ
0: ก็ทัวร์ทั้งหมดใน60คนเลยใช่ไหมคะอาจารย์หรือกี่คนคะ
1: 64ไหมฮะ
0: 64คนใช่ไหมคะรถบัส2คันใหญ่นะคะอาจารย
1: ์ก็รวมทีมงานแล้วก็70กว่าคน
0: ว้าว70คนออกไปโอ้ค่ะคงคึกคักน่าดูเลยนะอาจารย์ค่ะ
1: แต่ว่าก็เมื่อวานก็ได้เจอพี่แดงนะฮะ
0: อ๋อแดงสวัสดีเนาะค่ะ
1: แดงก็อาสาสมัครมาเป็นไกด์นำเที่ยวที่วัด
0: อ๋อดีจังเลยค่ะ
1: ฮะก็บรรยากาศดีนะครับแล้วก็สบายมากๆ
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: ากาศบรรยากาศดีตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บมองไปหลังฉากของห้องพัก
0: ค่ะ
1: เป็นทุ่งนาเขียวขจีดีมาก
0: เขียวขจีเลยนึกภาพออกเลยทุ่งรวงทองเขียวขจีเลยนะค่ะแล้ววันนี้จะพาไปไหนฮะนอกจากทัวร์วัดแล้ววันนี้ใช่ไหมคะ
1: วันนี้ก็จะไปพระราชวังจันทร์นะครับ
0: พระราชวังจันทร
1: ์สามสี่ที่นี่แหละครับแล้วเราก็จะมุ่งไปที่อยุธยากัน
0: ค่ะ
1: วันนี้โปรแกรมตอนเย็นขึ้นล่องเรือหาลัก
0: แหม very very romantic นะร่องเรือเนี
1: ่ยร่องเรือหาลักนะที่แม่น้ำเจ้าพระยาอยุธยานะครับก็ได้บรรยากาศนะแล้วก็มิตรภาพดีเยี่ยมนะดีเยี่ยมเมื่อคืนก็อาหารอร่อยฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อร่อยดีทุกอย่างนะครับแล้วก็มีความเมื่อเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาก็จะมีขนมเค้กกล้วยหอมนะ
0: ค่ะ
1: ขนมเค้กกล้วยหอมกล้วยตากนะครับแล้วก็มีข้าวตังหน้าตัง
0: ค่ะแม่ฟังแล้วหิวเลยค่ะหลายคนพลาดโอกาสนะต้องรอทริปหน้านะค่ะ
1: เดี๋ยวทริปหน้าจะพาไปเลาะเนิน350นะ
0: ไม่เลวนะอาจารย์ดีทีเดียวค่ะ
1: เรามาถึง
0: ซีรีส
1: ์ใหม
0: ่ครั้งที่แล้วอาจารย์บอกว่าก็รวบยอดเสร็จสิ้นกับเรื่องของภัยพิบัติที่มันจากฝีมือมนุษย์นะที่มันไม่ธรรมชาตินะอาจารย์แล้วเราก็มาต่ออันนี้อาจารย์จะมาเสนอเรื่องอะไรคะที่ให้ง่ายคิด
1: วันนี้ซีรีส์ใหม่นะครับก็คิดโลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะฮะก็เลยเราจะพูดเรื่องอะไรดีก็เลยมามองว่าตอนนี้อาเซียนมันตัวใครตัวมันอีกแล้ว
0: โอ้ใช
1: ่อาเซียนตัวใครตัวมันอีกแล้วครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็เลยมาอยากจะให้ช่วยกันมองนะครับว่าความเป็นการเป็นภูมิภาคนิยมนะฮะเขาเรียกว่า regionalism ของอาเซียนเนี่ยมันเป็นอยู่คืออย่างไร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าการรวมกลุ่มเนี่ยโดยพื้นฐานนะฮะก็คือว่ามันคือการเพิ่มอำนาจต่อรองเรื่องของคนเรื่องอะไรก็ว่ากันไปนี่แหละฮะแต่ก็เลยอยากจะมาช่วยกันมองฮะว่าความเป็นภูมิภาคนิยมของอาเซียนณปัจจุบันนี้มันเป็นอยู่คือยังไงหรือเอาเฉพาะตัวเรากับกัมพูชาเนี่ยดักขากันอยู่ทุกวินาที
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่ทุกวันนะทุกวินาที
0: ทุกวินาทีเลยโอ้โหค่ะ
1: ต้องใช้คำนั้นเลยก็คือว่าทำไมมันสั่งสมพลังลบขนาดนั้นจริงไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: การสั่งสมพลังล บหรือว่าดัดแข้งดัดขากันอยู่ตลอดเวลาพูดอะไรนิดอะไรหน่อยก็คือทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ตลอดเวลามันคืออะไรนะฮะรากของปัญหามันคืออะไรแล้วก็เวลามันเกิดปัญหาขึ้นมาปุ๊บไอ้สิ่งนึงซึ่งเราต้องพิจารณาก็คือว่าในการรวมกลุ่มของอาเซียนเนี่ยมันมีประโยชน์หรือไม่มันสามารถที่จะช่วยแบ่งเบาหรือว่าบรรเทาในความขัดแย้งหรือว่าสิ่งที่ได้รับผลกระทบได้หรือเปล่า
0: ค่ะนี่อาเซียนมันตั้งมาตั้งแต่ปี2510นะอาจารย์ปีนี้ก็2569ปาก็ไปตั้งเท่าไหร่แล้ว
1: 59 ปี
0: แล้วนะ ปีหน้าก็จะครบ60ปีนะ
1: ปีหน้าก็เกษียณ ถ้าปีหน้าเกษียณเนี่ยความหมายของคนก็คือว่าเลิกทำการ
0: นะ
1: นะฮะเลือกทำการเนี่ยคือว่ามันควรจะเป็นกลุ่มอาเซียนอยู่ต่อไปหรือไม่หรือว่าควรที่จะคิดใหม่ทำใหม่คุยกันใหม่นะครับมองมิติใหม่ของโลกที่มันเปลี่ยนไป
0: แต่มันควรจะมองมิติใหม่แล้วกระชับความร่วมมือยิ่งขึ้นแล้วไม่ควรจะมาทะเลาะกันนะเน
1: า
0: ะ
1: ก็นั่นแหละฮะผมนึกตัวอย่างอย่างนี้นะฮะก็ยกตัวอย่างอย่างนี้ก็ได้ก็คือถ้าคุณวีระวันจำได้นะฮะในวันที่โดนัลด์ทรัมป์ตั้งบอร์ดออฟฟิศจำได้ใช่ไหมฮะ
0: จำได้ค่ะ
1: บอร์ดออฟฟิศแต่มันไม่รู้มันจะพีซไปถึงไหนนะ เป็นถล่มเรียน
0: ค
1: ่ะคือโลกนี้มันเป็นโลกที่ตลกนะฮะไอคนที่ตั้งบอร์ดออฟฟิศก็คือคณะกรรมการสันติภาพเนี่ยกับสั่งเครื่องบินระบุงระเบิดไปถล่มคนอื่น
0: ก็นี่ไงคะตรงนี้
1: ไอ้ตัวนี้แหละฮะมันคือ
0: แล้วยังเปลี่ยนนะอาจารย์เปลี่ยนกระทรวงกลาโหมเป็นกระทรวงสงครามด้วย
1: ก็นั่นแหละสิแล้วมันพีคตรงไหน
0: นั่นสิ
1: มันก็เลยต้องใช้คำนี้นะฮะก็คือมีแต่ wording นะฮะมีแต่ฟอร์มนะมีแต่รูปแบบ
0: มีรูปแบบแล้วก็มีแต่วาทกรรมพูดอะไรออกมาอยู่เรื่อยๆค
1: ่
0: ะ
1: แต่วิธีปฏิบัติไม่ใช่เลยแม้แต
2: ่
1: นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วทีนี้ในวันที่โดนัลด์ทรัมป์ตั้งบอร์ดออฟฟิศเนี่ยมีประเทศไหนบ้างครับในอาเซียนที่ไปหนึ่งในนั้นก็คือฮุนมาน
0: ะ
1: ไปเสนอหน้าเพื่ออยากจะให้เขามาช่วยตัวเอง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อยากจะให้อเมริกามาช่วยกัมพูชาช่วยอะไรช่วยทะเลาะกับไทย นั่นคือมีคนหนึ่งที่ไปนะไปเสนอหน้าก็คือพาบูวู
0: บาวูวูค่ะ
1: เซเบียนโต้ก็คือ
0: ผู้นำอินโดนีเซีย
1: ที่อินโดนีเซียนะฮะก็ไปเสนอหน้ากับเขาด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแต่อยู่มาวันหนึ่งหลังจากที่ดีนะยังไม่จ่ายตังค์นะครับเพราะว่าการไปบอร์ดออฟฟิศเนี่ยถ้าคุณเป็นสมาชิกเนี่ยนะฮะคุณต้องจ่าย 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: นะเพื่อรักษาสมาชิกภาพ3ปีคือในวันนั้นน่ะคำนวณว่าทำไมต้อง3ปีก็โดนเรื่องทำก็คิดเอาตัวเองเป็นตัวตั้งนี่แหละ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าอีก3ปีเขาก็จะหมดวาระ
1: นั่นแหละแล้วก็จะได้มีงานทำต่อมีเงินด้วยก็ลองนึกดูนะฮะถ้าทั้ง65ประเทศที่ไปเสนอหน้านะฮะในวันที่โดนเรื่องทำตั้งบอร์ดออฟฟิศขึ้นที่วอชิงตันดีซีผมจำได้เลยนะวันที่22มกรา
0: ค
1: มนะฮะถ้าทั้ง65ประเทศจ่ายตังค์คนละ 1,000 ล้านเนี่ยมันคือ 65,000 ล้าน
0: โอ้เยอะเลยนะอาจารย
2: ์
1: ครับ
0: จะถูกสหรัฐหลอกไหมคะเนี่ย
1: แล้วคนที่มานั่งจัดการและบริหารก็คือโดนัลด์ทรัมป์แต่คนที่สั่งจ่ายก็คือโดนัลด์ทรัมป
0: ์โดนัลด์ทรัมป์
1: แล้วคนที่เอาเงินไปจ่ายเนี่ยคือลูกเขยของโดนัลด์ทรัมป์
0: ใช่ค่ะ
1: มันตั้งองค์กรอะไรของ
0: มันเนี่ยของตัวเองหมดแฟมิลี่ของแฟมิลี่ตัวเองหมด
1: ฮะแล้วยังพูดอยู่เสมอว่าตัวเองเป็นผู้นำโลกแต่ถ้าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนชื่อเขานะเป็นผู้นำโรคไม่ใช่โลกฮะโรค
0: ผู้นำโรคภัยไข้เจ็บตัวนั้นโรคค่ะ
1: นะฮะก็นั่นแหละครับก็คือหนึ่งนะฮะยกตัวอย่าง
0: เวลาเขาตั้งบอร์ดออฟฟิศเขาไม่ละอายใจหรือเขาว่าเราไม่มีองค์การสหประชาชาติอยู่แล้วอะองค์การสหประชาชาติตั้งขึ้นมาก็เพื่อส่งเสริมสันติภาพหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะ ใช่ไหมคะอาจารย์
1: ก็เพราะเขาใช้
0: ม
1: ัน
0: ซ้อนกันไหม
1: ค่ะ
0: ค่ะอะไรนะคะ
1: ก็เขาใช้ประโยชน์ไม่ได้เขาก็เลยต้องไปสร้างอันใหม
0: ่
1: ที่เขาสามารถ

0: ได้ประโยชน์ได้บ่งการ
1: ที่ไงเออนี่มันอยู่ตรงนี้ฮะ
0: แล้วมันก็ยังมีคนบ้าตามมัน
1: นะ
0: แล้วในอาเซียนนะอย่างที่บอกนะครับก็คือคุณมาแนทไปเสนอนะนะหัวหงอกในวัยที่ยังไม่แก่
1: เออพอเขาเครียดไงอาจารย์แก่เกินวัยค
0: ่
1: ะ
0: ไปยืนแล้วก็ก้มหน้าซุกมุกไม่มีใครคุยไม่ไปเพราะว่าคุณเป็นสแกมโบเดียแล้วเรียบร้อยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ไม่มีใครก็สนใจใช่เห็นในภาพค่ะหงอยเลยแหละเออค่ะ
0: อีกคนหนึ่งก็คือซูเบียนโตฟาโบโบนะฮะอันนี้ที่ไปเนี่ยไม่มีวาลาซันเลนนะฮะอันนี้มันก็ยังชัดเจนอยู่พาโบโบไปเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะขอลดภาษีให้โดนัลด์ทรัมป์ไปอินโดนีเซียนี่เจอ30%กว่านะฮะแต่ในวันที่ซูเบียนโตไปร่วมบอร์ดออฟฟิศเนี่ยเขาได้รับส่วนลดนะจาก30%กว่าเหลือ19%เท่ากับประเทศไทยเท่ากับเขมร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะแต่พอเขากลับมาถึงจาการ์ตาโดนัลด์ทรัมป์ไปถล่มอิหร่านนะฮะซึ่งอิหร่านเนี่ยคือประเทศที่เป็นมุสลิมนะฮะ
1: อ
0: ินโดนีเซียก็เป็นมุสลิม
1: ค่ะ
0: อ้าวดีนะที่ยังไม่จ่ายตังค์ให้โดนัลด์ทรัมป์ไป 1,000 ล้านนะฮะดูเบนโต้ก็บอกว่าไม่เอาแล้วบอร์ดออฟพีซนะฮะจริงมันผิดคาดตรงที่ว่าเขาอยากจะได้ภาษี 0% นะ
1: ฮะ
0: แต่ว่าอาจไปเสนอหน้าขนาดนั้นเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังฟันเรา 19% นะฮะพอโดนัลด์ทรัมป์ถูกศาลสูงสั่งว่าคุณใช้อำนาจเกินนะฮะมันก็ยังฟันทั่วโลกเนี่ย 15% อำนาจสูงสุดทำได้แค่นั้นอะไรประมาณนั้นนะฮะคือจริงๆโลกเนี่ยมันควรจะเห็นแล้วนะครับว่าการเป็นมหาอำนาจของโลกที่แท้จริงนั้นเนี่ยมันใช่อเมริกาไห
1: ม
0: เพราะคุณไปรังแกคนทั้งโลกนะฮะทุกวันนี้ต้องใช้คำว่ารังแกนะฮะไปรังแกแล้วเอารัดเอาเปรียบนะฮะตีหัวเข้าบ้านนะครับเอาภาษีไปฟาดหัวอะไรต่างๆนานาแล้วที่สำคัญตัวเองอยากได้อะไรเนี่ยพูดชัดเจนเลยโอ้เวลาเห็นอันนี้นะฮะนึกถึงสมัยดูหนังคาวบอยอะนึกออกไหมฮะคาวบอยก็ไปตัดสินกันไม่ได้ออกมาหน้าร้านเหล้ายิงกัน
1: ใช่หนังคาวบอยใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จริงๆถ้าโดนัลด์ทรัมป์ทำเหมือนในอดีตก็ดีนะผมว่ามันถูกยิงชายแต่วันแรกนะฮะคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือว่าแล้วคุณมานั่นเนี่ยก็เอาทุกช็อตที่ตัวเองอยากจะชนะประเทศไทยนะฮะอยากจะชนะประเทศไทยแต่ด้วยศักยภาพของกัมพูชานะครับไม่สามารถที่จะชนะไทยได
1: ้
0: ก็เลยต้องหาพวกแล้วพวกที่มาเนี่ยก็คือคนที่สามารถช่วยได้ก็คือมีแสนยานุภาพมากที่สุดในโลกแต่ทุกวันนี้ผมว่าไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่อเมริกาที่เป็นประเทศที่มีแสนยานุภาพแต่มันกลายเป็นว่าเป็นประเทศซึ่งทะเลาะไปได้ทั่วโลกข้าฉันไม่พอใจมันเหมือนพวกนักเรียนหัวหมายแล้วนะเป็นเรื่องทำทุกวันนี้ลืมไปเราต้องเบรกไหมฮะ
1: เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะอาจารย
2: ์สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำ ไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณบรรุษนะคะแล้วก็คุณปุณผู้ฟังที่ทักทายเข้ามาน่ารักมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะค่ะอาจารย์ฟังแล้วรู้สึกเลยนะคะว่าโดนัลด์ทรัมป์นี่เรียกว่าเป็นนะตั้งบอร์ดออฟฟิศแต่ตอนนี้เห็นบอร์ดออฟฟิศก็ไม่ค่อยมีข่าวคราวมาเลยนะอาจารย์เนาะ
0: ค่ะจริงๆโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตั้งหลายอย่างมากนะถ้าคุณวิรวรรณจำได้นะฮะก็คือในสมัยแรกที่เขาขึ้นมาลายเซ็นแรกที่โดนัลด์ทรัมป์ทำก็คือยกเลิก TPP
1: ใช่ค่ะ TPP ฮะ
0: ทานแปซิฟิกพาร์ทเนอร์ชิพ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะก็มีประเทศสมาชิกอะไรเนี่ยแล้วตัวเองก็คนที่ตั้ง TPP ขึ้นมาในปลายสมัยน่ะก็คือบารักโอบามา
1: ใช่ค่ะเมื่อกี้ดิฉันก็พูดว่าตอนนี้อินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์ก็เตรียมแล้วที่จะเข้าไปเป็น CPTPP ลี่หลังจากที่สหรัฐนี่ละคือถอนตัวออกไปเขาก็เลยเพิ่มคำหน้าว่า comprehensive progressive เนี่ยค่ะ trans-pacific partnership ค่ะ
0: แล้วมัน progressive ไหมตั้งแต่ทั้ง
1: CPTPP
0: นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็จริงๆแล้วเนี่ยมันคือการตั้งขึ้นมานะฮะในองค์กรไม่ว่าอะไรในโลกนะครับมันต้องมีผลประโยชน์ร่วมมันจึงจะตั้งกันได
1: ้ค่ะ
0: นะฮะแล้วทีนี้คนที่ตั้งคือบารักโอบามาแต่คนที่เซ็นถอนตัวออกมาก็คือโดนัลด์ทรัมป
1: ์ค่ะ
0: นะฮะแล้วโดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศอะไรนะฮะอินโดแปซิฟิก
1: อินโดแปซิฟิกเฟรมเวิร์ค
0: ค่ะฉันต้องใหญ่กว่านั้นนะฮะอินโดแปซิฟิกก็นั่นอย่างนี้นะฮะมันมี2มหาสมุทรนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียก
1: ็
0: ถือเรียกว่าอินโดแปซิฟิกแล้วมันก็ใหญ่กว่าคำว่าทรานนะฮะทรานแปซิฟิกพาร์ทเนอร์ชิพแต่นั้นแค่มหาสมุทรเดียวจริงไหมฮะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: พอมันต้องใหญ่ขึ้นมันอะไรขึ้นเนี่ยมันโดยนักธรรมก็คิดว่าตัวเองต้องยิ่งใหญ่ที่สุดนะมันก็เลยต้องมีองค์กรนี้มีกรอบนั้นกรอบนี้แต่จนเท่าทุกวันนี้นะฮะมีคนเข้าสนใจเข้าไปเนี่ยแต่ไม่เคยร่วมมือกันในความเป็นจริงถูกไหมฮะก็40กว่าประเทศที่เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะฮะแต่ว่าไอ้40ประเทศที่เข้าไปเนี่ยไอ้สิ่งที่มันปรากฏให้เราเห็นก็คือว่าล้วนแล้วแต่วิ่งเข้าไปเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะครับเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองฮะแต่พอจะร่วมมือกันจริงๆเนี่ยอ้าวอันนี้ไม่ได้แล้วมันส่งผลกับประเทศฉันอันนี้ก็ไม่ได
1: ้ฉันก็ไม่เอาด้วย
0: ก็มันก็เลยไม่มีใครก็คือมีแต่ลายเซ็นมีแต่ลายเซ็น
1: มีแต่ชื่อนะค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าคุณวิลาวันจำได้นะฮะก็คือว่าเพราะมันมีแต่ลายเซ็นเสร็จปุ๊บละจะขับเคลื่อนไปไหนมาไหนทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้สักอย่างใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: เดินแล้วทำอะไรทำได้ไหมฮะจำได้ไหมฮะออกคัสฉันเริ่มจากออกคัส
1: ฉันก็เลยมาตั้งกลุ่มออสเตรเลียอังกฤษแล้วก็ US ก็เลยเป็นออกัสค่ะ
0: ออกัสเนี่ยมันก็แค่3ประเทศนะครับ
1: และยังมีกลุ่มควอดนะอาจารย์ QUAD
0: ก็พอคุยกันได้3ประเทศแล้วเพิ่มอีกสักประเทศดีไหมก็เป็นควอดก็ได้มากที่สุดก็แค่นั้นใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ก็พอคุยไปคุยมาน่ะเห็นไหมฮะไออเมริกากับอังกฤษก็ทะเลาะกันอีกไปทะเลาะเรื่องเนโต้อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะฮะมันก็เลยส่งให้เกิดปัญหาแต่ทีนี้สิ่งที่เราควรที่นาก็คือว่าตอนนี้อาเซียนเราเป็นอย่างไรนะครับรากเหง้าของอาเซียนการก่อร่างสร้างตัวของอาเซียนในอดีตกับสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันควรที่จะสังคายนากันได้แล้วสำหรับการเป็น regionalism นะฮะหรือภูมิภาคนิยมของอาเซียนเนี่ยต
1: ้
0: องคิดใหม่ทำใหม่แล้ว
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ทำเหมือนคุณมาแนบไปเสนอหน้าที่บอร์ดออฟฟิศ นะฮะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่เหมือนซูเบียนโต้ไปเสนอหน้าที่บอร์ดออฟฟิศก็คือด้วยผลประโยชน์แห่งชาติของตัวเองอย่างเดียวโดยไม่ได้คำนึงถึงการเป็นภูมิภาคของตัวเองเลยแม้แต่น้อยนะครับดิ้นรนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองทำไมต้องดิ้นรนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองสิ่งหนึ่งนะฮะซึ่งปฏิเสธไม่ได้ก็คือว่าการเมืองในอาเซียนเนี่ยนะฮะอย่าลืมนะฮะในประเทศของใครของมันเนี่ยมันก็ต้องแข่งขันกันใช่ไหมฮะอยากจะเป็นผู้นำเป็นพรรคการเมืองนั้นมีนโยบายแบบนั้นแบบนี้แต่ทีนี้มันกลับกลายเป็นว่านโยบายของการดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดแล้วถ้าทุกประเทศเป็นแบบนี้คุณดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดแบบนี้มันจะมีความเป็นภูมิภาคนิยมได้อย่างไรจริงไหม
1: เหมือนกับว่าตัวใครตัวมันอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: มันควรจะเป็น individualism
1: ปักเจกไปละปักเจกชน
0: ปักเจกของใครของมันเนี่ยฉันดิ้นมันก็ควรไม่ควรจะมีอาเซียนไหมฮะเปลืองงบประชุมอาเซียนซัมมิตนี่เปลืองเงินมากนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้ถูก
1: เห็นประชุมเฉพาะปีหนึ่งก็200-300ประชุมเนี่ยอาจารย
0: ์เยอะมากนะฮะเยอะมากเปลืองงบประมาณมากแล้วก็บางทีเนี่ยก็กลายเป็นว่าเอาเจอกันตามประเพณีไปเลยนะครับ
1: หรือจะเป็นอย่างนี้ค่ะนาโต้ตัวนี้ no action talk only
0: อย่างน้อยที่สุดนะครับนาโต้เนี่ยเขาก็มีชัดเจนนะก็คือว่ารวมกลุ่มกันเพื่อได้เปรียบคนอื่นจริงไหมครับก็มันไม่ต่างอะไรกับ G7 นะฮะพอ G7 แล้วก็ G8 นะพอทะเลาะกันก็เหลือ G7 นะครับ
1: ดีดแล้วเสียออกไปเหลือ G7 ค่ะ
0: พออยู่มาวันหนึ่งว่าเออเรา G7 นี่มันน้อยไปเนาะก็เป็น G20
1: G20 ใช่ค่ะ
0: G20 ก็เปิดเอาประเทศได้พัฒนาแต่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเข้าไปอยู่ด้วยอะไรพวกนี้นะฮ
1: ะ
0: มันก็คือวิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันคือวิธีคิดจริงๆอ่ะมันคือ regionalism นะครับเป็นพื้นฐานที่ว่าฉันอยากจะแพ็คตัวเองขึ้นมานะฮะมีพันธมิตรมากมายเยอะแยะขึ้นแล้วก็แสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันนะฮ
1: ะ
0: จริงๆเนี่ยอาเซียนเนี่ยเราไม่เคยสังคายนาที่ผมต้องใช้คำว่าไม่เคยสังคายนาก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่ารากของการตั้งอาเซียนที่แท้จริงนั้นเนี่ยคือไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์นะครับแล้วคนที่มาแบ็คให้ตั้งอาเซียนจริงๆอ่ะก็คือสหรัฐอเมริกาในยุคสงครามเย็น
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะก็ตั้งนั่นแหละครับก็คือเริ่มจาก5ประเทศใช่ไหมฮะพอ5ประเทศซึ่งไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์ต่อมาก็มี6ก็คือบรูไนเข้ามาเพราะว่าอะไรบรูไนเข้ามา1984ก็เพราะว่า
1: ได้รับเอกราชอังกฤษ
0: 1984บรูไนได้เป็นประเทศของตัวเองก็เลยได้เข้ามาใช่ไหมครับแต่ที่มันน่าสังเกตนะฮะคือเวลาเรามองเนี่ยเราต้องมองเข้าไปในส่วนลึกด้วยนะครับปี1995จำได้ใช่ไหมฮะเวียดนามเข้ามา
1: ใช่ค่ะ
0: เวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์นะครับ
1: อ๋อค่ะ
0: อาเซียนตั้งขึ้นมาคือไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์
1: ไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์แต่ก็รับเวียดนามเข้ามา
0: เป็น995เอาเวียดนามเข้ามาเวียดนามก็เป็นคอมมิวนิสต
1: ์ค่ะ
0: ทุกวันนี้ก็ยังเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมอยู่ด้วยกันได้ขนาดว่าทะเลาะกันมาในสงครามเย็นทั้ง20ปีนะฮะ
1: ค่ะ
0: ถัดมาใครเข้ามาฮะลาวกับพม่า
1: ลาวกับพม่า
0: เด่นก็ต้องมาด้วยกันนั่นแหละ
1: 1997
0: ค่ะนะฮะแต่เขมรตกขบวนไปเพราะอะไรฮะ
1: เขามีเขมร4ฝ่ายตอนนั้นนะขัดแย้งกัน
0: เพราะมันแย่งอำนาจกันอยู่ในประเทศอยู่ในบ้านตัวเอง
1: ใช่
0: ไหมฮะพอมันแย่งอำนาจนะวันนั้นผมยังทำข่าวอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์นักเดินมหาเทียมมูฮัมหมัดจริงๆเนี่ยปีนั้นนะฮะ1997เนี่ยมหาเทียมมูฮัมหมัดอยากจะสร้างประวัติศาสตร์ส่วนตัวฉันจะต้องเป็นผู้ที่ทำให้เป็นอาเซียนเทนอาเซียนเทนก็คือครบ10ประเทศฮะครบ10ประเทศและทีนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าลันดิสกับฮุนเซนแย่งอำนาจกันอยู่ในบ้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มหาเทียมมูฮัมหมัดก็เลยไม่ให้เขมรเข้ามาในปีนั้นก็เลยเข้ามาได้แค่2คือลาวกับ
1: เมียนมาค่ะ
0: ลาวก็เป็นพรรคคอมมิวนิสต์นะครับเห็นไหมเข้ามาในอาเซียนโดยที่ไม่ต้องแต่งใจอะไรเลย มันผิดวัตถุประสงค์ตั้งแต่แรกแล้วมันขัดแย้งกันอยู่ในตรงนั้นจริงไหมฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วพม่าก็เข้ามาผมจำได้วันนั้นผมก็ไปทำข่าวผมก็ถามดร.มหาเชียร์มุฮัมมัดนี่แหละบอกว่าแล้วทำไมเขมรตกขบวน
1: เออค่ะ
0: มหาเชียร์เป็นนายก20กว่าปีเนี่ยนะฮะวันนั้นดร.มหาเชียร์มุฮัมมัดตอบว่ากัมพูชาไม่เป็นประชาธิปไตย ผมก็เลยถามต่อนะฮะแล้วลาวเป็น
1: ประชาแล้วลาวกับเวียดนามเป็นประชาธิปไตยหรือ
0: แล้วพม่าเป็นไหมนางองซานซูจียังถูกกักบริเวณ
1: แล้วเขาตอบยังไงครับน่าสนจริง
0: ๆมันเป็นเงื่อนไขและเหตุผลพิเศษ
1: ใช่ไหมจริงไหม
0: คือเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีเขาเรียกอะไรล่ะสแตนดาร์ดใดไม่มี
1: นะ
0: มันอยู่ที่ฉันคิดว่าอะไรคือที่ฉันคิดมันก็คือสแตนดาร์ดนะครับพอฉันคิดแบบนี้แล้วนั่นแหละครับไอ้ตัวจุดนี้นะฮะขนาดระดับผู้นำเนี่ยยังคิดอย่างนี้ได้แล้วคนที่เป็นผู้ตามในประเทศแต่ละประเทศเนี่ยแล้วมันจะมีมาตรฐานเดียวกันได้ไหมไม่มีทาง
1: มันไม่มีทางเป็นไปได้เลยล่ะค่ะ
0: นั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของซีรีส์นี้นะครับก
1: ็คือดีค่ะอาจารย
0: ์ก็คืออาเซียนในยุคปัจจุบันนะสถานภาพในเวทีสากล
1: ค่ะ
0: แตกรังกันหรือยัง
1: อาจารย์ใช้คำว่าแตกรังเลยเหรอเนี่ยไม่เป็นหนึ่งเดียวเลยนะอาจารย์ค่ะ
0: มีตัวปัจจณีให้อยู่นะครับก็นี่แหละฮะเป็นซีรีส์ใหม่ที่คุยกันนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนทางความคิดว่าการรวมกลุ่มเพื่อเป็นภูมิภาคนิยมนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันควรที่จะไปได้มากกว่านี
1: ้ค่ะ
0: นะแต่ไม่ใช่แค่คำพูดนะฮะคือมีคอนติเนียล
1: ได้ค่ะอาจารย์ปูพื้นเลยตั้งแต่เริ่มแรกน่าสนใจจริงๆแล้วเรามาติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะคะ
0: ค่ะผมสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
1: เอาละแล้วเราทั้ง3คนก็ต้องลาพร้อมๆกันไปทั้งอาจารย์ทรงฤทธิ์คุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณวรรุธขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็รักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: นาฬิกา30นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับและทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับสักครู่หนึ่งรับชมการจัดรายการได้สดๆแต่ก็อาจตอนนี้สัญญาณภาพมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับเช้าวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569นะครับเป็นวันที่เชื่อว่าใครหลายคนอยู่หน้าจอทีวีกำลังรอชมฟุตบอลโลกนะครับคู่หยุดหัวใจต้องบอกอย่างนั้นนะครับระหว่างอาร์เจนตินากับเคปเวิร์ดตอนนี้เป็นช่วงของการต่อเวลาสกอร์เท่าไหร่แล้วนะครับ
1: 2ประตูต่อ2ค่ะครึ่งแรกเนี่ยอาร์เจนตินาขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จ้ะซูเปอร์สตาร์ของเราเมสซี่ใช่ไหมคะแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยแคปเวิร์ดก็มาตีเสมออีกอ่ะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยก็จบหมดเวลาการแข่งขันไปเสมอกัน
2: และต่อเวลา
1: ใช่ค่ะก็เป็นอาร์เจนตินาขึ้นนำ
2: ครับแล้วเมื่อสักครู่นี้แคปเวิร์ดตีตามตีเสมอได้แล้วเป็น2ประตูต่อ2นะครับถ้าหมดการต่อเวลาเนี่ยนะฮะจะมีการยิ้มลูกโทษกันคราวนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบแล้วนะครับอยู่ที่หัวใจล้วนๆเลยนะครับก่อนจบรายการก็น่าจะทราบผลได้สำหรับคู่นี้เดี๋ยวรอติดตามนะครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้า1หนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับแต่ว่าขอดูเรื่องใหญ่ของบ้านเรากันก่อนเลยเมื่อวานนี้นั่นก็คือการตามต่อคดีเด็ก11ขับรถกระบะของครอบครัวนะฮะไปชนพระธุดงค์มรณภาพไป10รูปบาดเจ็บจำนวนมากนี่แหละครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุที่ถูกเด็กวัย11ปีขับรถกระบะพุ่งชนและอาพาธทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ครับขณะที่วานนี้ญาติเข้ารับศพพระสงฆ์10รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุดังกล่าวติดตามรายละเอียดเลยนะครับสำนักพระราชวังแจ้งครับว่าจากเหตุการณ์รถยนต์กระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ขณะกำลังเดินอยู่บนทางหลวงเหตุเกิดบริเวณหลักกิโลเมตรที่6บนทางหลวงสาย2034เส้นทางระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลบริเวณบ้านนาเวียงแกตำบลนาศีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเบื้องต้นมีพระภิกษุมรณภาพแล้ว10รูปอาพาธอีกหลายรูปตามที่ทราบกันแล้วนั้นนะครับในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยนะครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวทุกฉบับเลยนะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ Daily News ครับเพราะว่าพาดหัวข่าวตัวใหญ่เช้าวันนี้เลยแหละครับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายพระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเด็ก11ขวบขับรถเฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์หน้าตลาดนาศีนวลถนนมุกดาหารดอนตาลตำบลนาศีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารครับณโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีพาดหัวข่าวใหญ่ของ Daily News ครับโปรดเกล้าพระราชทานดอกไม้ตะกร้าถวายพระภิกษุรถชนเจ็บทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์คปภ.ชี้จ่ายเยียวยาพบ.ชี้เด็กป่วยจริงโปรดเกล้าให้ผู้ว่าอุบลรองผู้ว่ามุกดาหารเชิญดอกไม้ตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปถวายพระภิกษุที่บาดเจ็บจากเหตุเด็ก11ขวบขับรถชนทรงรับพระอาพาธไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับพระมรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ คปภ.แจงประกันภัยจ่ายตาย 35,000 แต่หากตำรวจชี้คนขับผิดจริงได้เพิ่ม 500,000 เจ็บ 80,000 โฆษกพม.แจงเด็ก11ขวบขับรถชนพระขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการประเภท7ส่งทีมสหวิชาชีพเข้าดูแลร่วมทีมจิตแพทย์ทั้งครอบครัวแนนรัฐมนตรีช่วยดิจิตอลเยี่ยมให้กำลังใจผู้การมุกดาหารระดมตำรวจบริจาคเลือดช่วยนักร้องลูกทุ่งดังก็ไปรับร่างบิดากลับบ้านเกิดครับ
1: ค่ะซึ่งทางญาติพี่น้องของพระสงฆ์ทั้ง10รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุดังกล่าวนะคะก็ได้เข้ารับศพกลับไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลท่ามกลางความโศกเศร้าส่วนใหญ่จะนำไปทำพิธีที่วัดน้ำขุ่นตำบลตาเก่าอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีค่ะหลายคนยังทำใจไม่ได้นะคะร่ำไห้อย่างหนักค่ะด้วยความเสียใจเช่นแม่และน้าสาวของพระโยธินวรรณศรีอายุ21ปีที่มารอรับศพพระโยธินขึ้นรถไปยังวัดน้ำขุ่นขณะที่ศพของพระสงฆ์รูปอื่นถูกนำส่งไปยังบ้านเกิดตามจังหวัดต่างๆก็คือที่อุบลราชธานี6รูปนครราชสีมา2รูปขอนแก่น1รูปและยโสธร1รูปค่ะนางสาวบุญธิดาสมชายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะก็ได้เข้าเยี่ยมพระสงฆ์ที่ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหาร10รูปในจำนวนนี้อาการสาหัส2รูปพร้อมกับเปิดเผยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมีความซับซ้อนสูงข่าวที่ออกไปส่งผลกระทบต่อทุกฝ่ายทุกทางทางกระทรวงก็ได้สั่งการให้เฝ้าตรวจสอบหากพบใครที่เกินเลยจะแจ้งเจ้าของแพลตฟอร์มให้ลบเนื้อหาทันทีแม้เด็กจะมีความผิดแต่พรบ.คุ้มครองเด็กยังมีอยู่คนที่เผยแพร่ข้อมูลจนส่งผลกระทบต่อครอบครัวเด็กจะมีความผิดค่ะส่วนประเด็นที่หลายคนตั้งข้อสังเกตนะคะว่า

0: าดเทศบาลเมืองมุกดาหารสอบถามกลุ่มพ่อค้าที่ขายของอยู่ใกล้กับคุณยายของเด็กนะคะก็ยืนยันว่ายายขายของที่นี่เนี่ยมา10กว่าปีแล้วไม่เคยเห็นหลานขับรถให้ยายแต่อย่างใดค่ะประเด็นนี้ค่ะก็มีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช่นกันนะคะในหลวงทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระเหยื่อปิกอัพ11ขวบสลดมรณภาพพุ่ง10รูปในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าทรงรับเหยื่อรถปิกอัพชนพระธุดงค์ขบวนธรรมยาตราที่มุกดาหารเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพทั้ง10รูปไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยเช่นกันสลดชาวพุทธส่งสุดท้ายขบวนศพพระธุดงค์ที่มรณภาพจากโรงพยาบาลมุกดาหารกลับไปบำเพ็ญกุศลในภูมิลำเนา4จังหวัดอุบลราชธานี101ขอนแก่นและนครราชสีมาค่ะ
1: ส่วนคดีความนะครับเมื่อวานนี้นะครับมีรายงานว่าเด็กผู้ก่อเหตุอายุ11ขวบ6เดือนครึ่งไม่เกิน12ปีครับจะได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา73ไม่ต้องรับโทษทางอาญาครับไม่มีการติดคุกหรือว่าส่งสถานพินิจเพื่อลงโทษมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพหลังพนักงานสอบสวนทำสำนวนเสร็จจะต้องส่งตัวเด็กให้ทีมสหวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ตามพรบคุ้มครองเด็กเพื่อนำตัวเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟูจิตใจแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนื่องจากเด็กเป็นเด็กพิเศษและอยู่ในอาการช็อกส่วนพ่อแม่และผู้ปกครองครับตำรวจจะสืบสวนเชิงลึกว่าผู้ปกครองมีส่วนประมาทเลินเล่อหรือไม่เช่นวางกุญแจรถในที่ที่เด็กหยิบง่ายหรือว่าเคยปล่อยให้เด็กขับรถมาก่อนหากพบว่าเข้าข่ายจะถูกดำเนินคดีตามพรบคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546โทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะครับพาดหัวข่าวจากไทยรัฐครับออทิสติก11ปีคดีชนพระ10ศพสอรอดอาญาสอบแม่เช็คไทม์ไลน์ส่งรับสงตายเจ็บไว้ในพระบรมราชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าทรงรับพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระมรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนญาติร่ำให้รับศพพระ10รูปกลับไปเป็นกุศลตำรวจเรียกสอบแม่เด็กพิเศษอายุ11ขวบซักไทม์ไลน์เด็กมีอาการช็อกการสอบสวนยังอยู่ในกรอบของสหวิชาชีพขณะที่พม.แจ้งเด็กขึ้นทะเบียนความพิการประเภท7ป่วยออทิสติกต้องดูแลละเอียดอ่อนครับ
0: ส่วนประเด็นเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นนั้นนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจียนจิตอธิการบดีมศว.พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฤทธิชัยอ่อนมิ่งรองอธิการบดีฝ่ายนิติการและกิจการสภามหาวิทยาลัยในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรได้ร่วมกันแถลงข่าวกรณีทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นภายหลังผลการตรวจสอบพบว่ามีพฤติการส่อเอื้อให้เกิดการทุจริตนะคะอธิการบดีมศว.บอกว่าตั้งแต่ที่ทราบข่าวก็รู้สึกตกใจและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากโดยสั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักทดสอบซึ่งเป็นผู้รับงานมาปีนี้เป็นครั้งแรกมอบเอกสารทั้งหมดและแฟลชไดรฟ์ให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ตั้งแต่วันแรกส่วนมหาวิทยาลัยก็ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะก็พบว่ามีบางประเด็นมีพฤติกรรมส่อไม่สุจริตโดยจะนำข้อสรุปที่ได้ส่งให้ปปช.เพื่อประกอบการพิจารณาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้ความจริงปรากฏค่ะทั้งนี้ผลการสอบข้อเท็จจริงพบประเด็นสำคัญหลายส่วนนะคะส่วนที่1เนี่ยก็เป็นการตอบข้อเท็จจริงที่จบแล้วไม่พบการทุจริตส่วนที่2ก็พบความสำคัญที่อาจส่งผลกระทบไปถึงการทุจริตได้ค่ะอธิการบดีมศว.บอกว่าผมขอยืนยันอีกครั้งว่าหากพบคนในมศว.เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตที่ทำให้มหาวิทยาลัยเกิดความเสียหายมหาวิทยาลัยจะไม่ปกป้องคนทำผิดแน่นอนพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความจริงกระจ่างและให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้อย่างถูกต้อง

0: ต้องค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะยันสำนักทดสอบไม่เกี่ยวโยงมสวแจ้งผลสอบพร้อมเทียบคะแนนพิสูจน์อนุทินลั่นไม่ใช่ศึกสีน้ำเงินปลัดจ่อวินัยร้ายแรง5บิ๊กสอถอผอ.พิชิตเบี้ยวนัดยังล่องหนเลขารัฐมนตรีพิพัฒน์ยื่นลาออกอนุทินโต้เถงโกงสอบท้องถิ่นไม่เกี่ยวศึกสีน้ำเงินและการเมืองจากนี้ใครผิดก็ร่วมฟาดเถงเหน็บอนุทินเป็นมท.1หลายสมัยต้องรู้เรื่องสอบทุจริตชี้ไม่จริงใจเชื่อศึกสายสีน้ำเงินหักกันเองมสว.แถลงผลสอบพบพฤติกรรมสอบทุจริตยันคนในไม่มีเอี่ยวแจงยิปมีแฟลชไดรฟ์2อันท้าเทียบคะแนนแฉต่อคนนอกขอประกาศผลเองพร้อมส่งผลสอบปปช.ลากคนผิดค่ะ
1: ขยายความที่นายกรัฐมนตรีอธิบายว่าสีน้ำเงินไม่เกี่ยวนี่นะครับเมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลกล่าวถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นเกิดจากความขัดแย้งสายสีน้ำเงินพร้อมแนะนำให้ทบทวนมาตรการไม่ให้คนสุจริตได้รับผลกระทบนะครับนายกบอกว่าเกี่ยวอะไรกับสีน้ำเงินเรื่องนี้เป็นระบบสอบของทางราชการอย่าไปสรุปอะไรอย่างนั้นแล้วตอนนี้มี7หน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการสืบสวนสอบสวนเอาผิดอยู่ไม่ใช่การสืบสวนหาข้อที่จริงแล้วแต่ถึงขั้นตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้กระทำผิดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเอาผิดกับผู้ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเป็นการกระทำผิดกฎหมายว่าอย่างนั้นเถอะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองเลยแม้แต่อย่างน้อยนะครับนายอนุทินบอกว่านี่เป็นเรื่องระบบที่ตนยกเลิกไปแล้ว3ปีแต่ตอนนี้ก็มีการสอบแล้วก็ใช้ TOR ถึงได้ยากเพราะเป็น TOR ใหม่แต่เขาก็อุกอาจเข้าไปแก้ในระบบไฟล์คอมพิวเตอร์คงตื่นตระหนกเสียจนทำอะไรก็ได้ทำก่อนเหมือนคนกำลังจะจมน้ำการเข้าไปในคอมพิวเตอร์หรือว่าไฟล์อะไรก็ต้องมีวันเวลาไม่พ้นหรอกและตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของ7หน่วยงานครับที่ตนตั้งขึ้นมาให้มีการลงนามกันเป็น MOU ในการปราบปรามและคิดอยู่แล้วว่ามันต้องเกิดแน่ๆถึงตั้งหน่วยงานเหล่านี้ขึ้นมาทำงานนะครับถามว่าจะทำอย่างไรให้ภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยที่ตอนนี้ประชาชนมองด้านลบกลับมาเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนอีกครั้งนายอนุทินบอกว่าก็ต้องเร่งซึ่งจริงๆวิธีการสอบต้องยึดกฎเกณฑ์การสอบแต่คนที่ทำผิดคงมองเห็นประโยชน์มากกว่าความถูกต้องเมื่อเห็นผลเรื่องของประโยชน์และในอดีตคิดว่าสิ่งที่เคยทำสามารถทำได้แต่จริงๆตัวป้องกันในการสอบล่าสุดตาม TOR แทบจะไม่มีคนกล้าเข้ามาโดยให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒทำซึ่งเขาก็ทำได้อย่างดีสมัยก่อนข้อสอบตรวจกันที่จังหวัดที่สอบแต่ตอนนี้ตรวจสอบส่วนกลางเก็บไว้มิดชิดแน่นหนาแต่ใน TOR เหมือนเขียนการทำลายข้อสอบหรือว่าชีทว่าจะทำลายทุกปีคงหวังว่าจะปิดอะไรได้นะครับซึ่งนายกเชื่อว่าคงจะไม่รอดละครับถ้าเกิดว่าตรวจสอบเชิงลึกคงจะลากตัวคนกระทำผิดมาลงโทษได้นะครับพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับทำผิดทุบอย่างเดียวหนูดิดปากเถงโยงน้ำเงินปลัดมท.ชี้4อธิบดีระทึกอนุทินสวนเถงโกงสอบท้องถิ่นไม่เกี่ยวศึกสีน้ำเงินการเมืองลั่นไม่ใช่แค่สืบสวนแต่สาวถึงเส้นเงินผู้เกี่ยวข้องย้ำชะลอบรรจุข้าราชการท้องถิ่นแล้วกท.ไม่ทำตามหึ่มจากนี้พบใครทำผิดทุบอย่างเดียวปลัดมท.บอกกรรมใดใครกรรมมันนะฮะเผย 1-2 วันตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการสท.มีตั้งแต่ระดับสูงลงมาเล็งให้ออกหลักเจ้าออกจากราชการไว้ก่อนระบุยังมีแก๊งร่วมเอี่ยวอีกอยู่ระหว่างตำรวจสอบอีก10คนครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play

0: M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาดูประเด็นเรื่องของแอร์สาวที่ไปขนเฮโรอีนไปออสเตรเลียและถูกจับกลุ่มนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากำชับย้ำล้อมคอกนะครับเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเสียหายไปมากกว่านี้นะครับโดยนายกสั่งทบทวนมาตรการสนามบินหลังเกิดกรณีดังกล่าวนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้ออก6มาตรการสกัดกั้นยาเสพติดออกต่างประเทศแล้วล่ะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับวันนี้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงนายกรัฐมนตรีประกาศว่าต้องดำเนินการเรื่องยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติขอให้มั่นใจว่าตนพร้อมสนับสนุนและทำทุกอย่างร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและกำจัดให้หมดไปโดยต้องคิดเรื่องของการปราบปรามการกำจัดที่ต้นตอเชื่อมั่นว่าหัวหน้าส่วนราชการไม่มีนอกไม่มีนายอย่างแน่นอนครับตนไม่รู้สึกว่าเรามีเกลือเป็นหนอนที่ทำให้การแก้ปัญหามีอุปสรรคปัญหายาเสพติดทำให้ความเสียหายเป็นวงกว้างที่สำคัญที่สุดคือความเสียหายในความเป็นประเทศไทยขอให้ทบทวนมาตรการแก้ปัญหาลักลอบขนส่งยาเสพติดในเคสประเทศออสเตรเลียการมีช่องทางพิเศษสำหรับลูกเรือเป็นมาตรฐานสากลทั่วไปหรือไม่เป็นช่องว่างรั่วไหลทำให้ขนยาเสพติดไปได้หรือไม่นะครับที่ประชุมครั้งนี้ครับรับทราบ6มาตรการสกัดกั้นยาเสพติดออกต่างประเทศครับก็ประกอบด้วย1การท่าอากาศยานร่วมกับกรมศุลกากรสตช.จะยกระดับการตรวจสัมภาระและใช้สุนัขเคนายดมกลิ่นการท่าอากาศยานจะตรวจสอบสัมภาระลูกเรืออย่างเข้มข้นงูอาจจะเข้มงวดจริงจังสถาบันการบินพลเรือนการบินไทยและก็สายการบินต่างๆครับจะมีกฎระเบียบที่เข้มงวดลูกเรือที่รับหิ้วจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้กรมศุลกากรยกร่างคำสั่งสำนักนายกจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของผู้โดยสารเพื่อยกระดับแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศสถาบันการบินพลเรือนจะยกระดับตรวจสอบสัมภาระผู้โดยสารและลูกเรือและก็สุดท้ายครับให้เชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรท่าอากาศยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพไทยโพสต์พาดหัวข่าวครับลั่นแก้ไม่ได้ศักดิ์ศรีไทยไม่เหลือนายกลั่นกำจัดขบวนการยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางโหวตทำไม่ได้ศักดิ์ศรีไทยไม่เหลือรัฐบาลยกระดับความปลอดภัยสนามบินปปส.ขอศาลออกไปจับ2ผัวเมียจังหวัดเลยขยายผลขบวนการยัดไส้เฮโรอีนส่งนอกเผยตัวการใหญ่อยู่ฝั่งเพื่อนบ้าน2รายครับ
2: ทางด้านของนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และในฐานะโฆษกปปส.นะคะก็ออกมายอมรับนะคะว่ามีแอร์โฮสเตสเนี่ยอีกคนอื่นอีกนะคะที่เข้าไปเกี่ยวข้องจริงค่ะโดยเชื่อมโยงกับแอร์โฮสเตสที่ถูกจับกุมเมื่อวันที่27มีนาคมที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเป็นขบวนการเดียวกันหรือไม่นอกจากนี้จากการเปิดปฏิบัติการในพื้นที่รางน้ำเมื่อวานที่ผ่านมายังพบแอร์โฮสเตสอีก1คนเข้าไปเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างหาความเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายของแอร์มีนาหรือไม่หลังพบเส้นทางการโอนเงินกลับไปยังเครือข่ายเฮโรอีนค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะเค้นอีก2แอร์สาวรับหิ้วยาโยงคดีมีนาหรือไม่สอบบี้ผัวเมียเชียงคานต้นทางส่งพัสดุเข้ากรุงเจอตัวแล้วคนขับเก๋งรับส่งหนุ่มฮูดน้ำเงินอนุทินสั่งเข้มสนามบินเลขาปปส.เผยคนเกี่ยวข้องเพียบเคสแอร์สาวบินไทยขนยาเสพติดชี้มีขาใหญ่2คนอยู่ฝั่งเพื่อนบ้านคุมส่งยาไปออสเตรเลียและไต้หวันตำรวจคุมตัวคนขับรถส่งพัสดุถึงแอร์มีนาสอบรับขับส่งจริงอ้างรับงานนอกแอปได้ค่าจ้าง 1,600 บาทแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การหลังพบวันเดียวกันส่งพัสดุ2จุดโชคดีจุดแรกผู้รับส่งพัสดุคืนเร่งแกะรอยคนขับรถและชายเสื้อฮูดล่าตัวขบวนการใหญ่นายกระดมทุกหน่วยงานทั่วประเทศขันน็อตเข้มมาตรการเร่งด่วนสกัดขบวนการลักลอบขนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียขอให้มั่นใจเป็นนายกคนแรกคุมปปส.เองใช้ Zero Trust สุนัขเคนายตรวจยาเสพติดยกระดับความปลอดภัยสนามบินค่ะ
1: ขยายความนะครับเรื่องของการจับชายที่นำยาเสพติดไปส่งให้กับแอร์มีนานะครับ เมื่อวานนี้ครับตำรวจจับชายใส่ฮูดขับรถส่งยาให้กับแอร์มีนาที่คอนโดย่านบางนาเมื่อ22มิถุนายนครับเป็นชายอายุ59ปีชาวอยุธยาประวัติเนี่ยเคยติดคุก20ปีนะครับจริงๆเนี่ยศาลพิพากษาลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่าติดจริง20ปีในคดีขนยาบ้า 10,000 เม็ดจากเชียงรายเข้ากรุงเทพเมื่อปี40รับสารภาพนะครับว่ารับจ้างจากชายลักษณะต่างด้าวที่นั่งมาด้วยกันยืนยันว่าไปคอนโดที่แอร์มีนาพักอยู่เป็นครั้งแรกส่วนรถโตโยต้าพาหนะส่งยาพบว่าจอดอยู่ที่อู่แห่งหนึ่งในอยุธยาครับเจ้าหน้าที่ได้ตามยึดมาแล้วเพื่อตรวจเก็บหลักฐานขยายผลต่อไปจากการสืบสวนพบว่ากลุ่มคนร้ายโอนค่าหิ้วให้กับแอร์มีนาเป็นเงินแค่ 3,400 บาทแบ่งจ่ายเป็นค่ามัดจำ 1,700 บาทและอีก 1,700 บาทโอนให้วันที่แอร์มีนาขึ้นเครื่องนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลข้อมูลหลายส่วนยังเปิดเผยไม่ได้ครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองลงมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเค้นคนขับเก๋งขยายปมผงขาวมีนาซัดผู้ว่าจ้างนั่งมาด้วยยกระดับสกัดยานรกเข้มสัมภาระลูกเรือรวบคนขับเก๋งหิ้วพัสดุส่งคอนโดแอร์มีนาแล้วบิ๊กจ๋อระดมทีมสืบสวนล็อกตัวพร้อมยึดรถเก๋งได้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ระหว่างขยายผลเครือข่ายตรวจสอบประวัติพบเคยถูกจับกุมลักลอบนำยาบ้า 10,000 เม็ดจากเชียงรายเข้ากรุงเทพศาลสั่งจำคุกตลอดชีวิตแต่ได้รับโทษติดคุกเพียง20ปีเผยคดีนี้เป็นขบวนการขนาดใหญ่ระดับสากลและแบ่งหน้าที่การทำอย่างเป็นระบบพบตัวการใหญ่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน2รายรับผิดชอบส่งยาไปออสเตรเลียและไต้หวันย้ำไทยเป็นเพียงทางผ่านส่วน2ผัวเมียไทยและลาวที่เป็นคนส่งพัสดุจากจังหวัดเลยเจ้าหน้าที่ปปส.เค้นสอบยังไม่ชัดส่งพัสดุให้มีนาหรือไม่ขณะที่ผัวปัดเมียไม่เกี่ยวจ่อออกหมายจับเชื่อผัวพันแก๊งยาที่ชื่อ IP Addressและ Facebook Lost อยู่นอกประเทศไทยอนุทินลั่นจะใช้สถานะนายกลุยแก้ปัญหายาเสพติดครับ 7:53 นเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
2: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะยังอยู่ที่ประเด็นเรื่องของยาเสพติดค่ะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะโปแลนด์เยอรมนียึดกัญชาเกือบ 1.2 ตันซุกตู้คอนเทนเนอร์อิฐส่งตรงจากไทยกองกำลังพิทักษ์ชายแดนโปแลนด์ส่วนที่กำลังร่วมกับทางการเยอรมนีและหน่วยงานความมั่นคงยุโรปเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดข้ามทวีปบุกยึดกัญชาล็อตมหึมาน้ำหนักเกือบ 1.2 ตันมูลค่าตลาดมืดกว่า425ล้านบาทโดยซุกซ่อนมาในตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งอิฐต้นทางจากประเทศไทยผ่านท่าเรือฮัมบูร์กในเยอรมนีก่อนรวบผู้ต้องสงสัยได้8รายค่ะ
1: เช่นเดียวกับที่อินโดนีเซียครับจับช่อกัญชาอ้างต้นทางมาจากประเทศไทยน้ำหนักถึง 3.37 ตันครับแล้วก็รวบคนเดินของทั้งหมด12รายพาดหัวข่าวอยู่ในเดลีนิวส์ครับโชว์อีกยึดกัญชาไทยส่งขายเยอรมนีราคาตลาดมืด440ล้านศาลสั่งขัง8ผู้ต้องหาไทยเฉาโชว์กองกำลังพิทักษ์ชายแดนโปแลนด์ศุลกากรและก็เจ้าหน้าที่เยอรมันทลายเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเชื่อมโยงระหว่างเอเชียยุโรปยึดกัญชาน้ำหนัก 1.2 ตันซุกซ่อนในตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งประเภทก้อนอิฐมูลค่าในตลาดมืดพุ่ง440ล้านบาทเผยเส้นทางขนส่งจากไทยผ่านท่าเรือไปยังท่าเรือฮัมบูร์กทางตอนเหนือของเยอรมนีก่อนกระจายสินค้าในโปแลนด์ขณะที่อินโดนีเซียนะครับก็ยึดช่อดอกกัญชาอ้างต้นทางมาจากประเทศไทยน้ำหนักสูงถึง 3.37 ตันรวบคนเดินของ12รายด้วยกันครับ
2: จับปลัดอำเภอรีดเงินค่าโอนปืนค่ะเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะผู้เสียหายเข้าร้องปปท.รวบคาที่ทำงานสระบุรีปปช.และปปท.รวมถึงตำรวจบุกรวบปลัดอำเภอพระพุทธบาทคาห้องทำงานที่ทำการอำเภอคดีถูกกล่าวหาเรียกรับ 10,000 บาทแลกออกใบอนุญาตปืนทั้งที่ค่าธรรมเนียมแค่ฉบับละ5บาทผู้ว่าสระบุรีสนองนโยบายนายกเซ็นเชือดสั่งออกราชการทันทีอ้างเสื่อมเสียระบบราชการแต่ให้สิทธิ์โต้แย้งโดยยื่นร้องทุกปลัดมท.ภายใน30วันค่ะ
1: ส่วนปปช.เมื่อวานนี้นะครับก็มีการชี้มูลความผิดอดีตผู้อำนวยการสำนักพุทธนะครับในการทุจริตเงินทอนวัดนะครับเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในเดลินิวส์วันนี้นะครับฟันอาญาวินัยอดีตผอ.พศ.หรือว่าสำนักพุทธปปช.ชี้ความผิดงบ8ล้านวัดไทยเดนมาร์กและอินเดียปปช.ชี้มูลความผิดอาญาและวินัยร้ายแรงอดีตผู้อำนวยการสำนักพุทธพร้อมพวกรวม4รายจัดสรรงบพศ.8ล้านอุดหนุนวัดไทยในเดนมาร์กและอินเดียมิชอบด้วยกฎหมายเตรียมส่งอัยการสูงสุดยื่นฟ้องศาลจี้สำนักพุทธเรียกเงินคืนแผ่นดินด้านนายกอนุทินดันโครงการน้ำแสนล้านแก้ท่วมอยุธยาเดินหน้าแผนบริหารจัดการน้ำฟลัดเวย์อยุธยาย้ำความคุ้มทุนต้องไม่ต้องจ่ายเยียวยาชาวบ้านปีละ 40,000 ล้านก็รวมถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ไปด้วยเลยนะครับซึ่งเดลินิวเองก็มีภาพนะครับเป็นหนุ่มรถไถครับเป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสวมวิญญาณไอ้หนุ่มรถไถขับโชว์ครับระหว่างเป็นประธานเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่อำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยาโดยเตรียมผลักดันงบประมาณแสนล้านเดินหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากให้แล้วเสร็จโดยเร็วยันคุ้มค่ามากกว่าเยียวยาปีละเป็นหมื่นล้านบาทจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่อยุธยาครับ
2: ติดตามผลฟุตบอลโลกนะคะมีการแข่งขันรอบ32ทีมสุดท้ายคืนนี้กัน3คู่ค่ะซึ่งคู่แรกเนี่ยก็แข่งกันไปตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งแล้วนะคะเป็นออสเตรเลียพบกับอียิปต์นะคะคู่นี้ค่ะก็เป็นซาลานะคะสวมวิญญาณผู้นำทัพอียิปต์สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เขาทะลุเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกได้สำเร็จค่ะหลังจากดวลจุดโทษชนะออสเตรเลีย4ประตูต่อ2นะคะซึ่งก็เสมอในเวลา120นาที1ประตูต่อ1ค่ะส่วนคู่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะก็คืออาร์เจนตินากับแคปเวิร์ดที่เราพูดกันไปนะคะ
1: ครับ
2: ก็เป็นอาร์เจนค่ะ
1: ในช่วงต่อเวลาสามารถซัดประตูแคปเวิร์ดได้นะฮะก็ชนะไป3ประตูต่อ2ทะลุเข้ารอบนะฮะแคปเวิร์ดแหมไม่สามารถสร้างประวัติศาสตร์ได้นะครับแต่ว่ามาถึงรอบนี้ได้ก็ถือว่าเก่งจริงๆนะครับ
2: ค่ะก็เป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เช่นกันนะคะส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะช่วง 8:30 นเช้านี้จะเป็นโคลอมเบียพบกับกานาค่ะ
1: รอติดตามชมนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับสำหรับ9ทันข่าวครับคุณศาสิธรสั่งสมทนะและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสืบจังหวัดเชียงรายยิงปะทะสกัดยาไอซ์500กิโลกรัมด้านแม่จานยึดไอซ์ซุกซ่อนกล่องพัสดุตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายร่วมกับตำรวจสภ.เวียงเชียงรุ้งร่วมกันตรวจสอบรถกระบะ4ประตูสีดำทะเบียนจังหวัดเชียงรายพร้อมของกลางยาเสพติดประเภทไอซ์14กระสอบประมาณ500กิโลกรัมที่ซุกซ่อนอยู่ภายในรถหลังจากเมื่อเวลาประมาณ1นาฬิกาของวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาชุดสืบสวนปราบปรามขยายผลยาเสพติดรายสำคัญกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายได้สืบทราบว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่แนวชายแดนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเข้าสู่พื้นที่ตอนในโดยผ่านพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งใช้เส้นทางสาธารณะลานปงเคียนตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นรถยนต์จำนวน2คันวิ่งตามกันมาอย่างมีพิรุธเข้าเส้นทางหลบเลี่ยงเข้าสู่เขตอำเภอเวียงเชียงรุ้งจึงได้ทำการสกัดและจับกุมระหว่างเข้าจับกุมคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจำนวนหลายนัดเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการยิงตอบโต้ประมาณ5นาทีโดยคนร้ายสามารถหลบหนีไปได้1คนและคนร้ายอีก1คนได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานกู้ชีพเพื่อนำตัวคนร้ายส่งโรงพยาบาลหลังจากการปะทะเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการตรวจสอบภายในรถยนต์พบยาเสพติดประเภทไอซ์14กระสอบประมาณ500กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ภายในรถอีกรายเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่จันตรวจยึดยาไอซ์ประมาณ10กิโลกรัมและอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนขนาดจุด .22 จำนวน1กระบอกด้วยการตรวจยึดครั้งนี้เจ้าหน้าที่สืบทราบว่ามีการมั่วสุมยาเสพติดกันที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่19ตำบลสีค้ำอำเภอแม่จันจึงไปตรวจสอบพบนางมีซูแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านจึงทำการตรวจค้นพบกล่องกระดาษสีน้ำตาลวางอยู่ริมฝาบ้านด้านนอกของตัวบ้านเมื่อเปิดพิสูจน์ดูพบบรรจุไอซ์ในถุงใบชาน้ำหนักประมาณ10กิโลกรัมเมื่อตรวจในห้องนอนพบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนจากการสอบสวนทราบว่าของกลางเป็นของนายอาจืออายุ38ปีซึ่งเป็นลูกชายของนางมีชูแต่ได้หลบหนีออกจากบ้านไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปถึงเจ้าหน้าที่จึงได้ยึดทั้งหมดไว้เป็นของกลางและออกติดตามตัวหานายอาจือตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งเสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: What?

0: MCOT Radio Network 107.75 พัทยาก
1: กต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
3: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: MCOT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็วเริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเพียงสแกน QR Code หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
0: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 Line Official @mcot.pattaya
2: เพลงเก่าเราคิดถึง

0: ขณะนี้เวลา 9:00 น.สถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลสั่งโรงรับจำนำของรัฐทั่วประเทศฟรีดอกเบี้ยเดือนกรกฎาคมนี้หวังล้นภาระค่าครองชีพของเกษตรกรในช่วงฤดูเพาะปลูกร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลห่วงใยเกษตรกรทั่วประเทศในช่วงฤดูการเพาะปลูกที่จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงได้จับมือกับสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐจากโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยโดยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนสำหรับทุกวงเงินจำนำตลอดเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกรและอาจฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบฐานรากสำหรับเงื่อนไขการเข้ารับสิทธิ์แบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติตัวจำนำกับสำนักงานธนานุเคราะห์ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรเข้าไปติดต่อก็รับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนได้ทันทีส่วนกลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบของสำนักงานธนานุเคราะห์อยู่แล้วเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเพื่อยืนยันตัวตนก็รับสิทธิ์ได้เลยร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์กล่าวว่ารัฐบาลมุ่งหวังช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้เกษตรกรทั่วประเทศในช่วงที่เกษตรกรจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตเช่นเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยหรือยาปราบศัตรูพืชซึ่งเกษตรกรผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่สถานธนานุเคราะห์หรือรองรับจำนำของรัฐทุกสาขาทั่วประเทศในวันและเวลาราชการ8นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีรัฐบาลเดินหน้าฟื้นเส้นทางบินตรงหัวหินกัวลาลัมเปอร์นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพเมืองท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาคโดยกระทรวงคมนาคมร่วมกับกรมท่าอากาศยาน

0: สายการบินไทยแอร์เอเชียและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททบูรณาการความร่วมมือเตรียมความพร้อมฟื้นเส้นทางบินระหว่างประเทศหัวหินกัวลาลัมเปอร์พร้อมต่อยอดสู่การเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศอื่นในอนาคตนายพัฒนพงศ์พัฒนประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ติดตามความคืบหน้าการยกระดับท่าอากาศยานหัวหินอย่างต่อเนื่องภายหลังลงพื้นที่เมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเร่งแก้ไขข้อจำกัดด้านเทคนิคของทางวิ่งให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยรองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบและเพิ่มขีดความสามารถด้านการเชื่อมโยงการเดินทางทางอากาศตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 ท่าอากาศยานหัวหินเคยเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงเส้นทางหัวหินกัวลาลัมเปอร์โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีเที่ยวบินกว่า 1,000 เที่ยวและรองรับผู้โดยสารกว่า 130,000 คนการศึกษาความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดเส้นทางบินดังกล่าวอีกครั้งจึงถือเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างประเทศเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่รวมถึงต่อยอดสู่การเปิดเส้นทางบินใหม่ในอนาคตช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
7: MCOT Radio Network 107.75
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศมาร์เก็ต

0: รีทจาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้าฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตและโรงภาพยนตร์ SFXพีร์ทเวนตี้วันฟู้ดคอร์ทกว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช็อปได้ที่ Terminal 21 พัทยา The whole world is here
1: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
2: คุณกำลังฟังMcord Radio พัทยา Good Day Good Story โดยอดิสรปุษเดโว
3: เพลงเก่าเราคิดถึง

0: MCOT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: เปิดช่อง9 Mcot HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 Mcot HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
3: ช่อง9 Mcot HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
0: เพลงเก่าเราคิดถึง9โมงเช้า25นาทีนะครับบรรยากาศเหมือนสักประมาณทุ่มหนึ่งจะได้นะพัทยาของเราชั่วโมงนี้นะฮะฟ้าในเดือนฝนฉ่ำนะชั่วโมงที่แล้วได้ฟังไปแล้วนะมีคนขอเพลงนี้เข้ามาพอดีด้วยนะฮะบรรยากาศมืดครึ้มมากๆนะฮะฝนยังตกอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนะฮะมาจนถึงนาทีนี้นะฮะก็ชุ่มฉ่ำไม่ได้เจอบรรยากาศแบบนี้มานานมากแล้วนะแบบฝนตกนานๆนะฮะก็โอ้โหเมื่อสักครู่นี้ท้ายแถวนะมีท้ายแถวแล้วนะแยกพัทยาเหนือยาวมาจนถึงหน้าสถานีของเราแล้วนะฮะก็คือ เกือบถึงหน้าเกลือแล้วนะฮะไม่ทราบว่าด้านหน้ามีปัญหาเรื่องของน้ำขังรอการระบายหรือเปล่านะฮะทำให้วันนี้รถตราฝั่งขาเข้าเมืองพัทยานี่หนาแน่นเป็นพิเศษเลยนะครับยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยนะฮะขับรถด้วยความระมัดระวังนะฮะฝนตกๆแบบนี้ต้องขับช้าๆกันนิดนึงนะครับเพลงเก่าเราคิดถึงครับทุกวันเสาร์ดีจะทำอดิศรรับหน้าที่เหมือนเดิมนะฮะเพิ่มเติมวันนี้มีฝนด้วยที่อื่นเป็นยังไงบ้างครับทักทายกันได้ฮะ0384239000 LINE @ pim @ mcot.pattaya ครับ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya เพลงเก่าเราคิดถึง

พี่จิมบอกว่าแถวศรีราชาถึงฝนจะหนักแต่ทางวิทยุยังฟังได้อยู่เสียงยังไม่หายนะครับดีใจด้วยนะวันนี้มีแต่ฝนเนาะฟ้าคะนองไม่มีนะครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะคุณประกาศแดงนะทักมาแต่เช้าเลยบอกว่าวันนี้นะศรีราชาชุ่มฉ่ำนะเหมือนฟ้ารั่วเลยนะครับน่าจะเป็นหลายพื้นที่นะเพราะว่าดูจากเรดาร์แล้วเนี่ยเป็นฝนกลุ่มใหญ่มากๆเลยนะครับจะครอบคลุมจังหวัดชลบุรีของเราเกือบทั้งหมดเลยนะครับ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 Line Official @mcot.pattaya

คุณผู้ฟังบอกว่าเช้านี้อากาศสบายนะนอนสบายมากๆเลยนะครับฟังเพลงแบบนี้แหมยิ่งเคลิ้มๆไม่อยากจะตื่นกันเลยนะครับแหมก็ใครที่เป็นวันหยุดนะหรือว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยแหมบรรยากาศแบบนี้นะฮะมันดีมากๆนะครับเหมาะสำหรับการพักผ่อนนะส่วนใครที่ต้องออกมาทำงานด้านนอกเนี่ยเราอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกาสำนักข่าวไทยสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาเติมเพลงเก่าเราคิดถึงกันต่อนะครับ

ขณะนี้เวลา10นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจับได้แล้วชายใส่ฮูดส่งพัสดุให้แอร์มีนาที่คอนโดจับได้แล้วนายอุทัยชายใส่ฮูดสีน้ำเงินนั่งมาในรถเก๋งนำพัสดุที่มียาเสพติดไปส่งให้นางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวโดยจับกุมได้ที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นการขยายผลหลังจากเมื่อวานนี้ตำรวจจับกุมชายวัย59ปีชาวอยุธยาคนขับรถเก๋งที่สารภาพว่ารับจ้างพานายอุทัยลักษณะคล้ายคนต่างด้าวให้ไปส่งพัสดุให้แอร์มีนาที่คอนโดย่านบางนาส่วนรถเก๋งที่ใช้ขนยาหลังก่อเหตุนำไปดัดแปลงจอดอยู่ในอู่รถที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเจ้าหน้าที่ได้ตามยึดมาเพื่อตรวจเก็บหลักฐานโดยเวลา 15:00 น.วันนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าค้นและเก็บหลักฐานยาเสพติดแหล่งกบดานของผู้ต้องหาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่วันรัฐหนุนพระนครคีรีขึ้นมรดกโลกพร้อมผลักดันพิพิธภัณฑ์กลางแห่งแรกของเพชรบุรีหลังขุดพบแหวนอักษรพรามีหลังอักษรพราม 2,000 ปีนางที่วันรัฐอิงคนันท์ ส.ส.เพชรบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงความคืบหน้าการขุดค้นพบแหล่งโบราณคดีดอนยายทองอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีว่าล่าสุดทีมนักโบราณคดีได้พบแหวนทองคำเพิ่มอีก2วงโดยหนึ่งในนั้นเป็นแหวนตราประทับที่ส่วนหัวแหวนสลักอักษรพรามีอายุราว 1,900 ถึง 2,100 ปีซึ่งก่อนหน้านี้ชาวบ้านพบกลองมโหระทึกเป็นจุดเริ่มต้นก่อนจะขุดพบขออภัยค่ะก่อนจะขุดพบเพิ่มกลองมโหระทึกรวม5ใบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ8โครงและคาดว่าเป็นโครงที่9เป็นโครงกระดูกเด็กรวมทั้งเครื่องประดับล้ำค่านักโบราณคดีระบุว่าเป็นสถานที่แรกในไทยที่พบโบราณสถานและโบราณวัตถุจำนวนมากโดยเตรียมของงบประมาณสนับสนุนจากกรมศิลปากรเพื่อทำการขุดค้นศึกษาต่อไปเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนจึงเร่งเครื่องย้ายโครงกระดูกไปเก็บรักษาชั่วคราวที่พิพิธภัณฑ์ในจังหวัดปทุมธานีและหลังพ้นฤดูฝนจะนำโบราณวัตถุนำมาจัดแสดงนิทรรศการให้ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าชมอธิบดีกรมศิลปากรเตรียมผลักดันพระนครคีรีขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยตั้งคณะทำงานที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเพื่อศึกษาผลกระทบอย่างละเอียดว่าการเป็นมรดกโลกจะส่งผลต่อการจัดงานพระนครคีรีที่จัดขึ้นทุกปีและมีผู้ร่วมงานนับหมื่นคนหรือไม่ศูนย์เก็บสิ่งของบรรเทาทุกพังถล่มในเวเนซุเอลาเกิดเหตุอาคารโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงคาราคาสของเวเนซุเอลาซึ่งถูกปรับใช้เป็นศูนย์รวบรวมสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงซ้ำสองระลอกตั้งแต่วันที่24มิถุนายนได้พังถล่มลงมาบางส่วนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบางคันถล่มมีสาเหตุมาจากความเสียหายสะสมจากแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวรุนแรง2ระลอกข้างต้นโดยดับเพลิงเปิดเผยว่ากำแพงรอบนอกของอาคารได้พังถล่มลงมาแต่โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างไรก็ตามอาคารข้างเคียงที่เคยถูกอพยพไปก่อนหน้านี้เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงได้รับความเสียหายเพิ่มเติมด้วยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ทำการกั้นเขตพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัยและยืนยันว่าขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: เสียงเพี้ย

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
4: MCOT Radio Network 107.75
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: คุณกำลังฟังMCOT Radio พัทยา Good Day Good Story โดยอดิสรปุษเดโว
7: เพลงเก่าเราคิดถึง

ตกแบบนี้หลายคนคิดถึงบ้านเนาะเพราะว่าหลายคนก็มาทำงานอยู่ที่พัทยานะบ้านจะอยู่ทางต่างจังหวัดนะฝนตกแบบนี้ก็นึกถึงโอ้นาที่บ้านป่านนี้น้ำท่าน่าจะสมบูรณ์ดีนะไม่รู้ว่าต่างจังหวัดนี่ตกด้วยหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆเนี่ยกรุงเทพปริมณฑลนะฮะภาคตะวันออกตอนนี้ก็มีเมฆฝนปกคลุมทั่วพื้นที่กันเลยทีเดียวนะฮะไม่ใช่มีเฉพาะในภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีของเราเท่านั้นนะตอนนี้หลายพื้นที่มีฝนตกลงมานะครับ10:23 นครับเพลงเก่าเราคิดถึงนะฮะเริ่มต้นชั่วโมงนี้กันกับรักปันปอนจากไมโครนะฮะมีรุ้งกินน้ำนะฮะอัศนีวสันต์เพลงนี้ไม่ค่อยได้เล่นให้ฟังกันสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเพลงค่อนข้างยาวนะ6 นาทีกว่าวันนี้บรรยากาศเป็นใจนะก็เลยถือโอกาสเล่นให้ฟังกันด้วยนะครับเพิ่มเติมเพลงกันได้นะครับเราอยู่ด้วยกันถึงเที่ยงกับเพลงเก่าเราคิดถึงนะครับ0384239 00 Line Official ครับพิมพ์@ sign mcot.pattaya นะครับ

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: เปิดช่อง9 M-COT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-COT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
2: ช่อง9 M-COT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: Savez-vousque vous êtes belle, tellement irrésistible, que je ne puis m'empêcher de vous aimer.

0: ันไปหรือเปล่านะคุณสาวซุปเปอร์แก๊งนะมีเปรี้ยวใจจากนิโคเทริโอด้วยนะฮะคุณพานุวัฒน์ขอฝนตกที่หน้าต่างจากโลโซมาได้ฟังเรียบร้อยนะครับ10โมงเช้า40นาทีนะครับบรรยากาศยังเหมือนเดิมจากชั่วโมงก่อนๆนะชั่วโมงที่แล้วนะก็ยังคงมืดครึ้มแล้วก็มีฝนพรำๆนะถึงแม้ว่าตอนนี้จะเบาบางลงไปนะสถานการณ์บนถนนก็ค่อนข้างที่จะคลี่คลายแล้วนะครับแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้นะเพราะว่ายังมืดอยู่นะฮะแล้วก็อาจจะมีฝนตกลงมาได้ในทุกช่วงเวลาในช่วงนี้นะครับฟังเพลงเป็นเพื่อนกันนะวันนี้ฝนตกพรำๆสบายๆนะครับที่ M-Cord Radio พัทยา 107.75 MHz นะครับบางคนอาจจะดูฟุตบอลนะโอ้โหเป็นยังไงบ้างฮะช่วงตี5ที่ผ่านมาอาร์เจนตินาแชมป์เก่าเกือบไปแล้วนะครับแหมและก็เป็นทีมแคปเวิร์ดนะฮะที่หลายคนบอกว่าประเทศอะไรนี่มาจากไหนมายังไงนะฮะก็เกือบจะสร้างประวัติศาสตร์แล้วนะฮะเกือบที่จะโค่นแชมป์เก่าอาร์เจนตินาได้นะฮะแหมเหลือเชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะยิงอาร์เจนได้2ลูกนะฮะเสมอในเวลา 2-2 นะฮะถ้ายืดเยื้อต่อไปจนถึงจุดโทษนี่อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ก็ในที่สุดอาร์เจนตินาก็ได้ประตูชัยนะในช่วงของการต่อเวลาพิเศษนะฮะก็เอาชนะเคปเวิร์ดไปได้3ประตูต่อ2นะฮะทั่วโลกก็ปรบมือให้นะสำหรับประเทศนี้นะเคปเวิร์ดซึ่งมีประชากรอยู่ทั้งหมด 500,000 คนนะฮะแต่สามารถมีทีมฟุตบอลนะมาแข่งบอลโลกได้แล้วก็สู้กับอาร์เจนตินาได้อย่างสูสีทีเดียวนะครับต้องติดตามกันต่อไปนะฮะล่าสุดนี่ทีมสุดท้ายนะที่ผ่านเข้ารอบ3รอบ16ทีมนะฮะก็คือโคลอมเบียนะฮะที่เฉือนเอากาน่าไป1ประตูต่อ0นะครับเป็นทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบ16ทีมนะฮะก็เริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะฮะในทุกๆครั้งของฟุตบอลโลกนะก็จะมีทีมที่สร้างเซอร์ไพรส์ได้เสมอนะฮะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ในอดีตนะอย่างทีมอย่างแคเมรูนหมอผีแคเมรูนนะฮะหรือว่าจะเป็นโคลอมเบียนะสมัยก่อนนี้ก็จะเป็นประเทศที่อาจจะอยู่เรียกว่าเป็นม้านอกสายตาแต่ก็ทำผลงานได้ดีนะฮะเหมือนกับเคปเวิร์ดนะฮะเช่นเดียวกันนะสำหรับเคปเวิร์ดในปีนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่สร้างเซอร์ไพรส์ได้มากทีเดียวนะครับ
1: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ M-Cord Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya

ช้าไม่กลัวจริงๆนะฮะบอลเตะตอนเช้านะปีนี้ตอนนี้ก็ได้16ทีมเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับฟุตบอลโลก2026หลังจากที่ได้ทีมสุดท้ายก็คือโคลอมเบียนะฮะโดยรอบ16ทีมสุดท้ายจะเริ่มแข่งกันตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปนะครับเที่ยงคืนครับวันนี้แคนาดาพบกับโมร็อกโกนะครับส่วนวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะฮะมี2คู่นะฮะเริ่มกันตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะฮะ4:00 นะฮะปารากวัยจะเจอกับฝรั่งเศสนะครับส่วนคู่ดึก3:00ครับบราซิลพบกับนอร์เวย์โอ้โหคู่นี้น่าดูมากๆนะคู่ปารากวัยก็น่าดูนะเพราะว่าก็สร้างเซอร์ไพรส์เข้ามาได้เหมือนกันนะเจอกับฝรั่งเศสซึ่งบอกว่าเล่นดีมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นตัวเต็งเลยนะฮะวันจันทร์ครับ6กรกฎาคมนะฮะเช้า7:00 นนะฮะเม็กซิโกนะฮะพบกับทีมมหาชนอย่างอังกฤษนะครับแล้วก็คู่ดึก2:00 นนะครับโปรตุเกสพบสเปนนะโหคู่นี้ก็เด็ดเหมือนกันนะฮะวันอังคารที่7กรกฎาคมฮะ7:00 นเช้าสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพพบเบลเยียมนะฮะคู่ค่ำนะครับ5:00 นอาร์เจนตินาพบอียิปต์นะฮะแล้วก็คู่ดึก3:00 นนะสวิตเซอร์แลนด์พบกับโคลอมเบียนะเป็นคู่สุดท้ายของรอบ16ทีมนะครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างนะฮะแหม มาแล้วมีสายเข้ามาพอดีเดี๋ยวไปฟังข่าว 11:00 นกันนะครับขออนุญาตรับสายดีก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในชั่วโมงสุดท้ายของเพลงเก่าเราคิดถึงนะครับ

0: ขณะนี้เวลา 11:00 น.สถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 MHz เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ปปส.ได้ประสานงานกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเร่งขยายผลไปยังเครือข่ายค้ายาเสพติดที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบหาผู้บงการผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการประเด็นสำคัญคือการตรวจสอบตัวบุคคลปริศนาที่ติดต่อประสานงานกับแอร์โฮสเตสสาวซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบตัวบุคคลและเส้นทางการติดต่อโดยยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยหรือเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่มีข้อมูลว่าเป็นผู้ประสานงานรับยาเสพติดปลายทางในประเทศออสเตรเลียหรือไม่รองเลขาธิการปปส.ระบุว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและประสานข้อมูลกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของออสเตรเลียอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายผลไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของเครือข่ายลักลอบลำเลียงเฮโรอีนข้ามประเทศด้านพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยว่าหลัง DSI รับคดีเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษเจ้าหน้าที่ปปส.ได้ส่งมอบตัวนายอาทิตย์และนางทัศพรสามีภรรยาให้พนักงานสอบสวน DSI เมื่อเวลาประมาณ 23:00 นของคืนที่ผ่านมาจากนั้นพนักงานสอบสวน DSI เริ่มสอบปากคำผู้ต้องหาจนแล้วเสร็จเมื่อเวลา 2:00 นก่อนควบคุมตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกในเช้าวันนี้เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองคนรับสารภาพในส่วนการกระทำที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาแต่ปฏิเสธความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดและปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบส่งเฮโรอีนในคดีที่เชื่อมโยงกับแอร์โฮสเตสสาวโดยพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมสท.เผยผลสอบสวนทุจริตสอบท้องถิ่นชี้มีมูลแก้คะแนนช่วงประมวลผลผลสอบไม่ตรงต้นฉบับเร่งตรวจคะแนนผู้บรรจุแล้ว 15,520 รายภายใน3วันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยออกเอกสารรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระบุว่ากระบวนการสอบและประมวลผลจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านพบว่าฝ่ายบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างมีชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างบันทึกไฟล์เป็นคนสุดท้ายมีประวัติการเข้าใช้115ครั้งรวมถึงมีชื่อบริษัทเอกชนที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีการปลอมแปลงกระดาษคำตอบเข้ามาแก้ไขไฟล์ซึ่งมีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้รับแฟลชไดรฟ์ประมวลผลสอบผู้สอบผ่านภาคกภาคขและภาคคจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างเพื่อนำไปประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคคและบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งไม่ใช่แฟลชไดรฟ์ผู้สอบผ่านภาคกและภาคขที่เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยที่ห้องอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีข้าราชการผู้รับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมการตรวจทานรหัสผู้เข้าสอบกับตำแหน่งสอบจำนวนรวมผู้สอบได้แต่ละตำแหน่งจากไฟล์บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านที่ได้รับมอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

0: ของผู้รับจ้างจำนวนหลายครั้งทั้งก่อนและหลังเสนอคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคคอและรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จึงมีมูลอันควรเชื่อได้ว่าอาจเกิดการแก้ไขคะแนนคำตอบในขั้นตอนนี้โดยไม่พบว่ามีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้ใดเคยสัมผัสหรือเก็บรักษาคีย์เฉลยที่ผู้รับจ้างจัดทำเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นจะตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของผลคะแนนสอบภาคกอและภาคขอของผู้เข้าสอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้วจำนวน 15,520 รายภายใน3วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
5: MCOT Radio Network 107.75
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
9: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
10: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
11: คุณกำลังฟังMCOT Radio พัทยา Good Day Good Story โดยอดิสรปุษเดวง
12: เพลงเก่าเราคิดถึง

ชั่วโมงสุดท้ายนะฮะของเพลงเก่าเราคิดถึงนะฮะก็ร็อกๆกันสักนิดนึงนะเพราะว่าที่ผ่านมาก็เราก็ฟังเพลงช้าๆกันมาเยอะนะฮะก็อาจจะทำให้บางคนนี่แหมบรรยากาศก็เป็นใจด้วยนะไม่อยากจะลุกขึ้นจากที่นอนกันเลยทีเดียวนะตอนนี้นะฮะแต่มันจะเที่ยงแล้วนะครับตื่นขึ้นมาได้แล้วนะฮะ ฟ้าคงสะใจบิลลี่โอแกนนะครับมีพี่ออฟนะฮะผมพัดใจนักเลงนะ18ฝนจากเสือธนพลอินทริตด้วยนะครับ11นาฬิกา19นาทีนะฮะโทรมาใหม่นะฮะเมื่อสักครู่นี้มีสายเข้ามารับไม่ทันนะ0384239000นะครับขอเพลงได้ LINE Official ก็@mcot.pattaya ทักทายกันได้เหมือนเดิมครับ

0: พลงเก่าเราคิดถึง Mcot Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: เปิดช่อง9 Mcot HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 Mcot HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
2: ช่อง9 Mcot HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
4: สนใจโทร02-113-9990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
6: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

ี่ดาดอยก็มานะครับนี่เวอร์ชันนี้คุณดาวใจภัยจิตนะจริงๆก็มีนักร้องรุ่นใหม่ๆนะหลายท่านนะครับที่ร้องเพลงนี้ไว้นะฮะผมชอบเวอร์ชันของน้องผิงผิงนะแต่หาเวอร์ชันที่แบบไม่ใช่ที่ออกทีวีอ่ะไม่ได้นะก็เลยเอาเวอร์ชันของคุณดาวใจภัยจิตมาเล่นให้ฟังนะครับเพลงนี้เพราะมากๆนะเป็นเพลงอมตะนะระดับตำนานนะฮะชื่อเพลงว่าเทพธิดาดอยนะเผื่อว่าลูกๆหลานๆไม่รู้จักเกิดมาไม่เคยได้ยินเพลงนี้นะก็เลยเปิดให้ฟังกันนะครับก็มีหลายเวอร์ชันที่เพราะนะฮะคุณผู้ฟังถามมาว่าตอนนี้พัทยาเป็นยังไงบ้างนะฮะสถานการณ์นะฮะก็ตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะฮะแต่ก็ยังครึ้มอยู่นะฮะก็มีโอกาสที่จะตกลงมาเพิ่มเติมได้ทุกนาทีนะฮะที่มีปัญหาเรื่องของน้ำรอระบายอยู่ก็จุดเดิมๆของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นถนนสุขุมวิทพัทยาใต้นะครับบริเวณหน้าตำรวจทางหลวงนะฮะก็มีน้ำขังพอสมควรทีเดียวนะฮะตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนนี่มิดหลังคาเลยนะแล้วก็ถนนเลียบทางรถไฟนะฮะตรงที่ช่วงเขาน้อยนะฮะช่วงเขาตะโลไปเขาน้อยตรงนั้นก็เป็นแอ่งอยู่นะถึงแม้ว่าจะมีการปรับปรุงพื้นผิวการจราจรนะให้สูงขึ้นนะฮะแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับก็เจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ตรงนั้นนะฮะมีการปิดนะไม่ให้รถเล็กผ่านนะครับจุดอื่นๆถนนพัทยาสาย3แยกมุมอร่อยนะฮะก็ยังมีการปิดการจราจรอยู่นะครับเพราะว่าน้ำท่วมสูงนะอย่า

ลงไปนะฮะเพราะว่าผมเคยลงไปแล้ว เคยลงไปแล้วเห็นคันข้างหน้าไปได้เราก็ไปบ้างนะฮะแต่ปรากฏว่าน้ำมันมาเร็วมากแป๊บเดียวมันวูบมาเลยแล้วก็รถทัวร์วิ่งสวนมาเขาก็ไม่ชะลอเลยนะเหยียบอย่างแรงนะฮะรถเราก็ลอยน้ำเลยล้อนี่ลอยพ้นพื้นลอยรถลอยน้ำเลยดึ้งดึ้งดึ้งดึ้งนะฮะโชคดีว่าสามารถผ่านมาได้นะแต่ก็เสียค่าซักผมไป 3,500 ไม่คุ้มเลยนะน้ำท่วมแบบนี้นะฮะใครที่ต้องขับรถผ่านนะช่วงที่มีน้ำท่วมสูงๆนะฮะก็ปิดแอร์นะครับเพราะว่าถ้าคุณลืมปิดเนี่ยพัดลมแอร์มันก็จะไปพัดอยู่ในน้ำนะฮะเสร็จแล้วมันก็จะเสียนะครับก็ทำให้พอน้ำลดแล้วนอกจากจะซ่อมพรมแล้วยังจะต้องซ่อมแอร์อีกด้วยนะฮะสถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายไปตามลำดับเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังต้องรอการระบายอีกสักนิดนึงนะสักประมาณ1ชั่วโมงนะน่าจะเข้าสู่สภาวะปกติใครที่กำลังมุ่งหน้ามาพัทยาตอนนี้ก็ยังสามารถเดินทางมาได้อยู่นะครับนะมันก็จะมีแบบนี้ไปแหละมีฝนตกลงมานะฮะแล้วก็มีน้ำรอระบายนะก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะฮะถ้าไม่มีฝนตกเพิ่มลงมานะครับหมดเวลาแล้วนะฮะแอบไปดูตั๋วฟุตบอลโลกนัดชิงมานะเผื่อว่าจะไปดูนะฮะก็เปลี่ยนใจแล้ว 10,000 เหรียญประมาณ 380,000 บาทนะฮะอันนี้คือราคาน่าจะเป็นราคาถูกสุดด้วยนะดูทีวีเอาแล้วกันนะฮะคงจะไม่ไหวนะฮะทิ้งท้ายกันวันนี้นะครับขอบคุณมากสำหรับการอยู่เป็นเพื่อนฟังเพลงกันนะหลายท่านก็โทรเข้ามานะฮะส่งข้อความมาเลือกเพลงฟังกันด้วยนะครับเพลงเก่าเราคิดถึงนะครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้าอุ่นเครื่องกันตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึงเที่ยงเลยนะครับที่จะทำมา9โมงนะฮะวันนี้ทิ้งท้ายกันด้วยเพลงนี้นะไหนๆก็ฝนตกมีน้ำหลากมานะฮะเป็นกำลังใจให้ชาวเขาน้อยเขาตะโลนะฮะทุกๆบ้านเลยนะฮะชื่อเพลงทารารทม เข้ากับบรรยากาศมากช่วงบ่ายอยู่กับดีเจนานานะครับดีเจทอมมาใหม่วันจันทร์นะครับเจอกัน9โมงเช้าครับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ

0: ลงเก่าเราคิดถึง
1: ขณะนี้เวลา 12:00 น.เสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทย
2: ท.ท.แถลงผลทุจริตสอบท้องถิ่นระบุพบพิรุธแก้ฝ่ายคะแนน115ครั้งสั่งตรวจสอบย้อนหลังข้าราชการใหม่ 15,560 รายเป็นการด่วน CBI เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายบิ๊กจ๊อดใช้หญิงไทยลำเลียงเฮโรอีนข้ามชาติยึดยาเสพติดกว่า132กิโลกรัมมูลค่าทะลุ400ล้านบาทชาวอิหร่านร่วมไว้อาลัยคาเมนีอีซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากเหตุโจมตีทางอากาศโดยสหรัฐและอิสราเอลทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันที่เสาร์ที่4กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับประเด็นแรกครับเราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของขบวนการค้ายาเสพติดนะครับที่ไปให้แอร์สาวหิ้วเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียนะครับหลังจากมีการขยายผลพบชายสวมฮูดสีน้ำเงินเป็นพลมาส่งพัสดุให้กับแอร์สาวล่าสุดครับรวบตัวชายคนนี้ได้แล้วนะครับโดยความคืบหน้ากรณีแอร์มีนาถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมคาสนามบินเมืองเมลเบิร์นในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดประเภทเฮโรอีนน้ำหนัก1กิโลกรัมซุกซ่อนไปในกระเป๋าสัมภาระต่อมาครับเจ้าหน้าที่ปปส.และตำรวจนครบาลแกะรอยล่าตัวชายปริศนาสวมเสื้อฮูดนั่งรถมาส่งกล่องพัสดุต้องสงสัยให้กับแอร์สาวที่คอนโดย่านบางนาเมื่อ22มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ขยายผลจับกุมนายอุทัยชายใส่ฮู้ดสีน้ำเงินนั่งมาในรถเก๋งสีเทาดำนำพัสดุที่มียาเสพติดไปส่งให้แอร์มีนาได้แล้วนะครับโดยจับกุมได้ที่บริเวณสถานีขนส่งสายเก่าเทศบาลนครพิษณุโลกซึ่งการซักถามก็ยอมรับว่าเป็นคนใส่ฮู้ดสีน้ำเงินว่าจ้างนายอติราชขับรถยนต์แล้วก็เป็นคนนำกล่องพัสดุส่งให้กับมือนางสาวมีนาเมื่อ22มีนาคมที่ย่านคอนโดบางนาครับซึ่งเจ้าหน้าที่เตรียมนำตัวในอุทัยตรวจค้นแหล่งกบดานที่อยุธยาช่วงบ่ายนี้ทั้งนี้การจับกุมดังกล่าวเป็นการขยายผลหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับตำรวจจับกุมนายอติราชคนขับรถพาในอุทัยวัย59ปีและนายอติราชซักทอดว่าได้รับจ้างจากชายลักษณะต่างด้าวนั่งมาด้วยกันไปส่งพัสดุที่คอนโดของนางสาวมีนาส่วนรถยนต์คันนั้นได้เข้าอู่ที่อยุธยาครับขณะที่ตำรวจตรวจสอบประวัติคนขับรถพบเคยถูกจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่าได้รับโทษจริง20ปีจากการถูกจับกุมขณะลักลอบลำเลียงยาบ้า 10,000 เม็ดจากเชียงรายมากรุงเทพเมื่อปี40คดีนี้พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุทธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าการสืบสวนเส้นทางการเงินยืนยันได้ว่าเงินค่าจ้างที่กลุ่มคนร้ายโอนเป็นค่าหิ้วให้กับนางสาวมีนารวมเป็นเงิน 3,400 บาทแบ่งจ่ายเป็นค่ามัดจำ 1,700 บาทและอีก 1,700 บาทได้โอนจ่ายให้ในวันที่นางสาวมีนาจะบินนะครับขณะที่นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.เปิดเผยว่าหลังตำรวจจับกุมนายอุทัยผู้ต้องหาที่ถูกระบุว่าเป็นชายสวมเสื้อฮูดนำพัสดุไปส่งให้กับแอร์สาวปปส.ก็ได้ประสานตำรวจนครบาลเร่งขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดที่เกี่ยวข้องสืบหาผู้บงการผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการประเด็นสำคัญก็คือการตรวจสอบตัวบุคคลปริศนาที่ติดต่อประสานกับแอร์สาวซึ่งยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในไทยหรือว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่มีชื่อข้อมูลเป็นผู้ประสานงานรับยาเสพติดปลายทางในประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้ครับพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์หักกมลเลขา

0: การปปส.ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนผู้ที่ถูกจับคุมได้เพื่อยืนยันต้นต่อกระบวนการนำเข้ายาเสพติดผ่านไทยไปออสเตรเลียและไต้หวันมีผู้เกี่ยวข้องอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน2คนเป็นตัวการใหญ่รับผิดชอบส่งยา2ขาครับขาหนึ่งไปออสเตรเลียอีกขาหนึ่งไปไต้หวันส่วนของไทยนอกจากพบจ้างไรเดอร์และก็แอร์มีคนไทยที่เป็นตัวการใหญ่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็อยู่ระหว่างการขยายผลส่วนการขยายผลของปปส.ในคดีแอร์มีนาครับยังมีการระบุถึงนายอาทิตย์และนางทัศพรสามีภรรยาชาวลาวที่จังหวัดเลยหลังสืบสวนพบข้อมูลรับจ้างส่งพัสดุมาแล้ว6ครั้งครั้งละ 8,000 บาทจากผู้ว่าจ้างชาวลาวในจำนวนนั้นไปส่งที่ซอยรางน้ำแล้วก็บางกะปิพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษก DSI เปิดเผยว่า DSI ได้รับคดีเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษโดยปปส.ที่ส่งมอบตัวให้กับ DSI ดำเนินการตามกฎหมายเมื่อ 23 นาฬิกาและเริ่มสอบปากคำโดยสอบเสร็จราวๆตี 2 ครับขณะนี้ได้คุมตัวไปฝากขังต่อศาลแล้วเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง2คนรับสารภาพในส่วนที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาแต่ปฏิเสธความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบค้ายาและปฏิเสธเกี่ยวข้องกับการลักลอบส่งเฮโรอีนในคดีที่เชื่อมโยงกับแอร์สาวมีนาครับ
1: ทางด้านตำรวจนครบาลนะคะได้มีการเปิดเผยถึงแชทนะคะที่แอดมินเพจโรสคุยกับแอร์มีนานะคะแชทนั้นระบุวันที่6มิถุนายนตอน 8:55 นาทีค่ะโรสนั้นทักแชทมาหาแอร์มีนาว่าจอง9โลค่ะก่อนโอนจองขอดูตั๋วบินก่อนได้ไหมคะลักษณะว่าเป็นการพูดคุยเพื่อจะจองน้ำหนักของพัสดุที่จะฝากหิ้วไปด้วยนะคะพอประมาณ 9:12 นาทีค่ะแอร์มีนาก็ตอบกลับว่าอันนี้ฝากไปเมลถูกต้องไหมคะซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นการสอบถามกลับไปนะคะว่าจะฝากหิ้วไปที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียใช่หรือไม่ซึ่งโรสก็ตอบกลับมาว่าใช่ค่ะนะคะแล้วก็อีกแชทนึงก็เป็นตัวอย่างพัสดุที่โรสนั้นส่งมาให้แอร์มีนาดูก็เป็นกระเป๋าผ้าลายไทยระบุข้อความว่ากระเป๋ากว้าง14ยาว16นิ้วแล้วก็ตอบกลับข้อความของไอมีนาที่ถามว่าให้ไปส่งที่ไหนของเมลเบิร์นนะคะโรสก็บอกว่าให้น้องมารับค่ะนอกจากนี้นะคะวันนี้ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ยังไปเปิดปฏิบัติการบูรณาการครั้งใหญ่ทลายเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติของบิ๊กจ๊อดหัวหน้าขบวนการชาวต่างชาติผิวสีใช้คนไทยขนลำเลียงเฮโรอีนและโคเคนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ประเทศไทยก่อนจะส่งออกไปต่างประเทศและกระจายสู่เครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดทั่วโลกค่ะผลการปฏิบัติระหว่างวันที่18พฤษภาคมถึง1กรกฎาคมนะคะเจ้าหน้าที่สามารถจับผู้ต้องหาได้6คดีรวม13รายเป็นคนไทย7รายไนจีเรีย5รายและโปแลนด์1รายค่ะพร้อมกับตรวจยึดเฮโรอีน110กิโลกรัมมูลค่าประมาณ331ล้านบาทและโคเคน 22.2 กิโลกรัมมูลค่าประมาณ66ล้านรวมมูลค่าของกลาง400ล้านนะคะทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาร่วมกันมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายยาจะปิดให้โทษประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐค่ะจากการสืบสวนพบว่าบิ๊กจ๊อดยังหลบหนีอยู่ต่างประเทศนะคะเป็นหัวหน้าขบวนการที่ร่วมกับเครือข่ายชาวต่างชาติผิวสีใช้วิธีตีสนิทหญิงไทยผ่านแอปพลิเคชัน TikTok ค่ะก่อนจะเดินทางเข้ามาสารสัมพันธ์บางรายก็ถึงขั้นอยู่กินฉันสามีภรรยาแล้วก็มีลูกด้วยกันด้วยนะคะเพื่อสร้างความไว้วางใจก่อนจะหลอกหรือบังคับให้หญิงไทยเดินทางไปรับยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านและลักลอบข้ามแม่น้ำโขงกลับเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติจากนั้นจึงใช้รถส่วนของเครือข่ายลำเลียงเข้าสู่กรุงเทพเพื่อส่งต่อให้สมาชิกชาวต่างชาติและบางส่วนก็ถูกเตรียมส่งออกไปยังประเทศที่3ผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะตำรวจยังพบว่าขบวนการมีเทคนิคการอำพรางยาเสพติดอย่างแนบเนียนนะคะโดยซุกซ่อนเฮโรอีนไว้ในถุงขนมถุงกาแฟถุงอาหารสัตว์กล่องผ้าอเนกประสงค์รวมถึงซ่อนในกระดาษจัดส่งเสื้อเชิ้ตค่ะเพื่อจะหลีกเลี่ยงการตรวจค้นแล้วก็ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ของสนามบินข้อมูลการสืบสวนระบุว่าถ้าเฮโรอีนล็อตดังกล่าวสามารถลำเลียงไปยังประเทศออสเตรเลียได้จะมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ10ล้านบาทส่งผลให้ของกลางทั้งหมดมีมูลค่าพุ่งสูงกว่าพันล้านบาทนะคะก็เป็นแรงจูงใจสำคัญให้เครือข่ายลงทุนใช้หญิงไทยเป็นเหยื่อในการขนยาเสพติดค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับช่วงหน้ามีความคืบหน้าเรื่องของการโกงสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับเพราะว่าล่าสุดทางสถแถลงแล้วนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมเอกชนแก้คะแนนไปถึง115ครั้งครับ

0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
4: ติดตามข่าวกันต่อนะครับมีความคืบหน้าคดีโกงสอบครับกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.แถลงผลสอบทุจริตท้องถิ่นบอกว่าพบพิรุธแก้ไฟล์คะแนนไปถึง115ครั้งครับกรณีปปช.ร่วมกับตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในอำเภอบางใหญ่นนทบุรีซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่แก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อผู้ยอมจ่ายเงินค่าวิ่งเต้นตั้งแต่ 350,000 บาทจนถึง 800,000 บาทและพบสำเนากระดาษคำตอบกว่า 3,000 รายกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นได้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงครับเมื่อวันที่23มิถุนายนเพื่อตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดให้เกิดความโปร่งใสผลการสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นในกระบวนการตรวจและประมวลผลจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านคณะกรรมการพบความผิดปกติที่สอบไปในทางทุจริตอย่างชัดเจนครับโดยไฟล์บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านที่สท.ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างก็คือมหาวิทยาลัยที่จัดสอบพบว่ามีชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับจ้างบันทึกไฟล์เป็นคนสุดท้ายและมีประวัติการเข้าใช้งานแก้ไขไฟล์สูงถึง115ครั้งรวมถึงปรากฏชื่อบริษัทเอกชนที่เป็นข่าวว่ามีการปลอมแปลงกระดาษคำตอบเข้ามาทำการแก้ไขไฟล์ดังกล่าวด้วยนอกจากนี้ยังพบประเด็นสำคัญครับก็คือข้าราชการของสท.ได้รับมอบแฟลชดราฟต์ประมวลผลผู้สอบผ่านจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจ้างเพื่อนำไปประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งแฟลชไดรฟ์ดังกล่าวไม่ใช่แฟลชไดรฟ์ฉบับต้นฉบับที่ถูกเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยในห้องทำงานของอธิบดีสท.ครับคณะกรรมการระบุเพิ่มเติมว่าในขั้นตอนการตรวจทานความถูกต้องก่อนประกาศผลสอบพบว่ามีข้าราชการของสท.ร่วมกับผู้รับจ้างตรวจทานรหัสและคะแนนหลายครั้งจึงมีมูลเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจจะเกิดการแก้ไขคะแนนคำตอบในขั้นตอนนี้โดยความร่วมมือระหว่างข้าราชการสท.ผู้รับจ้างและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องและเมื่อ26มิถุนายนครับสท.ได้ร่วมกับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงของกระทรวงมหาดไทยทำการส่วนตรวจข้อมูลผลคะแนนสอบในแฟลชไดรฟ์ต้นฉบับที่เก็บไว้ในตู้นิรภัยพบว่าผลคะแนนในไฟล์กระดาษคำตอบไม่ตรงกันกับผลคะแนนในไฟล์ประมวลผลซึ่งผู้รับจ้างเสนอให้คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันประกาศรายชื่อแต่เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและให้เกิดมีความเป็นธรรมนะครับประธานกรรมการกลางในการสอบแข่งขันมอบหมายให้สท.ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของผลคะแนนสอบภาคกและภาคขของผู้เข้าสอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 15,560 รายโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3วันก็คือวันที่4นี้แหละครับจนถึงวันที่6กรกฎาคมแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อวานนี้ทางมสว.นำโดยศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจียนจิตอธิการบดีก็ออกมาแถลงนะครับว่าไม่พบข้อสอบรั่วแต่พบคนนอกครับแทรกแซงกระบวนการประกาศคะแนนยินดีให้ความร่วมมือตรวจสอบกับทุกฝ่ายแล้วก็กล่าวทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าหากนายกรัฐมนตรีใจร้อนก็ต้องไปขอปปช.แล้วก็นำแฟลชไดรฟ์มาเปิดคู่กันเลยครับระหว่างมสว.กับสท.นะครับว่าตรงไหนมีการแก้ไฟล์คำตอบนะครับเห็นใจคนที่สอบได้แล้วคนที่ไปทุจริตก็ไม่ควรมาทำงานคนที่สอบไม่ได้มันไม่

0: ต้องมันน่าจะสั่งการเพื่อเอาแฟลชไดรฟ์มาชนกันว่ามีความต่างกันยังไงครับ
1: มาดูอีกกรณีหนึ่งนะคะเหตุเด็ก11ขวบขับกระบะชนขบวนพระธุดงค์นะคะที่ริมถนนจังหวัดมุกดาหารมรณภาพถึง10รูปล่าสุดก็มีการนำส่งสรีระสังขารกลับไปยังวัดต่างๆที่พระที่มรณภาพจำพรรษาอยู่ค่ะเมื่อวานนี้มีการเคลื่อนสรีระสังขารพระสงฆ์7รูปกลับมาที่วัดน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีด้วยขบวนรถกู้ภัยนะคะมีพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าอาวาสมณีวนารามเป็นประธานเดินจูงค่ะโดยสรีระสังขารพระสงฆ์7รูปก็มีพระภิกษุโยธินวรรณสีพระภิกษุรัชตะทองบุราณพระภิกษุนิคมอังกาพระภิกษุศักดาศีลาพระภิกษุสำรวยระวังพระภิกษุชัยสอนนันทสิงห์พระภิกษุสาครคลังสูงเนินเข้าในศาลาตามอายุพรรษานะคะจากนั้นก็มีพิธีสวดมาติกาตามประเพณีค่ะโดยวันนี้จะเปิดให้สาธุชนส่งน้ำสรีระสังขารพระทั้ง7รูปนะคะจนถึงเวลาบ่าย3แล้วพอ4โมงเย็นค่ะก็จะมีพิธีส่งน้ำหลวงพระราชทานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานซึ่งการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดไปเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมด้วยสมเด็จพระสังฆราชค่ะที่โปรดประทานผ้าไตรและช่อไม้จันทร์ด้านออยแสงศิลป์ศิลปินและลูกชายของหนึ่งในพระที่มรณภาพจากเหตุครั้งนี้เปิดใจนะคะว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อหรือว่าพบกับคู่กรณีซึ่งตนพร้อมพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นเพื่อความกระจ่างในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมองว่ากรณีนี้มีความละเอียดอ่อนทางข้อกฎหมายคุ้มครองเด็กค่ะแล้วก็ขอฝากข้อคิดเตือนใจไปถึงผู้ปกครองนะคะให้คำนึงถึงวุฒิภาวะของเด็กเป็นสำคัญถ้าเด็กยังไม่พร้อมไม่ควรฝึกให้ขับขี่ยานพาหนะค่ะท่านนี้สำหรับพระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะทีมแพทย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีกำลังให้การดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็เร่งทำการรักษาอย่างเต็มที่ขณะที่พระภิกษุรูปอื่นๆที่อาการดีขึ้นก็กลับมาพักฟื้นอย่างวัดต้นทางโดยมีคณะสงฆ์และทีมแพทย์ร่วมกันดูแลสภาพจิตใจเพื่อบรรเทาอาการสะเทือนใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะและวันนี้ช่วง 4:00 น.นะคะนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจะเดินทางเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพด้วยที่วัดน้ำขุ่นค่ะส่วนที่โคราชนะคะเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายสรีระสังขารของพระสาครตะปะคุโนคลังสูงเนินอายุ63ปีพรรษา5จากโรงพยาบาลมุกดาหารเดินทางมาถึงศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาตำบลธงชัยเหนืออำเภอปักธงชัยสถานที่ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าค่ะสำหรับพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพจะมีขึ้นในเวลา 4:00 น.วันนี้นะคะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมามาเป็นประธานในพิธีต่อด้วยพิธีสุกรรมศพจุดธูปเทียนเครื่อง5หน้าตู้พระอภิธรรมพระพิธีธรรม4รูปเจริญพระอภิธรรมและประธานในพิธีทอดผ้าสบงพระราชทานเพื่อถวายเป็นเกียรติแด่พระสาครค่ะขณะที่เมื่อวานนี้เจ้าของ Facebook ชื่อว่าโรเบิร์ตน้ำเต็มคันได้โพสต์คลิปว่าก่อนเกิดเหตุตนเองเพิ่งจะทำบุญด้วยการถวายน้ำดื่มพระสงฆ์ที่ร่วมธุดงค์ในครั้งนี้ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าตกใจมากแล้วก็เสียใจมากค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับบิ๊กตูนครับลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเร่งพัฒนาชายแดน3ภาควันนี้ครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนภายใต้โครงการน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์โดยเดินทางไปยังพื้นที่กองป้องกันชายแดนด้านตะวันออกตามแนวชายแดนไทยกับ

0: พูชาสำหรับพื้นที่ที่จะลงติดตามก็ประกอบด้วย3กองกำลังหลักๆนะครับก็ได้แก่กองกำลังสุรนารีกองกำลังบูรพาและกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดูแลความมั่นคงและคุ้มครองที่ประทายของประเทศตามแนวชายแดนครับโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รวมทั้งผลักดันให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะเกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนทั้งด้านระบบน้ำประปาไฟฟ้าเส้นทางคมนาคมการเข้าถึงสัญญาณโทรศัพท์และการสื่อสารทั้งนี้การพัฒนาพื้นที่ชายแดนจะดำเนินการควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศผลักดันการพัฒนาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศครับ
1: มาดูเรื่องของการรับน้องกันนะคะความคืบหน้าเหตุเด็กช่างรับน้องจนทำให้มีเหตุการณ์ทำปืนลั่นใส่หน้าอกรุ่นน้องเสียชีวิตนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดวันที่3กรกฎาคมค่ะตำรวจสภ.โพธิ์แก้วรับแจ้งจากโรงพยาบาลมหาชัยว่ามีคนถูกอาวุธปืนยิงเสียชีวิตที่ถนนเลียบคลองหมู่บ้านเสรีเก่าเฟส2หมู่2ตำบลตะลุ่มล้มอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะคะเจ้าหน้าที่ก็เดินทางไปตรวจสอบก็ไปพบกล่องเลือดแล้วก็พบขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แตกกระจายเกลื่อนพื้นค่ะผู้เสียชีวิตชื่อนายนิรพลหรือว่านิวอายุ22ปีนะคะผู้สื่อข่าวก็พูดคุยกับเพื่อนของผู้เสียชีวิตค่ะเขาเล่าว่าก่อนจะเกิดเหตุกลุ่มพวกตนประมาณ5คนเนี่ยนั่งดื่มกินกันอยู่แถวกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครจากนั้นก็ชวนกันย้ายมานั่งดื่มตรงจุดเกิดเหตุระหว่างนั้นมีชายสวมเสื้อคลุมสวมเสื้อกันน็อกเต็มใบนะคะขี่รถจักรยานยนต์มาคว้าปืนยิงใส่ลูกกระสุนถูกผู้ตาย1นัดล้มนอนลงกับพื้นค่ะจากนั้นตนและเพื่อนๆจึงอุ้มร่างมาส่งที่โรงพยาบาลนะคะตำรวจสอบสวนเพื่อนในกลุ่มพบให้การนะคะวกไปวนมาให้การไม่ตรงค่ะเพื่อนอีกคนอ้างว่าระหว่างที่นั่งดื่มกันมีการหยิบปืนปากกามาเล่นจังหวะส่งต่อให้ผู้เสียชีวิตปืนเกิดลั่นด้วยความตกใจก็เลยโยนทิ้งคลองตำรวจประสานกู้ภัยดำน้ำค้นหาใช้เวลา2ชั่วโมงก็ยังไม่พบนะคะขณะที่ชาวบ้านใกล้เคียงบอกว่าได้ยินเสียงคล้ายคนทะเลาะกันก่อนจะได้ยินเสียงปืนแล้วก็ได้ยินเสียงผู้ชายร้องขอความช่วยเหลือจับใจความได้ว่าช่วยด้วยหายใจไม่ออกนะคะยังมีชาวบ้านให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจุดเกิดเหตุเป็นที่ส่วนบุคคลไม่ค่อยจะมีใครผ่านค่ะเพราะว่าเป็นทางตันส่วนมากก็มีแค่วัยรุ่นกลุ่มเดิมชอบพารุ่นน้องมาแอบทำกิจกรรมรับน้องบ่อยๆนะคะล่าสุดตำรวจสภ.โพธิ์แก้วนำตัวเพื่อน4คนไปสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็นำไปตรวจคนบ้านผลการตรวจค้นพบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์2กระบอกค่ะทางตำรวจจึงทำการตรวจยึดเป็นหลักฐานส่งดำเนินคดีพ.ร.บ.อาวุธปืนนะคะขณะที่กล้องวงจรปิดจับภาพกลุ่มเพื่อนผู้เสียชีวิตซึ่งมีการขี่รถมอเตอร์ไซค์พาผู้เสียชีวิตไปโรงพยาบาลแล้วก็ตะโกนว่าขอทางหน่อยพร้อมกับมีการบีบแตรเป็นระยะก่อนที่จะพากันขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปตามเส้นทางเพื่อมุ่งหน้าโรงพยาบาลมหาชัย2ค่ะ
0: รัฐบาลเร่งปรับโครงสร้างพลังงานไทยเข้าสู่ยุคไฟฟ้าสะอาดลดฟอสซิลเพิ่มพลังงานหมุนเวียนสร้างความมั่นคงทางพลังงานและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่าโลกกำลังก้าวสู่การแข่งขันครั้งใหม่ที่ไม่ได้แข่งขันกันเพียงด้านเทคโนโลยีหรือว่าการผลิตแต่แข่งขันกันว่าใครจะสามารถผลิตไฟฟ้าสะอาดได้มากกว่าเพราะพลังงานสะอาดกำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดการลงทุนการส่งออกและก็การสร้างงานในอนาคตรัฐบาลจึงเร่งปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศเพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับข้อมูลจากรายงานทบทวนสถิติโลกด้านพลังงานฉบับล่าสุดของสถาบันพลังงานระบุว่าปี2025หรือว่า2568พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์รวมกันกลายเป็นแหล่งพลังงานใหม่ที่เพิ่มเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของโลกมากที่สุดเป็นครั้งแรกขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าทั่วโลกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและกำลังผลิตใหม่ส่วนใหญ่มาจากพลังงานคาร์บอนต่ำโดยพลังงานลมและแสงอาทิตย์เติบโตถึง 18.3% ในปีเดียวสะท้อนว่าโลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคไฟฟ้าสะอาดอย่างชัดเจนครับทีนี้การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไม่ใช่เพียงเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ว่าเป็นเรื่องของความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพราะว่าอุตสาหกรรมยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็น data center อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมอาหารหรือว่าภาคส่งออกต่างต้องการไฟฟ้าที่มั่นคงมีต้นทุนเหมาะสมและก็สอดคล้องกับมาตรฐานการลดการปล่อยคาร์บอนที่เข้มงวดขึ้นทั่วโลกหากประเทศไทยเตรียมความพร้อมไม่ทันก็อาจจะสูญเสียโอกาสในการดึงดูดการลงทุนและขยายตลาดส่งออกในอนาคตได้นะครับนายกรัฐมนตรีจึงให้ความ

0: ำคัญกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศมอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งขับเคลื่อนมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนการผลักดันโครงการโซล่าภาคประชาชนการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะระบบกักเก็บพลังงานระบบบริหารจัดการพลังงานรวมถึงการเตรียมใช้เงินตามพระราชกำหนดกู้เงินด้านพลังงานครับเพื่อสนับสนุนโครงการที่ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่วัดผลได้ครับ
1: เมื่อวานนี้มีการตรวจยึดหนังหมูแช่แข็ง36กระสอบนะคะคือก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ก็รับแจ้งเบาะแสว่าจะมีรถกระบะต้องสงสัยนะคะขับเข้ามาในพื้นที่ตลิ่งริมโขงพื้นที่บ้านส้มปล่อยตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารค่ะก็ไปเห็นมีกลุ่มชาย 10-15 คนกำลังแบกสิ่งของจากเรือไปขึ้นรถนะคะลักษณะเป็นกระสอบค่ะแล้วก็พอช่วง 1:20 นาทีเจ้าหน้าที่ก็ขับรถไล่ล่ามานะคะแล้วก็ส่งสัญญาณให้คนขับรถหยุดแต่ว่าทันทีที่รถคันดังกล่าวเห็นว่าเป็นรถเจ้าหน้าที่ก็รีบเร่งความเร็วหลบหนีค่ะชุดลาดตระเวนก็ไล่ติดตามจนถึงบ้านมโนรมที่จังหวัดมุกดาหารถนนวงแหวนรอบนอก238จนสุดท้ายสามารถควบคุมตัวนายทักษิณอายุ58ปีคนขับได้นะคะแล้วก็ตรวจยึดรถกระบะตู้ทึบไว้ตรวจสอบด้วยไปตรวจค้นภายในรถพบหนังหมูแช่แข็ง36กระสอบประมาณ720กิโลค่ะบรรจุภัณฑ์ระบุแหล่งกำเนิดอยู่ที่ประเทศเยอรมนีไม่มีเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของแล้วก็ใบรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ด้วยนะคะด่านกักกันสัตว์มุกดาหารก็เลยเก็บตัวอย่างส่งตรวจห้องปฏิบัติการบันทึกจับกุมแจ้งข้อกล่าวหากระทำความผิดตามพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์นำเข้าซากสัตว์จากต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าออกผ่านเขตเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับชาวอิหร่านร่วมไว้อาลัยคาเมเนอีครับชาวอิหร่านจำนวนมากรวมตัวกันบนท้องถนนในกรุงเตหะรานวันศุกร์ครับเพื่อร่วมไว้อาลัยอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดของประเทศซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาจากเหตุโจมตีทางอากาศโดยสหรัฐและอิสราเอลโดยทางการอิหร่านเริ่มจัดพิธีศพที่จะดำเนินงานต่อเนื่องเป็นเวลา1สัปดาห์หลังจากนี้จะมีการเคลื่อนร่างของคาเมเนอีไปยังเมืองกุมเมืองนาจาฟและก็เมืองคาบาล่าซึ่งเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของชาวมุสลิมนิกายชีอะในอิหร่านและอิรักก่อนที่จะนำไปฝังเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาในขั้นสุดท้ายที่เมืองมัชฮัดซึ่งเป็นที่ตั้งของศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของประเทศครับ
1: ไม้สักลืมไม้สักนะคะพายุไต้ฝุ่นลูกที่10ของปีนี้พัดขึ้นชายฝั่งมณฑลไหหนานหรือไหหลามทางตอนใต้ของจีนเมื่อช่วงค่ำวันศุกร์ค่ะทำให้เกิดลมพัดกระโชกแรงและฝนตกหนักในพื้นที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นบอกว่าพายุหมุนเข็นร้อนลูกนี้ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งเมื่อตอน 18:20 นาทีของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นที่บริเวณเขตอำเภอปกครองตนเองเหลิงซุยกลุ่มชาติพันธุ์หลีของมณฑลไหหนานขณะพัดขึ้นฝั่งพายุมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง23กิโลเมตรต่อวินาทีค่ะและเพื่อรับมือกับผลกระทบจากพายุนะคะบริการรถไฟทุกขบวนทั้งเที่ยวไปและขากลับจากมณฑลไหหนานถูกสั่งระงับให้บริการในวันศุกร์และวันเสาร์นี้ขณะที่ท่าอากาศยานานาชาติซานหยาฟีนิกซ์ได้สั่งระงับเที่ยวบินตั้งแต่วันศุกร์แล้วค่ะบริเวณช่องแคบฉงโจได้มีการระงับบริการเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากสำหรับผู้โดยสารและยานพาหนะตั้งแต่เวลาเช้ามืดของวันเสาร์นี้และคาดว่าจะหยุดให้บริการ 1-2 วันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะคะส่วนโรงเรียนและสถานรับเลี้ยงเด็กในเมืองซันยาและเขตปกครองตนเองเล่อตงกลุ่มชาติพันธุ์หลีปิดทำการชั่วคราวเหมือนกันค่ะบริเวณนอกชายฝั่งของอำเภอหลิงซุยอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นได้ส่งผลกระทบต่อฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลลึกเมื่อเกิดคลื่นยักษ์โหมซัดกระชังเพาะปลาอย่างรุนแรงแต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายที่แน่ชัดทางนี้หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นคาดการว่าจะยังคงมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอำเภอหลิงซุยในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะทางการท้องถิ่นเมืองอุรุมชีเมืองในเขตปกครองตนเองเจียงอุยนะคะทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนได้เร่งดำเนินมาตรการคลายความร้อนฉุกเฉินเพื่อดูแลประชาชนให้ปลอดภัยหลังอุณหภูมิพุ่งสูงทะลุ40องศาเซลเซียสในสัปดาห์นี้ค่ะตอนนี้เมืองอุรุมชีนั้นร้อนระอุอุณหภูมิทะลุ40องศานะคะส่วนมาตรการต่อสู้กับสภาพอากาศร้อนจัดเจ้าหน้าที่ก็ระดมรถพ่นละอองฝอยและก็รถฉีดน้ำแรงดันสูงมาร่วมปฏิบัติการลดอุณหภูมิความร้อนในพื้นที่กลไกทำงานของรถพ่นละอองฝอยก็จะทำให้แปลงน้ำกลายเป็นละอองน้ำแล้วก็ระเหยไปในอากาศอย่างรวดเร็วเป็นการดูดซับความร้อนและลดอุณหภูมิโดยรอบพร้อมกับเพิ่มความชื้นไปในตัวด้วยค่ะขณะที่รถฉีดน้ำ

0: ที่วิ่งตามหลังมาก็จะทำการฉีดพ่นน้ำลงสู่พื้นผิวถนนโดยตรงเพื่อลดความร้อนของพื้นผิวอย่างรวดเร็วป้องกันไม่ให้ถนนยางมาตอยอ่อนตัวภายใต้อุณหภูมิที่ร้อนจัดค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับMCOT Radio Network
2: 107.75 Pattaya กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
5: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
6: ช่วง MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเจคู่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมผ่านปรัชญา Origin of Nature มุ่งเน้นพัฒนา SUV พลังงานไฟฟ้าเพื่อการขับขี่ที่ยั่งยืนสนับสนุนกิจกรรมรักโลกพร้อมชูเทคโนโลยี V2L เปลี่ยนรถเป็นแหล่งพลังงานเน้นความสมดุลระหว่างธรรมชาติและความทันสมัยโดยเฉพาะแนวคิด Elohas ที่เน้นการใช้ชีวิตคุณภาพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแจคู่5 EV และแจคู่6 EV รถ SUV ไฟฟ้า 100% ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยี V2L เปลี่ยนรถยนต์ให้เป็นแหล่งพลังงานสำรองสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอก Green OJ แพลตฟอร์มที่ตั้งขึ้นเพื่อทำกิจกรรมด้านความยั่งยืนและการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับสากลแจคู่มุ่งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ผ่านผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ขณะนี้เวลา 13:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 MHz เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนัก

0: นิติขอทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่หลังพบข้อมูล5ปีมีผู้มีรายได้เพิ่มและผู้เสียชีวิตไม่สนตัวเลขยอดอุ้มเฉพาะคนเดือดร้อนจริงนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าที่ประชุมมีมติขอให้มีการทบทวนกลุ่มคนใหม่ที่กระทรวงมหาดไทยไปสำรวจประมาณ5ล้านกว่าคนแต่ไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนที่จนไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินไม่มีอะไรรองรับส่วนกลุ่มคนที่มีสิทธิ์เดิมที่สำรวจเมื่อ5ปีที่แล้วประมาณ13ล้าน2แสนรายพบทั้งผู้เสียชีวิตผู้มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงให้มีการทบทวนกลั่นกรองตามเกณฑ์พร้อมรับข้อสังเกตหน่วยงานต่างๆมาพิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งเบื้องต้นที่ประชุมไม่ได้มองว่าตัวเลขสิทธิ์จะเกินหรือไม่เกิน14ล้านสิทธิ์แต่ต้องการดูแลคนที่เดือดร้อนจริงนอกจากนี้รัฐบาลยังคงผลักดันนโยบายสำคัญปีนี้เป็นปีแห่งการลงทุนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี2570จะมีสัดส่วนงบลงทุนลดลงแต่รัฐบาลสามารถเพิ่มการลงทุนโดยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนผ่านการขับเคลื่อนการลงทุนนอกงบประมาณเช่นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยหรือ Thailand Future Fund และการดึงเงินลงทุนจากต่างประเทศเพื่อลดภาระการกู้เงินของภาครัฐโดยตรงและยังมุ่งเน้นโครงการ Skill Bridge หรือสะพานเชื่อมทักษะเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยรองรับอุตสาหกรรมใหม่สำหรับข้อจำกัดของเรื่องงบประมาณที่มีการจัดสรรงบลงทุนต่ำกว่าเดิมเนื่องจากปัจจุบันงบประมาณแผ่นดินมีอยู่จำกัดสัดส่วนงบลงทุนที่ดูน้อยลงเกิดจากการปรับปรุงความโปร่งใสส่งผลให้สัดส่วนงบประจำสูงขึ้นและงบลงทุนน้อยลงไปในเชิงตัวเลขแต่สามารถเพิ่มการลงทุนให้เพิ่มขึ้นจากการลงทุนของภาคเอกชนและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลจะเข้าไปขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังต่อไปสืบสวนแม่จันจังหวัดเชียงรายจับบุหรี่ไฟฟ้าเกือบ50ชิ้นขยายผลคนบ้านพบวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.แม่จันจังหวัดเชียงรายนำกำลังเข้าจับกุมชายไทยอายุ27ปีพร้อมขยายผลตรวจคนบ้านพักหลังพบการลักลอบครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าหนีศุลกากรสามารถตรวจยึดวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทจำนวนมากโดยสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้หน้าศาลาริมถนนสาธารณะบ้านยางมูลหมู่ที่8ตำบลป่าซางอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายหลังสืบทราบว่ามีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่สามารถตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวม48ชิ้นควบคุมตัวขยายผลเข้าตรวจค้นกระท่อมไม่มีเลขที่ในหมู่12ตำบลป่าซางพบยาแคปซูลที่มีส่วนประกอบของทรามาดอนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท2รวมถึงน้ำเชื่อมหลายชนิดรวมของกลาง390รายการซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจส่วนประกอบอย่างละเอียดแต่เบื้องต้นพบว่าบางชนิดมีส่วนผสมของยาแก้แพ้ที่มีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางและอาจทำให้ง่วงซึมอาจทำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือใช้ร่วมกับวัตถุออกฤทธิ์ชนิดอื่นก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและเป็นยาเสพติดได้เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาบุคคลในความผิดฐานช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของที่นำเข้าในราชอาณาจักรโดยยังมิได้ผ่านพิธีศุลกากรพร้อมคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่จันดำเนินคดีตามกฎหมายรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายลักลอบจำหน่ายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็น

0: ูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
4: Mcot Radio Network 107.75
5: Mcot Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ Mcot Radio Networkพร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว Mcot Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง Mcot Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ Mcot Radio Networkพร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
6: ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้าฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ตและโรงภาพยนตร์ SFXพีร์21ฟู้ดคอร์ทกว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21พัทยา The whole world is here
0: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 107.75
3: MCOT Green Market สวัสดีค่ะรายการ MCOT Green Market ในทุกๆวันเสาร์13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาสัปดาห์นี้อยู่กับหนูริงชุติมาคณานุรักษ์นักจัดรายการจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดกาญจนบุรีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรายการของเรานะคะรับฟังได้ทั้งภาคกลางและภาคตะวันออกด้วยซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเรามีเรื่องราวของ MCOTGreen Market ช่วงรอบรั้วชุมชนทั้ง2ช่วงเลยค่ะช่วงแรกเนี่ยอยากจะให้ทุกท่านนะคะไปติดตามที่นานาวัฒนาอัจฉริยานนท์ค่ะที่พัทยาชลบุรีนะคะชวนคุณผู้ฟังค่ะไปที่ท่าเรือแหลมฉบังเขามีการอบรมทำกระเป๋ากระจูดปักริบบิ้นหนุนสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนรอบท่าเรือด้วยค่ะซึ่งตอนนี้นานาก็อยู่ภายในงานนะคะเราไปรับฟังกันเลยค่ะ
7: MCOT Green Market ช่วงรอบรั้วชุมชน
8: ขอบคุณค่ะพี่หนูริงและสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะสัปดาห์นี้นานาพาคุณผู้ฟังค่ะไปทดลองทำกระเป๋ากระจูดปักริบบิ้นกันนะคะที่ท่าเรือแหลมฉบังค่ะหนุนสร้างอาชีพเพิ่มรายได้แล้วก็ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชาวชุมชนรอบท่าเรือด้วยนะคะพาคุณผู้ฟังไปที่ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบังในพื้นที่อำเภอเสราชาจังหวัดชลบุรีนะคะโดยทางด้านของคุณสิริมากีรัตยาคมค่ะรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังได้เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒ

0: นาอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้กับชาวชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบังนะคะมีดร.ปริชัดเต็งสุวรรณค่ะคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชานะคะทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการนี้ด้วยโดยได้ถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์กระเป๋ากระจูดปักริบบิ้นให้กับผู้เข้าร่วมอบรมนะคะโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้และทักษะด้านการประกอบอาชีพเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการสร้างรายได้รวมถึงพัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโดยผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพนะคะหรือว่าจะนำไปต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้นะคะกิจกรรมดังกล่าวท่าเรือแหลมฉบังได้เชิญหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่ส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรมเพื่อเรียนรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัติทำผลิตภัณฑ์กระเป๋ากระจูดปักริบบิ้นซึ่งสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้นะคะซึ่งจะนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชนรอบท่าเรือในอนาคตด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วนานาพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศการอบรมกันเลยค่ะ
1: สีเงามันจะมีสีเงากับสีแดง
2: สองเทศบาลนั้นก็จะเป็น5หมู่ซึ่งดูแลโดยกำนันและผู้ใหญ่บ้านนะคะก็ต้องบอกว่าโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปาริชัดเต็งสุวรรณคณบดีค่ะสิ่งที่เราจะทำเนี้ยจะไปเป็นประโยชน์ไปต่อยอดได้อย่างไรนะคะแต่วันนี้พกเอาในเรื่องขององค์ความรู้พกเอาในเรื่องของสิ่งที่เราจะนำไปต่อยอดในการสร้างในเรื่องของโครงการที่เกี่ยวกับตอบแทนสังคมของท่าเรือแหลมฉบังนะคะเมื่อวานเราก็มีการตรวจสุขภาพไปคนสัมพันธ์พาไปดูงานนะคะพาไปสร้างความสัมพันธ์กันในกลุ่มชุมชนด้วยกันแล้วก็ขอให้โครงการดีๆแบบนี้เป็นโครงการที่ทางน้องๆเนี่ยเขาตั้งใจที่จะทำค่ะขอบคุณมากค่ะ
3: สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริชัดเต็งสุวรรณนะคะคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาค่ะในส่วนของโครงการกระเป๋ากระจุดปักริบบิ้นเนี่ยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนของคณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชาเนื่องจากนโยบายของคณะค่ะเรามีนโยบายในการสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนนะคะเพื่อส่งเสริมการกระจายรายได้ค่ะแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนนะคะที่มาที่ไปนะคะก็เริ่มจากการที่คณะนะคะได้ลงไปสำรวจความต้องการนะคะในชุมชนนะคะในการพัฒนาต่างๆนะคะก็พบว่ามีชาวบ้านในชุมชนนะคะที่มีการดำเนินการนะคะก็คือคุณป้ารีนะคะได้เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในการทำกระเป๋ากระจูดคุณป้านะคะก็มีความชำนาญนะคะในการนำริบบิ้นเนี่ยค่ะมาสร้างลายต่างๆแล้วก็ปักลงไปบนกระเป๋ากระจูดนะคะแล้วก็สร้างสรรค์ลวดลายที่สวยงามแล้วก็ฝึกฝนนะคะจนชำนาญเราพบว่าคุณป้าเนี่ยมีความสามารถนะคะก็เรียนเชิญคุณป้ามาเป็นวิทยากรในช่วงที่คณะเนี่ยได้รับมอบหมายเรื่องของโครงการ U2T นะคะแล้วก็เผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการปักกระเป๋ากระจูดปักริบบิ้นเนี่ยค่ะให้กับคนอื่นๆที่อยู่ในชุมชนนะคะในส่วนของคณะเองเนี่ยก็นอกจากจะสนับสนุนในเรื่องของการเสริมสร้างอาชีพแล้วนะคะเราก็ยังมีการต่อยอดในเรื่องของการให้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการวิเคราะห์ต้นทุนการกำหนดราคาแล้วก็การคำนวณกำไรนะคะเพื่อที่จะเอาสินค้าเนี่ยออกสู่ตลาดเพราะฉะนั้นกระเป๋ากระจูดปักริบบิ้นเนี่ยค่ะก็เป็นหนึ่งในสินค้าที่เราสนับสนุนมาเป็นระยะเวลายาวนานนะคะเมื่อชาวบ้านเนี่ยเริ่มที่จะปักกระเป๋ากระจูดได้แล้วนะคะแล้วก็สร้างสรรค์ลายของตัวเองได้นะคะโดยใช้วัสดุอุปกรณ์นะคะจากธรรมชาติแล้วก็มีขั้นตอนการทำงานที่ไม่ยากนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอทำออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วนะคะธนาก็ช่วยส่งเสริมในเรื่องของการหาตลาดการพาไปออกบูธนะคะแล้วก็สนับสนุนต่อเนื่องนะคะให้เกิดการเผยแพร่ถ่ายทอดเราเคยนำคนในชุมชนเนี่ยค่ะมาอบรมแล้วก็สร้างเป็นอาชีพนะคะมีคนสามารถนำไปทำได้จริงแล้วก็พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ขายสู่ตลาดนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างรายได้แล้วก็ช่วยในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนค่ะก็เป็นพันธกิจที่คณะดำเนินการมาโดยตลอดค่ะ ในแต่ละครั้งที่จัดโครงการค่ะก็จะมีชาวบ้านเนี่ยมาร่วมประมาณสักรอบละ 30-50 คนค่ะก็มีความต้องการที่มากพอสมควรอยู่ค่ะแต่ว่าตัวกระเป๋าเองค่ะก็อาจจะต้องใช้เรื่องของความตั้งใจแล้วก็สมาธินะคะในการทำรวมถึงความคิดสร้างสรรค์นะคะอย่างคุณป้าสุรีเองค่ะที่เป็นวิทยากรในวันนี้ค่ะก็เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็อย่างเวลาที่มาทำผลิตภัณฑ์ให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเรามีสัญลักษณ์เป็นดอกนวลศรีคุณป้าก็สร้างลายดอกนวลศรีขึ้นมามีดอกทิวลิปดอกกุหลาบนะคะส่วนใหญ่จะเป็นลายดอกไม้หลังแล้วช่วงหลังค่ะก็เริ่มมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีลวดลายที่ทันสมัยมากขึ้นมีการปรับปรุงตัวผ้าซับในต่างๆนะคะตัวผลิตภัณฑ์เองก็มีการต่อยอดพัฒนาให้มีความทันยุคทันสมัยนะคะแล้วก็ตรงกับความต้องการของลูกค้าของผู้บริโภคมากขึ้นค่ะตลาดส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นคนทำงานออฟฟิศค่ะแล้วก็อาจจะเป็นกลุ่มที่สนใจเวลาไปออกบูธนะคะก็จะมีกลุ่มข้าราชการค่ะคนทำงานออฟฟิศหรือว่าคนที่เป็นคุณแม่บ้านนะคะที่ใช้สำหรับการไปวัดนะคะหรือว่าไปทำบุญต่างๆไปจ่ายตลาดก็มีเช่นเดียวกันค่ะก็อีกหนึ่งสิ่งที่คณะทำมาโดยตลอดค่ะก็คือการพยายามหาตลาดให้หลักๆนะคะก็คือเราจะพาไปออกบูธในงานต่างๆงานเกษตรแฟร์นะคะนำสินค้าเนี่ยค่ะเผยแพร่สู่สื่อออนไลน์ต่างๆก็มีการสร้างเพจนะคะแล้วก็มีการอบรมต่อยอดนะคะในเรื่องของการทำตลาดการใช้สื่อพวก AI ค่ะมาใช้ในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็ขายออนไลน์ค่ะ
0: และทั้งหมดนี้นะคะก็คือโครงการดีๆที่ชาวชุมชนได้มีส่วนร่วมกับท่าเรือแหลมฉบังด้วยค่ะช่วงนี้ส่งกลับไปที่พี่หนูหลิงชุติมาคณานุรักษ์จังหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้วกลับมาพบกับนานาได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: Mcot Green Market ช่วงรอบรั้วชุมชน
5: ขอบคุณนานาวาสนาชริยานนท์ค่ะก็คือไปเก็บตกบรรยากาศนะคะภายในงานมาฝากพวกเราด้วยชาว Mcot Green Market ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะดร.ปริชัดเต็งสุวรรณค่ะคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาด้วยค่ะที่ได้ร่วมพูดคุยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋ากระจูดที่เป็นกระเป๋ารักโลกนะคะเป็นทางเลือกของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะใช้กระเป๋าที่ทำจากวัสดุจากธรรมชาติค่ะก็จะดีมากๆเลยนะคะที่สำคัญเนี่ยถ้าอบรมเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้มีอาชีพนะคะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาช่วงหน้าไปพูดคุยนะคะกับผู้ใหญ่บ้านเบญจาดอกบัวค่ะประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตะหลิ่งแดงที่จังหวัดกาญจนบุรีกันค่ะ
4: Mcot Green Market
6: เปิดช่องก้าว Mcot HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่องก้าว Mcot HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
7: ช่อง9 Mcot HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
8: Mcot Radio Network 107.75
4: Mcot Green Market
5: สวัสดีค่ะรายการ Mcot Green Market ในทุกๆวันเสาร์13:00 น.จนถึง14:00 น.สัปดาห์นี้อยู่กับหนูริงชุติมาคณานุรักษ์นักจัดรายการจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดกาญจนบุรีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรายการของเรานะคะรับฟังได้ทั้งภาคกลางและภาคตะวันออกด้วยซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเรามีเรื่องราวของ McotGreen Market ช่วงรอบรั้วชุมชนทั้ง2ช่วงเลยค่ะช่วงแรกเนี่ยอยากจะให้ทุกท่านนะคะไปติดตามที่นานาวาสนาอัจฉริยานนท์ค่ะที่พัทยาชลบุรีนะคะชวนคุณผู้ฟังค่ะไปที่ท่าเรือแหลมฉบังเขามีการอบรมทำกระเป๋ากระจูดปักริบบิ้นหนุนสร้างอาชีพ
8: Mcot Radio Network 107.75
4: Mcot Green Market
5: MCOT Green Market ในช่วงที่2ค่ะเราไปพูดคุยนะคะกับผู้ใหญ่บ้านเบญจาดอกบัวค่ะประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตะหลิ่งแดงที่นี่เขาทำพริกแกงค่ะที่

0: อร่อยมากๆนะคะชื่อพริกแกงบ้านหนองบัวค่ะอยู่ที่หมู่ที่8ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่นี่ก็ได้รับรางวัลมากมายทีเดียวค่ะกับสโลแกนน้ำพริกแกงบ้านตะหลิ่งแดงอร่อยเด็ดเผ็ดกำลังดีค่ะไปติดตามรับฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
1: Mcot Green Market ช่วงรอบรั้วชุมชน
0: อย่างที่ทราบกันว่าจังหวัดกาญจนบุรีของเรานะคะใครมาเที่ยวกาญแล้วเนี่ยจะต้องได้ทานแกงป่านะคะต้องเมนูแบบแซ่บๆอาหารป่าแล้วที่นี่ก็มีพริกแกงจำหน่ายด้วยนะคะพริกแกงบ้านหนองบัวเกิดขึ้นได้อย่างไรคะผู้ใหญ่บ้านคะ
2: ของน้ำพริกแกงของตะลิ่งแดงของเรานะคะเกิดขึ้นมาจากโครงการ9101ค่ะโครงการจากหน่วยงานของภาคการเกษตรนะคะสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาโดยรับเงินอุดหนุน 100,000 บาทค่ะในปีแรกนะคะปี2559ค่ะหลังจากที่เราจัดตั้งกลุ่มแล้วนะคะเรานำเงินอุดหนุนเนี้ยมาในเรื่องของค่าแรงแล้วก็ซื้อเครื่องบดเครื่องแรกของเราเลยอะค่ะจากการเริ่มต้นสมาชิกเพียงแค่10คนนะคะ
0: อ๋อค่ะ
2: ค่ะ
0: สมาชิก10คนก็คือในหมู่บ้านเราหมู่ที่8หนองบัวเนี่ยนะ
2: ใช่ค่ะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแม่บ้านค่ะกลุ่มแม่บ้านที่ว่างเว้นจากการทำงานนะคะส่วนใหญ่แล้วจะมีอาชีพเป็นการเกษตรนะคะเป็นชาวไร่อ้อยชาวมันสำปะหลังแล้วก็ชาวนาค่ะกลุ่มแม่บ้านเหล่านี้เขารวมตัวกันนะคะโดยมีป่าซึ่งมีองค์ความรู้ในเรื่องของสูตรเด็ดเคล็ดลับในการทำน้ำพริกแกงนี่แหละค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะปัจจุบันเรามีสมาชิกนะคะทั้งหมด46ท่าน
0: เยอะมาก
2: เติบโตค่ะเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะด้วยความที่ว่าน้ำพริกแกงของเราอ่ะกลุ่มเราอ่ะมีความเข้มแข็งพอผ่านมาในปีที่2อะค่ะปี2561เราได้โครงการสนับสนุนจากหน่วยงานของสำนักงานเกษตรอีกเช่นกันเป็นโครงการเกษตรรายย่อยรับเงินอุดหนุนอีก 150,000 บาทครั้งนี้แหละค่ะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราเนี่ยมีความเติบโตขึ้นเราจึงซื้อเครื่องบดน้ำพริกแกงเครื่องที่มีความเร็วขึ้นเพราะว่าตลาดของเรามันเริ่มกว้างมากขึ้นนะคะแล้วเราก็มีเครื่องสไลด์นะคะ มีเครื่องบดเครื่องสไลด์มีตู้แช่นะคะแล้วเราก็มีการผลิตของเรามาเรื่อย
0: ๆค
2: ่ะก็ผลประกอบการของเราอะนะคะจากจุดเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มจากการที่ว่าเราไม่ชอบเป็นหนี้ใครเราได้รับเงินอุดหนุนเนี่ยเราได้ผลกำไรและหน่วยงานภาครัฐก็มาเห็นเราว่าเราเติบโตอย่างรวดเร็วก็โครงการรับรองไฟฟ้าสำนักงานกกพ.ค่ะกองทุนพัฒนารับรองไฟฟ้าค่ะก็มาสนับสนุนเราอีกเนี่ยมีแต่หน่วยงานภาครัฐมาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนาคารออมสินเราเติบโตอย่างต่อเนื่องผลกำไรที่เราได้เนี่ยเราก็เอามาสร้างในเรื่องของห้องผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐานอย.ซึ่งผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงของเราอะค่ะปัจจุบันมีทั้งหมด4ผลิตภัณฑ์นะคะ
0: ค่ะ
2: เรามีน้ำพริกแกงเผ็ดน้ำพริกแกงส้มแล้วก็น้ำพริกแกงเผ็ดอบแห้งน้ำพริกแกงส้มอบแห้งซึ่งน้ำพริกแกงเผ็ดอบแห้งกับแกงส้มอบแห้งเนี่ยได้นวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีในโครงการ U2T อะค่ะ อันนี้เลยทำให้เราแบบโหเติบโตกันแบบเขาเรียกว่ามีความมั่นคงในส่วนของอาชีพเสริมที่เราทำเนี่ยนะคะ
0: ค่ะค่ะเรียกว่าจุดเริ่มต้นจาก10คนจนตอนนี้มา46คนแล้วล่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเรียกว่าประสบความสำเร็จ
2: ค่ะในการทำงานของเราเนี่ยเราแบ่งการทำงานออกเป็น6ฝ่ายนะคะ
0: ค่ะ
2: เราแบ่งการทำงานเป็นตั้งแต่ฝ่ายจัดหาวัตถุดิบฝ่ายผลิตฝ่ายขายนะคะฝ่ายประสานงานฝ่ายบัญชีและฝ่ายตรวจสอบการทำงานค่ะ
0: ค่ะเนี่ยค่ะมันแบ่งกันอย่างชัดเจน
2: ใช่ค่ะแล้วก็มีการระดมหุ้นค่ะค่ะระดมหุ้นแรกเข้านะคะในปี2564อะค่ะระดมหุ้นครั้งแรกเนี่ยท่านละ500บาท
0: ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็มีการปันผลในปีแรกอะระดมหุ้น500พอสิ้นปีได้กำไรนะคะคืนทุนกลับมาเนี่ยได้ปันผลคนละ300กว่าบาทซึ่งมันทำให้สมาชิกเนี่ยมีความเชื่อมั่นแล้วก็อยากจะเข้ามาเป็นสมาชิกกันมากขึ้น
0: ค่ะตอนนี้ยังเปิดรับอีกไหมคะ
2: รับเรื่อยๆเลยค่ะพี่

0: เลยค่ะ
1: ค่ะหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขามองเห็นในเรื่องของการทำงานแล้วก็ทั้งสำนักงานเกษตรเนี่ยซึ่งเป็นพี่เลี้ยงหลักเลยของเราอะนะคะ
0: ค่ะ
1: เขาก็จัดประกวดของกลุ่มแม่บ้านโดยตลอดนะคะกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตะลิงแดงเนี่ยเราประกวดมาทั้งหมดเนี่ยประมาณ3ปีแล้ว
0: ค่ะ
1: ปีนี้เป็นปีแรกเลยค่ะครั้งแรกที่ประกวดได้ที่3ค่ะของระดับเขตนะคะเป็นได้ที่1ของจังหวัดอยู่แล้วนะคะแล้วก็ได้ที่2ระดับเขตนะคะครั้งแรกได้ที่3ครั้งที่2เป็นที่2และปัจจุบันนะคะตอนเนี้ยปีเนี้ยค่ะล่าสุดเลยค่ะได้ที่1ของระดับเขตนะคะเราได้ที่1ของระดับเขตแล้วเดี๋ยวเดือนสิงหาคมนี้ค่ะเราจะประกวดระดับประเทศค่ะ
0: อุ๊ยดีใจด้วยค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะยังไง
1: ค่ะหน่วยงานภาครัฐเขามองเห็นถึงศักยภาพแล้วก็ในความเป็นพี่เลี้ยงอะค่ะเขาคอยต่อยอดเราอยู่ตลอดไม่ให้เราแบบอยู่นิ่งๆค่ะคอยเอาเขาเรียกว่าความรู้องค์ความรู้ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการขายการจัดทำตลาดหรือการทำ TikTok อะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าการผลิตอะมันจะไปตายการตลาดกันหมดถูกไหมคะผลิตกันผลิตได้แต่เวลาขายเวลาจำหน่ายนี่แหละค่ะมันจะไปตายกันตอนนั้นค่ะ
0: พูดถึงค่ะเรามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างค่ะแนะนำหน่อยค่ะ
1: ค่ะผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่นะคะก็คือน้ำพริกแกงเผ็ดนะคะซ
0: ึ
1: ่งน้ำพริกแกงเผ็ดของเรานะคะสูตรเด็ดของเราเนี่ยวัตถุดิบที่เราใช้เป็นวัตถุดิบที่เป็นของสมาชิกในกลุ่มค่ะตะไคร้มะกรูดนะคะเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนของเรา
0: ปลูกกันเอง
1: สูตรเด็ดของคนค่ะสูตรเด็ดของคนกาญจนบุรีคือเรามีมะกรูดมะกรูดเนี่ยของเราได้มาตรฐาน GAP และความโชคดีของเราเป็นจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตภาคตะวันตกพระอาทิตย์อยู่กับเรานานมากที่สุดทำและดินเนี่ยอุดมไปด้วยแร่ธาตุอันนี้พูดถึงคุณความดีของที่เราอยู่ทางนี้นะคะมะกรูดของเรามันทั้งหอมทั้งฉุนค่ะ
0: นี่เคล็ดลับ
1: ใช่ค่ะแล้วเนี่ยอันนี้นะคะค่ะตะไคร้มะกรูดพริกจินดาแห้งกระเทียมนะคะแล้วก็ขาดไปไม่ได้เลยคือกะปิ
0: ค่ะ
1: ค่ะกะปิที่เราใช้คือกะปิมอนค่ะ
0: ฮะของที่ไหนคะกะปิมอนคะของบ้านเราไหม
1: เห็นไหมคะมีเรื่องเล่า กะปิมอนที่เราใช้คือกะปิของมอนที่ทำที่เป็นคนสังขละบุรีค่ะกะปิมอนจากสังขละบุรีค่ะค่ะ
0: เขาเรียกว่ากะปิมอนของแท
1: ้ใช่ค่ะแล้วมอนเหล่านี้นะคะเขาไปทำงานกันที่มหาชัยนะคะคนเหล่านี้ค่ะไปอยู่ที่นู่นเขาเห็นปลาทะเล
0: ค่ะ
1: ค่ะเขาไปรวมตัวเขาใช้ชีวิตกันอยู่ที่มหาชัยที่เห็นเป็นในข่าวนะคะพวกนี้เขารวมตัวในเรื่องของการทำกะปิปลาค่ะปลาทะเลซึ่งอุดมไปด้วยแคลเซียม
0: ค่ะ
1: เวลาที่เราใช้กะปิมอนมาทำน้ำพริกแกงอะค่ะมันจะไม่กลบความหอมของวัตถุดิบที่เราใช้เช่นข่าตะไคร้มะกรูดนะคะสูตรเด็ดมันอยู่ตรงนี้เลยล่ะค่ะที่ทำให้น้ำพริกแกงของตะลิ่งแดงเราเนี่ยอร่อยเด็ดเผ็ดกำลังดีสโลแกนของเราค่ะ
0: นะคะสโลแกนอะไรอีกรอบนะคะ
1: น้ำพริกแกงบ้านตะลิ่งแดงอร่อยเด็ดเผ็ดกำลังดีนี่ล่ะค่ะสโลแกนเวลารับคณะดูงานก็จะแบบว่าพอคณะดูงานนั่งลงปุ๊บพอจะดูเปิดวิดีทัศน์เองก็จะทักเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านน้ำพริกแกงมันตะลิงแดงสมาชิกก็จะบอกเลยค่ะอร่อยเด็ดเผ็ดกำลังดีซึ่งจะมาทำงานก็ตื่นตาตื่นตัวกันหมดเลยค่ะ
0: ดีมากเลยอ่ะนี่กะปิมอนแท้ๆนะคะแล้วก็ทำที่สังขละบุรีใช่ไหม
1: คะ
0: แล้วเป็นกะปิที่ได้จากวัตถุดิบจากทะเล
1: ใช่ค่ะซึ่งอุดมไปด้วยแคลเซียมนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่2ของเราก็คือน้ำพริกแกงส้มแกงส้มเนี่ยจะขายดีเท่าแกงเผ็ดไม่ได้เพราะว่าเด็ดที่สุดของเราก็คือน้ำพริกแกงเผ็ดนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่3ก็คือน้ำพริกแกงเผ็ดอบแห้งถามว่าทำไมเราถึงทำนวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมาด้วยสมัยเนี้ยค่ะยุคเนี้ยยุคปัจจุบันนะคะเขาเรียกว่าคนรุ่นใหม่ที่เขาเกิดการบริโภคกันแล้วแบบอยากจะพกติดไม้ติดมือไปต่างประเทศหรืออยู่คอนโด อยากแบบว่าสะดวกกินสะดวกใช้สะดวกพกพาเราก็เลยคิดค้นน้ำพริกแกงเผ็ดอบแห้งขึ้นมาค่ะ
0: โอ้มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงคะ
1: เป็นทางเลือกมันเป็นลักษณะเหมือนก้อนคานอค่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: ถ้าเราอยากกินเผ็ดนะคะเราก็ใส่2ก้อน

0: อนแต่ถ้าเรากินแบบว่ากินแค่2คนเราก็ใส่แค่1ก้อนพอค่ะตั้งน้ำให้เดือดใส่น้ำพริกแกงเผ็ดอบแห้งลงไป1ก้อนนะคะพอน้ำเดือดอีกครั้งนึงใส่เนื้อสัตว์ใส่ผักลงไปปรุงรสใส่อูมามินิดนึงโอ้โหคิดแค่นี้ก็หอมขึ้นมาแล้วค่ะ
1: อุ๊ยมันสะดวกง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
0: ใช่ค่ะมันหลายสะดวกเลยค่ะทั้งสะดวกในการพกพาแล้วก็สะดวกในการทำ มันง่ายทั้งหมดเลยอะค่ะเราทำให้มันแบบว่าตอบโจทย์คนมากขึ้นนะคะ
1: แล้วกระบวนการผลิตยุ่งยากไหมคะแบบอบแห้งเนี่ย
0: ไม่ยากเลยค่ะทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเนี่ยเขามีกระบวนการตั้งแต่ว่าให้เราอะเขาเรียกว่าคิดค้นวิธีการให้เราอะนะคะว่ามีตู้อบพลังลมร้อนมา11ชั้นเนี่ยค่ะให้เราแล้วก็มีบล็อกพิมพ์มาให้บล็อกพิมพ์เนี่ยทำมาจากยางพารานะคะเราอัดน้ำพริกแกงที่เราทำแบบสดเนี่ยลงไปแล้วอัดเสร็จแล้วเราก็เข้าตู้ค่ะอบประมาณ8-10ชั่วโมงค่ะ
1: โอ้อบนานเหมือนกันกว่าจะแห้งเนาะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะเราก็ต้องมีเคล็ดลับอีกว่าเราต้องทำยังไงให้มันแห้งทั่วทั้ง2ฝั่งเราก็มีวิธีสูตรเด็ดของเราถ้าอยากรู้ต้องลองมาค่ะให้เชิญชวน
1: เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะที่เข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับเราอะค่ะ
1: ค่ะแล้วแบบเมื่อมันเป็นก้อนสำเร็จรูปแล้วเนี่ยมันอยู่ในผลิตภัณฑ์อะไรคะบรรจุภัณฑ์นะคะ
0: บรรจุภัณฑ์ของเรานะคะก็จะเป็นกระปุกพลาสติกนะคะแล้วก็มีกระบวนการในเรื่องของพอเราอบแห้งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็จะถอดออกมาเสร็จแล้วเราก็จะบรรจุใส่กระปุกละ12ก้อนนะคะแล้วเราก็จะมีเครื่องแรปค่ะที่เหมือนปลากระป๋องอะค่ะมีตัวแรปตัวนี้ค่ะเราแรปเสร็จเราก็จะมีฝาปิดผนึกอีกครั้งนึงอะค่ะเหมือนปลากระป๋องเหมือนงอกระป๋องแบบนั้นเลยอะค่ะแบบนั้นเลยค่ะ
1: ก็จะช่วยให้ยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น
0: ใช่เก็บได้ถึง8เดือนค่ะ
1: โอ้ถ้าอยู่ในตู้เย็นก็น่าจะนานกว่านี้ได้นะ
0: ก็ถ้าเป็นแบบสดอยู่ในตู้เย็นก็ได้ประมาณ 3-4 เดือนค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นแบบอบแห้งแล้ววางที่อุณหภูมิปกติได้เลยค่ะ
1: อ๋ออุ๊ยมันสะดวกแต่ถามจริงเวลาเอาไปแกงเนี่ยไปปรุงอาหารนะคะรสชาติมันจะได้ไหมอ่ะความแบบ
0: รสชาติเนี่ยมันไม่แตกต่างนะคะแต่ว่ามันตอบโจทย์สำหรับคนที่ไปต่างประเทศความหอมของพริกแกงเนี่ยความหอมของเครื่องเทศเนี่ยมันจะดรอปลงไปนิดนึงด้วยความที่เขาเอาไปอบแห้งถูกไหมคะแต่เวลาที่เบนรับคณะดูงานเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมาเนี่ยเบนจะบอกเลยว่าซื้อแบบสดไปเถอะค่ะแบบแห้งเนี่ยมันตอบโจทย์สำหรับคนที่เขาจะไปต่างประเทศหรืออาจจะต้องแบบไปตกปลาตกปลาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจ้ะ
1: ไปแคมป์ไปปีนเขาเนี่ยคะไปปิกนิก
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะสะดวกในการพกพามาก
1: โอ้โหดีมากเลยอะค่ะผลิตภัณฑ์แบบสุดยอดมากๆเลยตัวนี้หรือเปล่าคะที่ว่าได้รับรางวัล
0: ใช่ค่ะตัวเนี้ยตอนที่เราประกวดของระดับเขตครั้งเนี้ยเราเอาตัวเนี้ยค่ะเป็นตัวชูโรงของเราค่ะว่ามันเกิดเขาเรียกว่ามันเกิดนวัตกรรมที่ทำให้เราเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วทำให้มันเขาเรียกว่ายืดอายุการเก็บได้นานมากขึ้นตอบโจทย์ยุคปัจจุบันมากขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดได้มากขึ้นค่ะ
1: ดีนี่เองแหมพูดถึงนะคะที่นี่ทำพริกแกงขายอยากจะให้ผู้ใหญ่บ้านค่ะช่วยแนะนำเมนูเด็ดเมนูอร่อยนะคะของพริกแกงบ้านหนองบัวหน่อยค่ะว่าทำเมนูอะไรถึงอร่อยเด็ดนะคะให้สมชื่อสโลแกนนะคะ
0: ค่ะก็อาหารที่เราเวลารับคณะดูงานนะคะถ้าเกิดว่าเขาจะให้เบนทำในส่วนของอาหารกลางวันได้เนี่ยเบนก็จะแนะนำเขาว่าน้ำพริกแกงเผ็ดของเรานะคะมีตั้งแต่แกงป่าได้นะคะเมนูให้เลือกแกงป่าไก่แกงป่าปักคังน้ำพริกแกงของเราเนี่ยสามารถที่จะเอามาทำแกงป่าได้อย่างหนึ่งแล้วนะคะอย่างที่สองแกงคั่วก็ได้ค่ะ
1: แกงคั่ว
0: แกงคั่วค่ะที่แบบว่าเป็นแกงไก่แกงกะทินะ
1: คะ
0: เป็นแกงกะทิซึ่งใส่ไก่กับมะเขือเหมือนแกงเขียวหวานแต่ใช้น้ำพริกแกงของเรา
1: อ
0: ันนี้ก็อร่อยเด็ดเหมือนกันค่ะ
1: นะคะ
0: แกงคั่วกล้วยดิบก็ได
1: ้อ้าวแนะนำหน่อยแล้วกันไหนก็เมนูที่แบบอ
0: าหารนะคะที่กำลังแบบว่าเป็นที่นิยมคือแกงคั่วกล้วยดิบ
1: ค่ะ
0: กล้วยน้ำว้าดิบนี่แหละค่ะ
1: ค่ะ
0: ที่คนโบราณชอบกินนะคะแล้วก็เอามาทำเขาเรียกว่าหัวปลีทอด
1: ก็ได
0: ้หัวปลีค่ะเป็นน้ำพริกแกงที่เอามาผสมกับหัวปลีแล้วเราก็ชุบแป้งทอดตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะแล้วก็เอามาทำน้ำพริกของในส่วนของทอดมันได้นะคะทอดมันก็ได้ผสมได้น้ำยาขนมจีน

0: ีนก็ได
1: ้โอ้โหหลากหลายมาก
0: แต่ที่อร่อยจริงๆเด็ดๆจริงๆคือแกงป่าปลาคัง
1: อ่ะแนะนำเลยวิธีทำ
0: เลยค่ะน้ำพริกแกงนะคะถ้าเกิดว่าใช้น้ำพริกแกงสดนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็ตั้งกระทะให้เดือดตั้งกระทะนะคะให้ร้อนไม่ใช่เดือดนะคะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปคลุกๆนิดนึงตักน้ำพริกแกงลงไปนะคะประมาณ1ช้อนนะคะเนื้อปลาประมาณ300ถึง400กรัมนะคะ
1: ค
0: ่ะพอเรารวนน้ำพริกแกงกับน้ำมันให้หอมๆนิดนึงแต่อย่าใช้แก๊สร้อนนะคะใช้ไฟกลางๆพอน้ำพริกแกงเราเริ่มหอมนะคะเราก็เติมน้ำลงไปหน่อยนึงพอน้ำพริกแกงเดือดใส่เนื้อปลาลงไปค่ะอย่าคนเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าปลาเนี่ยจะมีขาวอยู่เราจะต้องเติมน้ำแล้วก็ให้เนื้อปลาเนี่ยน้ำพริกแกงเนี่ยให้เดือดพอเดือดแล้วอะค่ะเราก็เขย่ากระทะแบบคนโบราณนะเนาะเขย่ากระทะนิดนึงค่ะก็เติมน้ำปลาลงไปนะคะใส่อูมามิก็คือผงชูรสนิดนึง
1: ค่ะ
0: พอเดือดแล้วใส่ผักนะคะใส่ผักที่เราชอบใส่มะเขือก็ได้ใบยี่หร่าก็ได้หรือใบกะเพราที่เราชอบกินขาดไม่ได้ก็คือใส่เขาเรียกอะไรนะคะพริกไทยสดค
1: ่
0: ะเพิ่มเครื่องเทศลงไปอะค่ะก็แค่นั้นก็อร่อยแล้วค่ะพี่แกงป่าปลาคังเมืองการของเราค่ะ
1: โอ้เมนู
0: อร่อยเด็ดกำลังดีต้องเลยพี่แกงบ้านตะลิ่งแดงค่ะ
1: นี่อร่อยเด็ดมากมากเลยนะคะค่ะแล้วตอนนี้ล่ะคะช่องทางการจัดจำหน่ายล่ะคะค่ะมีขายที่ไหนบ้าง
0: ช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะณที่ทำการของกลุ่มเราค่ะเรามีที่ทำการของกลุ่มก็คือตรงบริเวณศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่8นะคะจะมีที่ทำการของกลุ่มขายอยู่ตรงนั้นหรือแอดไลน์เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้เลยค่ะ0951572016ใหญ่เบนค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ผ่านช่องทาง Facebook นะคะพริกแกงบ้านหนองบัวค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เห็นบอกมีขายใน TikTok มีอะไรยังไงด้วยเหรอคะมีไหมคะ
0: ก็มีการทำ TikTok ค่ะแต่ยังไม่ได้ขายลง TikTok ค่ะ
1: นะคะก็เป็นช่องทางออนไลน์ประชาสัมพันธ์นะคะของพริกแกงบ้านหนองบัวเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วแบบถ้าคนที่เขาแบบว่าเป็นแบบธุรกิจร้านอาหารโรงแรมอะไรเนี้ยอยากจะซื้อแบบเยอะๆเนี่ยได้ไหมคะขายส่ง
0: ไห
1: ม
0: มีค่ะมีขายส่งแล้วมีบริการส่งถึงที่ค่ะ
1: โอ้โหยังไงคะยังไงคะ
0: อย่างร้านจุกกลู่อะค่ะในเมืองอะค่ะตรงศาลา60อะค่ะตรงบริเวณท่าน้ำหน้าเมืองอะนะคะตรงที่คนไปตรงสกายวอล์กอะนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะตรงนั้นจะเป็นร้านอาหารที่คนชอบไปทานที่นั่นพี่ต๋องเจ้าของร้านอาหารจุกกู้อะค่ะก็จะโทรมาสั่งทุกครั้งพี่ไอเบนน้ำพริกแกงหมดแล้ว ประมาณ 1-2 อาทิตย์นะคะพี่เขาจะใช้ประมาณ5กิโลกรัมค่ะเป็นก็จะขับรถไปส่งให
1: ้
0: บางทีผู้ช่วยไปส่งลูกตอนเช้าก็จะเหน็บพริกแกงเนี่ยค่ะไปส่งให
1: ้ค่ะ
0: ค่ะ
1: จัดส่งทั่วประเทศเลยไหม
0: ส่งทั่วประเทศค่ะแค่อินบ็อกซ์โทรมาสั่งเราก็จัดส่งให้แล้วค่ะ
1: มีราคาส่งไหม
0: 1-2 วันเราก็ส่งถึงแล้วค่ะก็ราคาขายอยู่หน้าเพจของเรานะคะครึ่งกิโลกรัม70บาทค่ะค่าส่งนะคะถุงละ25บาทค่ะ
1: ค่ะก็มี
0: ราคาน้ำพริกแกงของเรานะคะเราขายไม่แพงนะคะกิโลกรัมละ140บาท
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: โอ้ยสะดวก
0: ราคาส่งราคานี้ค่ะใช่
1: เพราะว่าใครสั่งเยอะๆเขาก็มีส่งให้นะ
0: ส่งให้ค่ะส่งให้
1: ค่ะล่าสุดเนี่ยทางททจังหวัดกาญจนบุรีเขามีจัดงานประกวดแกงป่ากันทำแกงป่าอะไรเมนูเด็ดๆกันนะคะที่สกายวอล์กค่ะเร็วๆนี้ที่นี่ไปร่วมด้วยไหมคะ
0: งานกาแฟกับพริกแกงใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ใช่ค่ะททก็โทรมาเชิญค่ะ
1: แล้วจะไปร่วมไหมล่ะ
0: ตัดสินใจเลยอยากไปค่ะงานจัดตั้ง3วันนะคะเชิญชวนนะคะไปกินกันได้ค่ะอาจจะตอบตกลงเขาไปค่ะ
1: นี่
0: ต้องได้เจอกันค่ะถ้าไปนะคะ
1: ค่ะ
0: กำลังอยู่ในช่วงตัดสินใจกับสมาชิกว่าฝ่ายขายของเราเนี่ยใครที่พร้อมจะแต่งกายสวยๆแล้วก็ไปแกงขายกันตรงหน้างานกันเลยอะค
1: ่
0: ะ
1: ใครอยากไปทานนะคะลดมือนะคะแล้วพี่แกงอร่อยๆนะคะบ้านหนองบัวนะคะงานนี้ต้องไปแน่นอนต้องไปเจอกันไปเจอผู้ใหญ่บ้านด้วย
0: ยินดีค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ได้ข่าวว่าตอนนี้มีคนมาศึกษาดูงานเยอะมากเลยนะคะที่นี่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
0: ก็เนี่ยล่าสุดที่กำลังจะมาถึงในเดือนกรกฎาก็คือวันที่25กรกฎาจากเทศบาลตำบลบ้านสิงห์จากราชบุรีค่ะ
1: อ๋อค่ะ

0: ต่อเข้ามา150ท่านค่ะขอเข้าศึกษาดูงานในกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องของเขาเรียกว่าความสำเร็จของกลุ่มของเราวิธีการบริหารจัดการวัตถุดิบที่ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอยากรู้ค่ะแล้วก็อยากมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกกลุ่มกลับไปแล้วก็จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาได
1: ้
0: ค
1: ่
0: ะเวลามาดูงานของที่กลุ่มอะค่ะจะไม่แค่เพียงมาแล้วมาดูถ่ายรูป

0: ณ์ที่เราใช้นะคะเครื่องบดเครื่องสไลด์พวกเนี้ยมีจำหน่ายอยู่ตามร้านค้าที่เขาอย่างเช่นถ้าเกิดกาญจนบุรีเนี่ยเบนจะไปซื้อที่ร้านใจดีจังที่ร้านพี่อ้อยเนี่ยจะมีอุปกรณ์ให้ครบเลยค่ะราคาก็จะไม่แพงซึ่งเครื่องสไลด์เนี่ยไม่ใช่แค่สไลด์ขาตะไคร้นะคะเขาสามารถสไลด์กล้วยก็ได
1: ้
0: สามารถเอามาทำแล้วเครื่องอบเนี่ยที่เราได้จากราชภัฏกาญจนบุรีเนี่ยเป็นก็ยังเอามาทำกล้วยหนึบเลยค่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: ค่ะ
1: มีขายไหมคะกล้วยหนึบมีขายไหมคะ
0: กล้วยหนึบไม่มีค่ะ ทำกินกันในกลุ่มเลยค่ะ
1: คิดว่ามีขายด้วย
0: ก็ที่มีล่าสุดได้โครงการจากรอบโรงไฟฟ้านะคะสำนักงานกกพ.กองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้าเนี่ยได้ในเรื่องของการทำน้ำดื่มชุมชนค่ะเป็นเห็นโรงเรือนที่เขาผลิตอยู่แล้วเรียกว่าเงียบหายไปเป็นก็เลยเอาตรงเนี้ยมาได้รับเงินอุดหนุนเนี้ยมาขับเคลื่อนต่อให้คนในชุมชนได้บริโภคน้ำที่สะอาดและปลอดภัยนะคะเป็นน้ำดื่มชุมชนของเราชุมชนน้ำดื่มนรินทราในชื่อนี้นะคะไม่ได้ขายแค่พริกแกงนะคะ
1: ค่ะขายน้ำด้วยนะ
0: ใช่ค่ะขายน้ำด้วยแล้วก็ยังมีพวกงานแฮนด์เมดที่เราเรียนรู้ศึกษาดูงานกันแล้วก็มีวิทยากรมาสอนเราและประเทศจะทำฝาชีทำกระเป๋าทำตะกร้าใส่บาตรอะไรแบบนี้ค่ะม
1: ี
0: ผลิตภัณฑ์พวกนี้ขายด้วย
1: โอ้เยอะแยะมากมายหลากหลายอาจจะไปต่อยอดได้อีกหลายๆเรื่องหลายราวเลยนะคะ
0: มาเถอะค่ะมาเถอะเบนยินดีถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ทุกคนค่ะ
1: นะคะแบบไม่หมกเม็ดไม่เก็บเงียบ
0: ไม่เก็บไม่กักปล่อยหมดค่ะ
1: นี่นะคะมั่นใจได้เลยค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนี่เคยได้รับรางวัลบ้างไหมคะต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านดีเด่นแล้วล่ะ นะคะ
0: ในส่วนของเบนเนี่ยในเรื่องของการรับรางวัลนะคะเบนทำของโครงการพัฒนาชุมชนค่ะเป็นกลุ่มองค์กรพัฒนาแกนนำหลัก
1: ค
0: ่ะได้รางวัลโล่สิงห์ทองนะคะได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพท่านเป
1: ็
0: นความภาคภูมิใจของในคำว่าตัวแทนของกลุ่มนะคะเวลาที่ได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านครั้งแรกที่เบนได้เข้าเฝ้านี่คือที่เขื่อนเขาแหลมพช.ก็คือกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยเชิญเข้าไปร่วมงานเบนก็ไปกับน้องเขาไปกับน้องที่เอาผลิตภัณฑ์ที่ในกลุ่มของเราอะค่
1: ะ
0: ไปจำหน่ายแล้วก็ได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านพอเห็นพระองค์ท่านนะคะเราก็มีความซาบซึ้งแล้วก็มันน้ำตาก็ซึมมานะคะคือดีใจที่ได้พบพระองค์ท่าน
1: คิดแค่
0: ว่าถ้าพ่อหลวงยังอยู่มันคือความภาคภูมิใจที่เราได้ทำงานในหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ทำหน้าที่ของคนที่เขาเรียกว่าตอบสนองนโยบายของหน่วยงานภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นโล่ของกรมการปกครองเป็นได้หมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะคะเป็นก็ได้หลายๆในหลายๆรางวัลมีไปประกาศเวลาคณะดูงานมาถ่ายภาพนี่เขาบอกว่าเยอะมากจนเก็บไม่หมดมันคือความภาคภูมิใจของกลุ่มค่ะไม่ใช่ของเบนค่ะ
1: ค่ะล่าสุดนี้รู้สึกว่าทางจังหวัดเขาก็มีคัดเลือกอยู่นะคะได้ร่วมกับเขาไหมคะ
0: ถ้าประกวดผู้ใหญ่บ้านเนี่ยคนอื่นเก่งกันหลายคนค่ะเบนอาจจะเก่งไม่สุดก็ได้เบนก็เลยยังไม่กล้าที่จะประกวดค่ะ
1: ค่ะแต่ที่แน่ๆผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้รางวัล
0: ให้พี่เขาประกวดไปก่อนค่ะเบนเป็นผู้ใหญ่บ้านมาประมาณ5ปีขอเก็บผลงานต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะ
1: โอ้นะคะ
0: อายุงานยังน้อยค่ะ
1: ก็จะถามอยู่ว่าอ้าวแล้ววิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตะลิ่งแดงนี่ก่อตั้งมากี่ปีแล้วคะเนี่ย
0: ปีนี้ปีที่9ค่ะ
1: โอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำก่อนที่เราจะเป็นผู้ใหญ่บ้านอีกหรอ
0: ถูกต้องค่ะเบนมาในตอนที่ได้โครงการเกษตรรายย่อยค่ะ150,000เบนเข้ามาเป็นผู้ช่วยอะค่ะถึงได้ขับเคลื่อนช่วยแล้วก็ทำให้เขาเรียกว่าเบนเองก็บอกตรงๆอะค่ะเบนจบทางด้านบริหารมาแล้วก็มาช่วยงานชาวบ้านแล้วมันทำให้เห็นช่องทางอะค่ะว่าเราจะทำยังไงให้มันไปแล้วมันสุดของเราอะ
1: เป็นผู้ใหญ่บ้านคนรุ่นใหม
0: ่ค่ะ
1: เลยต่อยอดได
0: ้เบนเรียนจบปริญญาตรี2ใบนะค
1: ะ
0: จบบริหารของมหาวิทยาลัยเซนจอนนะคะแล้วก็จบล่าสุดก็คือปริญญาตรีรัฐภาษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะซึ่งเรียนหลักสูตรของกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้เรียนรู้กฎหมายมาช่วยชาวบ้านค่ะ
1: โอ้โหสุดยอดมากๆเลยค่ะโอ้นี่ไงผู้ใหญ่บ้านคนรุ่นใหม่
0: ชอบในหน้าที่การงานตรงนี้ค่ะชอบค่ะ
1: เรียกว่าคนทำงานตรงนี้ต้องเป็นผู้ที่เสียสละจริงๆนะ

0: มีความมุ่งมั่นตั้งใจค่ะ
1: ค่ะค่ะ
0: ทำจริงค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายท้ายสุดแล้วค่ะเมื่อกี้ก็พูดช่องทางจัดจำหน่ายไปแล้วใครที่สนใจมาศึกษาดูงานติดต่อทางไหนได้บ้างคะสุดท้ายแล้วค่ะ
0: ขอฝากน้ำพริกแกงนะคะกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตะลิงแดงนะคะติดต่อของทางผู้ใหญ่เบญจาโดยตรงนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะเอาช้าๆนะคะ0951572016นะคะ
1: ค่ะ
0: ผู้ใหญ่เบญจาค่ะ
1: ค่ะ
0: Facebook นะคะพริกแกงบ้านหนองบัว
1: จำชื่อง่ายๆเลยพี่แกงบ้านหนองบัว
0: ง่ายง่ายเลยค่ะ
1: ขอสโลแกนส่งท้าย
0: แดงนะคะฝากน้ำพริกแกงบ้านตะลิ่งแดงนะคะอร่อยเด็ดเผ็ดกำลังดี
1: ชอบมากเลย
0: บ้านหนองบัวค่ะ
1: ชอบมากขอบคุณมากเลยค่ะมีโอกาสได้พูดคุยกันอีกนะคะผู้ใหญ่บ้านนะ
0: ได้ค่ะยินดีค่ะพี่หนูลิง
2: Mcot Green Market ช่วงรอบรั้วชุมชน
1: ขอบคุณผู้ใหญ่บ้านเบญจาดอกบัวค่ะประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตะลิ่งแดงหมู่ที่8ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะที่นี่นะคะพริกแกงบ้านหนองบัวค่ะใช้ชื่อนี้เลยนะคะมีพริกแกงหลากหลายค่ะเป็นทางเลือกให้กับทุกท่านนะคะที่จะนำไปประกอบอาหารด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็มีช่องทางจัดจำหน่ายนะคะทั้งในพื้นที่เองค่ะเพจ Facebookพริกแกงบ้านหนองบัวก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้เช่นกันนะคะหรือว่าท่านใดที่สนใจจะไปศึกษาดูงานนะคะซึ่งผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไม่มีกั๊กแน่นอนนะคะจัดให้แบบเต็มที่เลยค่ะสามารถติดต่อนะคะเบอร์ของท่านประธานหรือว่าผู้ใหญ่บ้านเบญจาดอกบัวค่ะหมายเลขโทรศัพท์0951572016ค่ะสำหรับช่วงนี้เวลาหมดแล้วค่ะนุริงชุติมาคณานุรักษ์และทีมงานอสมทกาญจนบุรีต้องจากลาไปก่อนนะคะสัปดาห์หน้าเอ็มคอตกรีนมาร์เก็ตจะไปจังหวัดไหนชุมชนไหนติดตามกันด้วยนะคะช่วงเวลา 13:00 นจนถึง 14:00 นเป็นประจำทุกๆวันเสาร์วันนี้สวัสดีค่ะ
2: เอ็มคอตกรีนมาร์เก็ต
3: MCOT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร083-929-9595 083-929-9595

0: ขณะนี้เวลา 14:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันปปส.สกัดเฮโรอีนสู้กาแฟชาไทยเตรียมส่งไต้หวันยึดของกลางกว่า2กิโลกรัมพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.เปิดเผยว่าวันนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจสอบบริษัทรับส่งพัสดุเอกชนแห่งหนึ่งพบหญิงผู้ต้องสงสัยนำพัสดุมาติดต่อส่งไปยังไต้หวันมีลักษณะท่าทางพิรุธจึงได้ขอตรวจสอบเมื่อเปิดตรวจพบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ภายในถุงกาแฟสำเร็จรูปขนาดใหญ่3ถุงและถุงชาไทย1ถุงรวมน้ำหนัก 2,100 กรัมจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่ามีภูมิลำเนาอยู่ที่เชียงรายได้เดินทางมายังกรุงเทพมหานครก่อนนำพัสดุดังกล่าวมาส่งไปยังไต้หวันโดยรับถุงกาแฟและชาไทยที่ซุกซ่อนเฮโรอีนมาจากพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมได้รับค่าจ้างเป็นเงินสด 10,000 บาทเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนขยายผลการตรวจยึดครั้งนี้มีรูปแบบการซุกซ่อนเช่นเดียวกับคดีตรวจยึดเฮโรอีนที่ซุกซ่อนอยู่ในถุงกาแฟซึ่งปปส.ตรวจพบก่อนหน้านี้จึงเชื่อว่าอาจเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือมีความเชื่อมโยงกันโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผลเชิงลึกนอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดยังคงพยายามใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดออกไปยังต่างประเทศโดยอาศัยการอำพรางในสินค้าอุปโภคบริโภคและใช้ระบบขนส่งพัสดุระหว่างประเทศเป็นช่องทางในการกระทำผิดช็อกทั้งรถทัวร์คนขับรถนอนดับปริศนาท้ายรถคาโรคประจำตัวพันตำรวจโทพิสิทธิ์รักษาผลสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองอำนาจเจริญได้รับแจ้งเหตุคนขับรถทัวร์นอนเสียชีวิตอยู่บนรถทัวร์โดยสารมุกดาหารหัวหินจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและแพทย์เวรโรงพยาบาลอำนาจเจริญเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถโดยสารจอดฝั่งขาเข้าตัวเมืองอำนาจเจริญพบร่างนายพิทักษ์อายุประมาณ50ปีเสียชีวิตอยู่ท้ายรถบริเวณจุดที่พักของคนขับรถที่ใช้นอนพักเวลาเปลี่ยนคนขับสอบถามนายวิรัตบุญทศคนขับรถทัวร์คนที่2ให้ข้อมูลว่ารถโดยสารนี้มีคนขับรถทั้งหมด3คนโดยผู้เสียชีวิตเป็นคนขับรถคนที่1โดยผู้เสียชีวิตขับรถมาจากอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนกระทั่งมาถึงอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาบ่นว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายตัวปวดท้องเหมือนจะขับรถไม่ไหวจึงได้เปลี่ยนให้คนขับรถคนที่3ขับแทนก่อนที่ผู้เสียชีวิตจะไปนอนพักที่ท้ายรถจึงบอกว่าจะพาไปส่งที่โรงพยาบาลก่อนแต่ผู้เสียชีวิตบอกว่าขอนอนพักเดี๋ยวคงจะดีขึ้นจนกระทั่งมาถึงที่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญและจอดรถให้ผู้โดยสารลงที่หน้าโรงพยาบาลอำนาจเจริญและกำลังจะเปลี่ยนคนขับจึงได้เดินมาดูเพื่อสอบถามอาการแต่พบว่านอนเสียชีวิตแล้วเบื้องต้นตำรวจพร้อมแพทย์เวรตรวจสภาพศพไม่พบมีร่องรอยการทำร้ายร่างกายคาดว่าเสียชีวิตจากหัวใจวายเฉียบพลันอย่างไรก็ตามจะนำร่างไปชันสูตรอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงแพนด้ายักษ์จีนฉลองวันเกิดครบรอบ11ปีเมืองหลานแพนด้ายักษ์ซูเปอร์สตาร์ชื่อดังแห่งกรุงปักกิ่งได้ร่วมฉลองวันเกิดครบรอบ11ปีที่สวนสัตว์ปักกิ่งในวันเสาร์โดยทางการสวนสัตว์ปักกิ่งได้เตรียมจัดเค้กวันเกิดและจัดงานเฉลิมฉลองให้อย่างอบอุ่นเมืองหลานได้รับฉายาว่าองค์ชาย3แห่งซีจื้อมู่เนื่องจากเป็นลูกตัวที่3ของแม่แพนด้าเหมิงและปัจจุบันอาศัยอยู่ที่สวนสัตว์ปักกิ่งซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับย่านซีจื้อมู่ในกรุงปักกิ่งโดยมันมีความสามารถที่หลากหลายทั้งการปีนป่ายการขุดดินการทำท่าซิทอัพรวมไปถึงการแบ่งอาหารให้นกและเคยสร้างความสนใจอย่างกว้างขวางจากวีรกรรมหลบหนีออกมาจากส่วนจัดแสดงอย่างอาถรรพ์จนทำให้มีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมาก
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนา
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
5: MCOT Radio Network 107.75
3: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: เปิดช่อง9 M-Pod HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-Pod HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
7: ช่อง9 M-Pod HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
9: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 Line Official @mcot.pattaya

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: เปิดช่อง9 Mcot HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 Mcot HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
3: ช่อง9 Mcot HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
0: ช่วง Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ปตท.ร่วมชุมชนบ้านแหลมฉบังและเครือข่ายภาครัฐเอกชนจัดกิจกรรมปลูกต้นกงกางฟื้นฟูชายฝั่งลดปัญหาการกัดเซาะสร้างแนวป้องกันธรรมชาติโดยนายธีรนันท์ไกรทองสุขผู้จัดการฝ่ายบริหารคลังภาคตะวันออกปตท.จำกัดมหาชนได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นโครงการฟื้นฟูชายหาดบ้านแหลมฉบังโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนสื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงความร่วมมืออันดีระหว่างชุมชนในงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่ร่วมกันดูแลและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของบ้านแหลมฉบังให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์อีกครั้งทั้งนี้จากข้อมูลและข้อเสนอของชุมชนบ้านแหลมฉบังเกี่ยวกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวบ้านแหลมฉบังทำให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมกิจกรรมในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการปลูกต้นไม้แต่ยังเป็นการปลูกความร่วมมือและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งให้คงอยู่กับชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีหน่วยงานพันธมิตรเข้าร่วมประกอบด้วยท่าเรือแหลมฉบังชุมชนทั้ง14ชุมชนบริษัทยูนิไทยชิปยาร์ดแอนด์เอนจิเนียริ่งจำกัดบริษัทบางจากศรีราชาจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเทศบาลนครแหลมฉบังรวมถึงสื่อมวลชนที่ได้ร่วมกันแสดงพลังของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนสำหรับกิจกรรมปลูกต้นกงกางถือเป็นความร่วมมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการดูแลสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ชายฝั่งแหลมฉบัง

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya

M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595

ขณะนี้เวลา 15:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนัก

ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลรัสเซียอ้างกองทัพยึดเมืองกอสเตียนตินิฟกาของยูเครนได้แล้วรัสเซียแถลงวันศุกร์ว่ากองกำลังของตนสามารถยึดครองเมืองกอสเตียนตินิฟกาที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของภูมิภาคโดเนสในยูเครนได้สำเร็จการประกาศความสำเร็จดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการประชุมร่วมกันของคณะผู้บัญชาการระดับสูงของรัสเซียกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งการประชุมชุดนี้จัดขึ้นที่ศูนย์บัญชาการที่ไม่เปิดเผยที่ตั้งสำหรับการดำเนินการปฏิบัติการทางทหารรัสเซียในยูเครนเมืองกอสเตียนตินิฟกาถือเป็นฐานที่มั่นสำคัญในแนวป้องปราการทางตะวันออกของยูเครนซึ่งเป็นพื้นที่รัฐบาลรัสเซียต้องการครอบครองมาอย่างยาวนานเมื่อเดือนที่แล้วนายปูตินเคยระบุว่ารัสเซียใกล้จะยึดเมืองกอสเตียนตินิฟกาได้สำเร็จโดยเมืองแห่งนี้เคยมีประชากรเกิดสงครามเกือบ 70,000 คนแต่ปัจจุบันเหลือเพียง 2,000 คนเท่านั้นการเข้ายึดครองเมืองกอสเตียนตินิฟกาจะช่วยให้กองกำลังรัสเซียมีฐานที่มั่นสำคัญในการเคลื่อนพลไปทางเหนือตามแนวป้อมปราการซึ่งปัจจุบันกลายเป็นเป้าหมายหลักในแคมเปญทางทหารของรัสเซียประธานาธิบดีปูตินกล่าวไว้ว่ารัสเซียจะต้องควบคุมพื้นที่ทั้งหมดของภูมิภาคโดเนตให้ได้ก่อนที่สงคราม

0: จะยุติลงขณะที่ยูเครนยังคงยึดครองพื้นที่ประมาณ1ใน5ของภูมิภาคนี้หลังจากผ่านพ้นการต่อสู้ที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีและกระบวนการทุจริตทะเบียนต่างด้าวปิดฉากแรงงานเงาอธิบดีกรมการปกครองสั่งออกจากราชการไว้ก่อนและสอบวินัยร้ายแรงนายนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.นายวิทยานิติธรรมรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาปราบปรามเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตจัดทำบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แรงงานเมียนมาโดยมิชอบสืบเนื่องจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชจับกุมในหน้าค้าแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาซึ่งเป็นชาวโรฮิงญาในความผิดฐานช่วยเหลือซ่อนเร้นคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยเพื่อให้พ้นการจับกุมและคดีทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนี่ยวชาวเมียนมาเมื่อวันที่24กันยายน2567ตรวจพบว่าบุคคลดังกล่าวมีบัตรประจำตัว2ตัวตนคือบัตรสีชมพูและบัตรสีขาวตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐอำเภอดอนสักสุราษฎร์ธานีในช่วงปี2564ถึง2565เป็นผู้จัดทำบัตรให้คนต่างด้าวมากถึง240รายจึงได้นำข้อมูลไปประสานกับศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อตรวจเปรียบเทียบปรากฏภาพใบหน้าและลายนิ้วมือตรงกับบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่มีหนังสือเดินทาง12รายจึงดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐในหน้าเจ้าบ้านและแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาอย่างน้อย12รายจนนำไปสู่การออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้อง17หมายระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนทั้งหมด240รายและดำเนินการทางวินัยให้เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวออกจากราชการไว้ก่อนแล้วและตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้นำสหรัฐจะเดินทางไปอนุสรณ์สถานเขารัชมอร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปยังอนุสรณ์แห่งชาติภูเขารัชมอร์ภูเขาหินแกรนิตที่คีสโตนรัฐเซาท์ดาโคตาที่มีประติมากรรมแกะสลักใบหน้าของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐ4คนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ250ปีการก่อตั้งสหรัฐอเมริกาทรัมป์ใช้เครื่องบินจัมโบ้เจ็ตลำหรูที่กาตาร์มอบให้เป็นของขวัญเพื่อใช้เป็นเครื่องบินประจำตำแหน่ง Air Force One ไปจนครบวาระดำรงตำแหน่งการเยือนเขาลัชมอเป็นบทโหมโรงก่อนเข้าสู่การเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ที่กรุงวอชิงตันดีซีในคืนวันเสาร์ที่4กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นไฮไลท์ของงานมีการกล่าวปราศัยต่อหน้าฝูงชนของนายทรัมป์และการแสดงพลุดอกไม้ไฟอย่างยิ่งใหญ่อลังการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
4: MCOT Radio Network 107.75
5: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟัง ร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่

ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลแคทออกประกาศคุมเข้มการรับฝากสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทออกประกาศเรื่องมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ2569เพื่อยกระดับมาตรการกำกับดูแลสายการบินและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกลูกเรือป้องกันการใช้สถานะหรือสิทธิ์ของการเป็นสมาชิกลูกเรือในการรับฝากรับหิ้วหรือรับขนส่งสิ่งของบุคคลอื่นในทางที่มิชอบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยความมั่นคงด้านการบินและความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยการออกประกาศฉบับดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเมื่อวันที่3กรกฎาคมซึ่งมีการกำหนดแนวทางยกระดับมาตรการกำกับดูแลสมาชิกลูกเรือและป้องกันการใช้สถานะลูกเรือในทางที่ไม่เหมาะสมพลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเร่งดำเนินการออกประกาศฉบับนี้เพื่อให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศทุกแห่งมีมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรืออย่างเป็นระบบยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลพักละธรรมซัดกฎหมายฮัดล้าสมัยต้นตอหุดยาดกว่า150ชีวิตถูกลอยแพเร่งดันแก้พรบปิดช่องกงทัวเถื่อนคุ้มครองผู้แสวงบุญเต็มรูปแบบในนัทพุทธินอุมารองหัวหน้าพรรคกล้าธรรมเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่พี่น้องคุดยัดจำนวนมากต้องสูญเสียโอกาสในการประกอบศาสนกิจอันศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นความเจ็บปวดที่ไม่ควรเกิดขึ้นเป็นบทพิสูจน์ว่ารัฐจำเป็นต้องเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยด่วนเพื่อไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพซ้ำแล้ว

0: แล้วซ้ำเล่าพรรคราษฎรธรรมได้ยื่นร่างพระราชบัญญัติกิจการฮาร์ทต่อรัฐสภาตั้งแต่28พฤษภาคมถือเป็นพรรคการเมืองพรรคแรกที่เสนอแก้ไขกฎหมายหรือพรบส่งเสริมกิจการฮาร์ท2524ที่ใช้ในปัจจุบันซึ่งล้าสมัยไม่เพียงพอในการปกป้องประชาชนฉบับนี้อย่างเป็นรูปธรรมสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับใหม่คือการปรับบทบาทของกฎหมายเน้นการส่งเสริมไปสู่การกำกับดูแลและคุ้มครองผู้แสวงบุญเพิ่มมาตรการตรวจสอบบริษัทผู้ให้กิจการบริการฮาร์ทกำหนดบทลงโทษที่เข้มงวดต่อผู้ที่กระทำความผิดถึงเวลาที่รัฐสภาต้องเร่งบรรจุร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่วาระการพิจารณาโดยเร็วรายการล่วงลึกหลอกลวงทางช่อง9 Imcot HD คว้ารางวัลเวที Star Media International Award 2026รายการล่วงลึกหลอกลวงทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9 Mcot HD คว้ารางวัล Star Media International Award 2026สาขาพิธีกรและรายการที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาตินำโดยนายสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์พิธีกรนางสาวพิชยศิลป์นัยวัฒน์นางสาวพรศินีสิริเพิ่มพูนและนายอานนท์เจียวหลีทีมงานผู้ผลิตรายการนายสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์พิธีกรรายการล่วงลึกหลอกลวงกล่าวว่ารายการล่วงลึกหลอกลวงจะเป็นสื่อที่ตีแผ่กลโกงและภายในรูปแบบต่างๆของแก๊งมิจฉาชีพเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลดังกล่าวซึ่งปัจจุบันยังมีคนไทยตกเป็นเหยื่อรูปแบบของคดีที่มีความซับซ้อนสร้างความเสียหายในวงกว้างสำหรับรายการล่วงลึกหลอกลวงออกอากาศทุกวันอังคารเวลา 22:30 นทางช่อง9 Mcot HD
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
5: MCOT Radio Network 107.75
6: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระภิกษุชาวอุบลเจ็ดรูปที่วัดน้ำขุ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสาวสาบิดาไทเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระภิกษุชาวอุบลราชธานี7รูปที่มรณภาพจากเหตุเด็กวัย11ปีขับรถชนคณะพระธุดงค์ที่วัดน้ำขุ่นอุบลราชธานีด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารรายงานความคืบหน้าสถานการณ์ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิต10รายผู้บาดเจ็บส่งต่อโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี2รายยังพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมุกดาหาร7รายและกลับบ้านได้แล้ว3รายมหาดไทยสั่ง21จังหวัดชายแดนไทยเมียนมาสปป.ลาวมาเลเซียดำเนินมาตรการเข้มยกระดับความมั่นคงชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการประชุมศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนที่มีมติมอบให้จังหวัดชายแดนใช้กลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงชายแดนเพื่อลดภัยคุกคามในพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะปัญหาความมั่นคงด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการค้ามนุษย์และยาเสพติดกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนที่สุดไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทยเมียนมาไทยสปป.ลาวและไทยมาเลเซียทั้ง21จังหวัดเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีด้านความมั่นคงชายแดนจังหวัดให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติโดยใช้กลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ร่วมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยปกป้องผลประโยชน์ของชาติและสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนตามแนวชายแดนอย่างยั่งยืนต่อไปเดนมาร์กผุดแคมเปญติวเข้มนักท่องเที่ยวปั่นจักรยานปลอดภัยสภาความมั่นคงสภาความปลอดภัยทางถนนแห่งเดนมาร์กเดินหน้าแคมเปญรณรงค์ในช่วงฤดูร้อนของปีนี้เพื่อมุ่งเน้นการสอนทักษะและมารยาทการปั่นจักรยานอย่างปลอดภัยให้แก่ผู้มาเยือนต่างชาติทั้งนี้เพื่อเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุ

0: เหตุเพิ่มความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งหรือความเข้าใจผิดกับคนท้องถิ่นรูปแบบของแคมเปญประกอบไปด้วยการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อแนะนำกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องเช่นการให้สัญญาณมือเมื่อต้องการเลี้ยวการปั่นชิดขวาบนทางจักรยานและการไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่นอกจากนี้ทีมงานยังลงพื้นที่แจกไปรษณียบัตรอธิบายกฎระเบียบพร้อมพูดคุยให้ความรู้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวโดยตรงในขณะที่พวกเขากำลังติดต่อเช่าจักรยานในตัวเมืองโดยในช่วงปลายฤดูร้อนของปีนี้จะมีการติดตั้งป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่เพิ่มเติมเพื่อขยายการรับรู้ให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัยplus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: MCOT Radio Network 107.75 Pattaya
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
7: ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้าฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตและโรงภาพยนตร์ SFXPier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21 พัทยา The whole world is here
8: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

ฉันไม่เคยเจอคนที่รักจริงเจ็บทุกครั้งเมื่อเป็นคนที่ถูกทิ้งและต้องผิดหวังทุกครั้งที่รักใครก่อนจนตอนนี้กลัวจะซ้ำเดิมอีกที

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะเจอกันทุกวันเสาร์6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่ทักทายมาทาง Facebook Live MCOT News FM 100.5 เข้ามาทักทายกันได้เลยนะคะอาจารย์สงฤทธิ์พลเงินแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาติอาจารย์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
1: ค่ะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีความเคลื่อนไหวในอาเซียนมากมายนะคะโอ้มาที่เพื่อนบ้านสุดที่รักของเรานะคะอาจารย์ทางกัมพูชาค่ะเห็นหยอดคำหวานไปคำหวานมากับจีนอีกแล้วนะคะฮุนเซนก็บอกสีจิ้นผิงว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปยังไงแต่มิตรภาพกัมพูชาจีนไม่มีวันเปลี่ยนเดี๋ยวอาจารย์มาเล่าให้ฟังนะคะส่วนสถานการณ์ในพม่านะคะก็โอ้มีกลุ่มต่อต้านเคลื่อนไหวโครงการทวายที่รัสเซียให้การสนับสนุนนะคะเห็นบอกว่าก็รัฐบาลพม่าให้คำมั่นว่าจะบดขยี้กลุ่มต่อต้านที่ปฏิบัติการอยู่ตามทางสายหลักที่เชื่อมต่อกับโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้เห็นบอกพม่าเขาก็เจอยาเสพติดเยอะนะอาจารย์เผาทำลายกว่า600ล้านดอลลาร์ด้วยกันนะคะแล้วก็ไปที่สปป.ลาวนะคะสปป.ลาวก็จะเป็นเรื่องของระเบียงรถไฟหมายเลข2แล้วก็รถไฟใต้ดิน5สายพร้อมกันที่หาหน่อยด้วยเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงหน้าทีละประเด็นนะคะอาจารย
2: ์
1: ค่ะตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ

0: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บ

0: www.emcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.emcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์คะมาเริ่มที่กัมพูชานะคะอาจารย์เมื่อกี้ก็เล่าให้ฟังว่าเขาหยอดคำหวานกันนะคะระหว่างฮุนเซนกับสีจิ้นผิงแต่ดูเหมือนคนหยอดนี่จะเป็นฮุนเซนเยอะมากกว่านะคะอาจารย์เขาได้เจอกันแล้วก็ยืนยันว่าความสัมพันธ์นั้นดุจดังหินนะคะคือมั่นคงแข็งแรงนะคะแต่ว่าในการเจอกันครั้งนี้เนี่ยก็ได้หารือถึงการขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงนะคะแล้วก็ทบทวนความร่วมมือระหว่างพรรคประชาชนกัมพูชาและพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยโดยเน้นย้ำถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจเมื่อเร็วๆนี้ที่มีเป้าหมายเพื่อที่จะเสริมสร้างการเจรจาทางการเมืองและขยายความร่วมมือในการฝึกอบรมและพัฒนาสมาชิกพรรครุ่นใหม่ด้วยค่ะอาจารย
1: ์ครับการเองต้องแยกให้ออกนะครับระหว่างความร่วมมือระหว่างประเทศกับความร่วมมือระหว่างพรร
0: ค
1: อันนี้ต้องแยกนะฮะคือคอนเซนไม่มีหน้าที่การงานอะไรเกี่ยวกับการบริหารประเทศแล้วเพราะว่าคนที่บริหารประเทศก็ต้องเป็นลูกชายของคอนเซนก็คือคุณมานัทที่เป็นนายกรัฐมนตรีน
0: ะ
1: แต่เนื่องจากว่าในระบอบของจีนนะครับคุณพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือผู้มีอำนาจสูงสุดนะครับแล้วองค์ประกอบภายในพรรคนะครับก็คือกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคกรรมการบริหารงานพรรคอะไรเงี้ยนะฮะก็ถึงจะแยกกันออกไปรับผิดชอบในแต่ละสายงาน มีตำแหน่งแห่งที่นะฮะอย่างกรณีของท่านสีจิ้นผิงเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามซึ่งในตำแหน่งนี้ไม่มีอำนาจทางการบริหารแต่มีอำนาจในการกำกับหน้าที่การงานของฝ่ายต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและตุลาการคุณอ้อมสั่งการไปนามในนามของเลขาธิการพรรคส่วนตำแหน่งประธานาธิบดีก็ไม่มีอำนาจในทางการบริหารนะครับแต่มีอำนาจในฐานะที่เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการกำกับให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐอันนั้นนะฮะการที่ฮุนเซนไปเนี่ยไม่ได้ไปในนามของผู้มีอำนาจในทางการบริหารแต่ฮุนเซนไปในฐานะหนึ่งนะครับก็คือเป็นประธานบริหารงานพรรคประชาชนกัมพูชาซึ่งมีความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่แล้วนะครับนี่คือสถานะหนึ่งของฮุนเซนที่ไปก็เลยได้เจอกับท่านสีจิ้นผิงในฐานะที่ท่านสีจิ้นผิงนั้นนะครับเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคประชาคอมมิวนิสต์จีนนะฮะนี่คือบทบาทหนึ่งบทบาทที่สองนะครับฮุนเซนเนี่ยเนื่องจากว่าฮุนเซนนี่เป็นประธานวุฒิสภานะครับเมื่อเขาเป็นประธานวุฒิสภาอันนี้มันก็จะเป็นหนึ่งกลไกนะครับที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งในด้านของกฎหมายก็คือนิติบัญญัติถึงแม้ว่าวุฒิสมาชิกจะไม่ได้ร่างกฎหมายเองเพราะว่าคนที่อยู่ในกลไกของการร่างกฎหมายจะอยู่ที่สภาแห่งชาตินะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่วุฒิสมาชิกหรือว่าวุฒิสภาก็จะเป็นระดับหนึ่งที่ต้องมากันกรองว่ากฎหมายที่สภาแห่งชาติร่างมานั้นมันสอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาหรือไม่ซึ่งนโยบายในการพัฒนามันก็มาจากพรรคการเมืองนั่นแหละนะครับมันก็เลยเป็นวงรอบแบบนี้นะฮะเพราะนั้นสิ่งที่คุณอ้อมเห็นเนี่ยคุณอ้อมก็จะเห็นว่าฮุนเซนเนี่ยไปครั้งนี้เจอใครบ้างล่ะครับอันดับแรกก็คือไปเจอสภาประชาชนแห่งชาติของจีนนะครับซึ่งเป็นกลไกในเรื่องของนิติบัญญัตินะครับแต่คนที่มารับก็เป็นคนที่อยู่ในพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นแหละนะฮะก็มาเจอกับฮุนเซนฮุนเซน

0: ก็ไปพูดในฐานะที่เป็นประธานวุฒิสภาก็ไปเจอกันนะกฎหมายเราควรทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันก็เลยออกมาพอมาเจอท่านสีจิ้นผิงนะครับก็มาเจอกันในสถานะที่ว่าเป็นผู้นำต่างคนต่างเป็นผู้นำพรรคก็จะคุยกันในว่าเราจะร่วมมือกันในเรื่องของความมั่นคงนะต่อไปนี้นะครับแล้วก็ปราบสแกมเมอร์สแกอะไรต่างๆนานานะครับกลไกของพรรคก็จะสั่งการลงไปให้แต่ละภาคส่วนที่มีความรับผิดชอบนั้นนะครับไปทําหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ฮุนเซนก็ยังได้ไปเจอกับหลีเฉียง
1: ค่ะ
0: หลีเฉียงนะฮะซึ่งเป็นนายกนะครับรัฐมนตรีก็ไปเจอก็คือว่านะฉันไปเจออย่างนี้มาแล้วนะกฎหมายเราควรไปอย่างนี้แล้วในทางการบริหารควรไปในลักษณะนี้คุณเซนก็ไปเจอในฐานะที่ว่าตัวเองนะเป็นรักษาการประมุขแห่งรัฐ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็ได้ไปเข้าเฝ้ากษัตริย์สีหมุนีด้วยนะครับมันก็เลยคุยกันได้ในหลายมิตินะครับที่จะกลายเป็นความร่วมมือในระดับพรรคแล้วพรรคก็จะไปสั่งการในระดับ3อำนาจนะครับนิติบัญญัติตุลาการและบริหารต่อไปนะฮะเราอาจจะตื่นตระหนกนิดนึงนะครับก็คือว่าทำไมคุณเซนพูดประโยคว่าเป็นเพื่อนเก่ามิตรแท้จริงอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้พูดผิดนะครับก็คือมันเป็นเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2012แล้วนะฮะ2012เพียงแต่ว่าในห้วงที่คุณเซนมาเปิดศึกกับบ้านเรากับประเทศไทยเราเนี่ยรวมไปถึงเรื่องสแกมเมอร์เรื่องอะไรพวกนี้นะครับมันทำให้ความสัมพันธ์นอกจากกับไทยจะไม่ดีแล้วมันก็ยังไปกระเทือนความสัมพันธ์ที่มีกับจีนนะครับเพราะว่าสแกมเมอร์เนี่ยเงินก้อนใหญ่ที่สุดก็คือหลอกเงินจีนคุณอ้อมเพราะว่าฮุนเซนเปิดบ้านรองรับแก๊ง 14K ก็ที่เราเรียกจีนเทานั่นแหละ
1: นะ
0: ครับเปิดรับก็คือว่าคือสีจิ้นผิงปราบอาชญากรฮุนเซนกับเปิดบ้านต้อนรับอาชญากรทั้งมองอย่างนี้นะครับพอเปิดบ้านต้อนรับอาชญากรก็ให้อาชญากรจีนเนี่ยทำมาหากินแล้วก็หลอกเอาเงินคนจีนได้เรื่อยมา
1: ค่ะ
0: นะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้จีนเนี่ยไม่ไว้วางใจฮุนเซนนะครับแล้วพอจีนไม่ให้ความไว้วางใจฮุนเซนในขณะที่ฮุนเซนมาเปิดศึกกับประเทศไทยมันก็ยิ่งบั่นทอนผลประโยชน์ของจีนมากขึ้นนะครับเราอย่ามองว่าจีนมีผลประโยชน์กับกัมพูชาประเทศเดียวนะครับจีนมีผลประโยชน์กับอาเซียนทั้งกลุ่มเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สร้างความขัดแย้งกับใครนะครับเขามีแต่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกประเทศซึ่งก็รวมถึงกัมพูชาด้วยรวมถึงประเทศไทยด้วยแต่ไทยกับกัมพูชาใช่ครับใช่ครับแต่พอฮุนเซนมาทะเลาะกับไทยมันก็กลายเป็นสิ่งที่ไปบ่อนทำลายผลประโยชน์ของจีนนะครับเขาก็เลยต้องหาวิถีทางที่จะมาสงบศึกนั่นแหละสาเหตุว่าทำไมเขามาอยู่ตรงกลางในความขัดแย้งนะครับแล้วก็การไปปักกิ่งครั้งนี้ของฮุนเซนเนี่ยไม่ใช่การริเริ่มของฮุนเซนนะครับ
1: อาจารย์ถามอาจารย์หน่อยว่าเขามาอยู่ตรงกลางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่ผ่านมาที่ขัดแย้งกันนี้จีนทำอะไรบ้างอาจารย์เราอาจจะไม่ได้เห็นเป็นรูปธรรมแต่อาจจะแฝงมากับเรื่องไหนอะไรเงี้ยค่ะ
0: เราไปตีรวมไม่ได้คุณทอมก็เพราะว่าตั้งแต่2012จีนกับกัมพูชาเนี่ยเขาเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์พัฒนารอบด้านร่วมชะตากรรมคำว่าร่วมชะตากรรมเนี่ยหมายความว่าคือมีอนาคตร่วมกันนะครับตอนนั้นแหละฮะมันสะท้อนมันแสดงออกถึงความใกล้ชิดระหว่างสองประเทศนี
1: ้
0: คือในอาเซียนครับคุณอ้อมจีนจะใช้คำว่าแชร์ฟิวเจอร์นะครับประเทศแรกที่จีนใช้ด้วยเนี่ยก็คือลาวนะครับประเทศที่สองก็คือกัมพูชานะครับประเทศที่สามที่เขาใช้ก็คือพม่าเพราะฉะนั้นจีนถึงมีบทบาทสำคัญมากในทั้ง3ประเทศนี้นะครับมันก็ออกมาในเชิงของผลประโยชน์ทุกด้านนะฮะไม่ว่าจะอย่างกัมพูชาอยากจะว่าผมอยากจะเราอยากจะพัฒนากองทัพจีนช่วยไหนได้ไหมนั่นแหละครับจีนก็ตอบสนองอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ซึ่งมันก็คือความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐเช่นเดียวกันกับที่อาวุธที่ตอบสนองให้กับกองทัพพม่านะครับเช่นเดียวกันกับอาวุธที่ตอบสนองให้กับกองทัพปลดปล่อยประชาชนลาวนะครับเป็นลักษณะอย่างเดียวกันแต่ทีนี้ การเอาอาวุธพวกนั้นมาใช้เนี่ยมันก็เป็นอธิปไตย

0: นะฮะเป็นอำนาจสูงสุดของเจ้าของประเทศแล้วอยู่มาวันหนึ่งนั่นแหละฮุนเซนเอาอาวุธที่จีนตอบสนองให้นะมายิงกับไทยนะครับพอมายิงกับไทยเนี่ยจีนเดือดร้อนไหมเดือดร้อนเดือดร้อนเพราะว่าอะไรเพราะจีนไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับประเทศไทยแต่เป็นคู่ผลประโยชน์ในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างรอบด้านแต่เรายังไม่มีคำว่าแชร์ฟิวเจอร์กับจีนนะครับหมายความว่าจีนไม่ได้มีอิทธิพลเหนือประเทศไทยนะครับแต่จีนมีอิทธิพลเหนือลาวเหนือพม่าเหนือกัมพูชาเพียงแต่ว่าเขาไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งการว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะมันก็เลยทำให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าสิ่งที่ฮุนเซนพยายามกระทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลประโยชน์ที่ทำให้จีนได้รับผลประโยชน์แต่มันเป็นผลกระทบด้วยในเวลาเดียวกันนะครับเขาก็เลยต้องเวลาจีนเข้ามาออกมาอธิบายนะครับเขาถึงต้องแยกส่วนนะครับเหมือนกับการซ้อมรบนั่นแหละนะครับปกติเขาก็ซ้อมรบกันมาปกตินะฮะตั้งแต่ไม่มีผลกระทบอะไรกับประเทศไทยเรื่องชายแดนเขาก็ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องนะเขาก็ซ้อมรบนะฮะที่เขาเรียกว่าโกลเด้นดราก้อนนะฮะมังกรทองก็ซ้อมกันมาตั้งแต่ปี2016ปีละครั้งนะครับไม่มีขาดเลยนะครับมีปีนี้แหละที่ยังไม่มีการซ้อมรบปกติมันก็จะอยู่ในห้วงมิถุนายนนี่แหละนะครับก็ซ้อมรบทีนึงก็15วันเป็นอย่างน้อยก็แล้วแต่ในห้วงและจังหวะนะฮะแล้วก็สถานการณ์มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ทีนี้อันนี้มันก็จะหมดเดือนมิถุนายนแล้วเขายังไม่ได้ซ้อมรบกันนะครับแต่ไอ้รถถังที่ส่งมานั้นเนี่ยมันก็เป็นดีลที่อยู่ในความร่วมมือทางด้านกองทัพและทหารของเขาอยู่แล้วนะฮะในด้านของความมั่นคงร่วมชะตากรรมด้วยกัมพูชาถึงเปิดให้จีนพัฒนาฐานทัพเรือเรียมที่ศรีฮานุบิลนะครับก็ผมเปรียบเทียบอย่างนี้ก็แล้ว อย่างเราเนี่ยเราจะเปิดฐานทัพเรือที่สัตหีบให้จีนมาพัฒนาแล้วให้จีนใช้ไหมเราไม่ให้เพราะมันคืออธิปไตยแต่กัมพูชายอมแลกกัมพูชาให้จีนใช้แล้วก็ให้จีนพัฒนานะครับอาวุธยุทโธปกรณ์เรือตรวจการอะไรทุกอย่างนะครับเรดาร์ตรวจชายฝั่งเนี่ยแม้กระทั่งเรือรบนะครับก็ให้จีนเอามาจอดได
1: ้
0: แต่เราไม่ได้อยู่ในระดับนั้นนะครับนี่แหละเปรียบเทียบให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้น เวลาเขาส่งมอบอะไรเนี่ยนะฮะมันเป็นดีลที่พวกเขามีระหว่างสองประเทศส่วนมันมาคุกคามประเทศไทยเราเนี่ยไม่ใช่เจตนาของจีนแต่มันเป็นสิ่งที่ฮุนเซนหยิบและฉวยเอามาใช้เพื่อตอบสนองให้กับตัวเองเท่านั้นนะครับก็ต้องแยกในอันนี้นะฮะเราก็มีอาวุธของจีนเป็นกุลุตเหมือนกันคุณอ้อม
1: เราก็มีเหรอคะอาจารย
0: ์เยอะมากแล้วก็เรือรถถงรถถังเนี่ยก็ของจีนนะฮ
1: ะ
0: แต่ของเรามีหลากหลายนะครับเนื่องจากว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกประเทศ
1: ใช
0: ่อาวุธยุทโธปกรณ์F-16คุณอ้อมคิดว่ามันเป็นเครื่องบินรบจากไหนล่ะF-16จากอเมริกานะครับกิฟเฟนก็มาจากโน่นนะฮะจากยุโรปนะครับรถถังเนี่ยเรามี3สกุลเลยทุกวันนี
1: ้
0: นะครับทั้งจากจีนจากอเมริกาจากยูเครนนะครับเดี๋ยวก็มาจากรัสเซียด้วยนะครับปืนยงปืนใหญ่อะไรสารพัดนั่นแหละครับเพราะว่ามันเป็นอิสระของกองทัพไทยฉันก็จะเลือกซื้อในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับต่อไปเนี่ยเราก็จะมีเรือดำน้ำเรือดำน้ำจากไหนล่ะก็มาจากจีนเห็นไหมครับมันเป็นดีลที่ปกติมากนะครับแต่สำคัญที่สุดมันมาผิดแปลกก็คือว่าคุณเซนมันเอามาใช้ผิดเจตนารมณ์นะครับอยากให้ดูภาษากายนะครับในวันที่คุณเซนไปเข้าไปเจอท่านสีจิ้นผิงเนี่ยภาษากายเปลี่ยนไปเลย
1: เป็นยังไงคะอาจารย์เปลี่ยนยังไง
0: เดิมทีเดียวเนี่ยเขาจะต้องเช็คแฮนด์กันแล้วก็สวมกอดนะครับเช็คแฮนด์แล้วก็สวมกอดถ้าเป็นค่ายมีความใกล้ชิดกันเนี่ยเขาจะสวมกอดกันนะครับกอดหนึ่งครั้งแต่ถ้าอยู่ในสังคมนิยมเดียวกันนะครับระบบการเมืองเหมือนกันเขาจะสวมกอดกัน3ครั้งนะครับก็คือกอดครั้งแรกเนี่ยก็คือเบี่ยงขวาเบี่ยงขวานะครับอย่างท่านอย่าเวลาผมยกอย่างนี้ก็ได้ถ้าในกรณีท่านทองรุ่นศรีสุริ

0: ไปเจอท่านสีจิ้นผิง
1: คร
0: ับเวลาเขาสวมกอดนะที่เรียกว่าฮักเนี่ยนะครับเบี่ยงขวาเพื่อให้หัวใจทางซ้ายเนี่ยติดกันแนบอก
1: มีภาษากายเป็นภาษา
0: ภาษาทางการ
1: ทูตด้วยใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ครับเบี่ยงขวาครั้งแรกเบี่ยงมาทางซ้ายครั้งที่สองเบี่ยงมาทางขวาอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สามน
1: ี่
0: คือใกล้ชิดแบบสุดยอดเขาต้อง
1: ดูจากการกอดก็ได้เนาะ
0: ใช่แต่ถ้าใกล้ชิดในระดับที่แนบแน่นแต่ไม่ถึงขนาดว่าลึกซึ้งนะครับก็จะกอดครั้งเดียวนะครับก็ทั้งเดียวก็เบี่ยงขวาก็คือให้ใจตรงใจในหลังซ้ายเยื่อซ้ายนะครับก็จะเช็คแฮนด์กันแล้วก็เวลาเช็คแฮนด์เนี่ยก็จะจับกันแน่นๆนานๆ นะครับสีหน้าค่าตาก็จะเป็นมิตรยิ้มแย้มนะครับอยากให้ไปดูคลิปที่ฮุนเซนไปเจอท่านสีจิ้นผิง
1: เห็นแต่ภาพเนี่ยอาจารย์ก็เช็คแฮนด์ก็แน่นอยู่นะแต่ว่า
0: ต้อง
1: ปกติจะมีมือข้างนึงจับกันด้วยหรือเปล่าอาจารย
0: ์ไปดูวิดีโอคลิปนะไปดูคลิปวิดีโอผมแชร์ให้ดูแล้วไปดูใน Facebook ได
1: ้
0: ครับสีหน้าค่าตาของท่านสีเนี่ยคือเฉยเมยไม่ยิ้มไม่แย้
1: ม
0: เช็คแฮนด์แป๊บเดียวก็อยากจะปล่อยมือนะครับแล้วก็เร่งรัดถ่ายรูปที่มีฉากหลังเป็นรูปธงชาติของทั้งสองฝ่ายก็รีบกวักมือเข้าห้องประชุมนะครับแม้กระทั่งอยู่ในห้องประชุมเนี่ยนะครับสีหน้าหน้าตาของท่านสีจิ้นผิงเนี่ย
1: ดูหน่อยมีในภาพข่าวอยู
0: ่มีขมึงตึงมากนะครับเย็นชามากแล้วก็พูดแบบซีเรียสมากนะครับในขณะที่ฮุนเซนนั่งฟังแบบหน้าจ๋อยเลยนะครับไปดูภาษากายอันนี้จะได้เห็นครับว่าโลกที่มันเป็นการทูตนะครับมันคืออะไรจริงๆก็คือถ้าให้ผมอธิบายนะครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นการเชิญไปขึ้นเขียงนะครับเพื่อที่จะบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยอย่าเป็นเด็กดื
1: ้ออ
0: ย่าเป็นเด็กดื้อแล้วมันเป็นสิ่งที่ฮุนเซนตอนนี้ต้องใช้คำว่าฮุนเซนจำยอมที่จะต้องทำ
1: โอ้จริงๆอาจารย์หน้าสีจิ้นผิงแบบว่าบึ้งจริงๆ
0: เย็นชามากและนั่นแหละคือภาษากายแล้วก็ไม่มีการสวมกอด
1: ท่านหวังอี้ก็หน้าตาเฉยๆเหมือนกันนั่งข้างก
0: ัน ก็เขาคือถ้าจะพูดภาษาบ้านๆเราก็รำคาญไอ้นี่ชิบหายเลย
1: มันบ้านแรงมากอ
0: ่
1: ะ
0: จริงๆเอ้าก็อยู่ๆคุณก็ไปเลี้ยงสแกมเมอร์ทั้งๆที่เขาปราบใช่ไหมล่ะแล้วในคือถ้าฮุนเซนไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในกัมพูชาเนี่ยเขาตัดทิ้งไปนานแล้วคุณอ้
1: อ
0: มนะครับก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยมันยังไม่มีใครที่จะทาบรัศมีฮุนเซนได้เพราะฮุนเซนมันมีกองทัพส่วนตัวอยู
1: ่
0: นะครับแล้วถ้าสมมติว่าจีนเนี่ยจะไปหนุนคนอื่นเข้ามาท้าทายฮุนเซนเนี่ยเดี๋ยวฮุนเซนก็ไปยิงกบาลเขานะครับมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมล่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ายังไงจีนก็เป็นประเทศที่มีผลประโยชน์ในกัมพูชาเยอะมากในทุกมิตินะครับ
1: ในข่าวก็ประมาณว่าสีจิ้นผิงอันนี้น่าจะเป็นข่าวแบบออกมาภาษาทางการทูตนะเนาะได้ชื่นชมความพยายามของกัมพูชาในการปราบการช่อโกงทางออนไลน์และอาชญากรรมทางไซเบอร์ค่ะอาจารย
0: ์
1: ก็ชื่นชมอยู่นะตามมารยาท
0: ถ้าเดี๋ยวจงอี้ไม่ไปมันจะปราบจริงไหมล่ะ
1: อ
0: ะไรครับคือปราบในที่ผ่านมามันการละครไง
1: ค่ะ
0: พอเดี๋ยวจงอี้ไปนั่นแหละครับเราจึงเห็นจีนเนี่ยทุกวันนี้เขาไม่ลุกเข้าไปแล้วนะเพราะว่าเขาจับพวกหัวโจกได้เป็นส่วนใหญ่แล้วที่มันหลงเหลืออยู่ทุกวันนี้ต้องใช้คำว่ามันเหลือแต่พวกลูกกระจอกนะครับแล้วคำว่าความมั่นคงในที่นี้อย่าไปตีขุมอย่างเดียวนะครับว่ามันคือการส่งอาวุธส่งอะไรให้นะครับเห็นไหมเขาขนาดว่ามันมี PSL-03ที่เป็นปืนใหญ่ที่มีการนำวิถีอย่างทันสมัยนะฮะกัมพูชาก็มีเป็นหลายเซตนะคุณอ้อมมีทั้ง40กว่าเซตนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าพร้อมใช้งานได้เลยเนี่ยมันอยู่ประมาณ 17-18 เซตแต่ว่ามันยังยิงไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีรหัสไงเห็นไหมครับเพราะว่าคนที่กลุ่มรหัสอยู่ก็คือจีน
1: อาจารย์ไม่เห็นฮุนมาเน็ตเลยอยู่ไหมคะวันนั้น
0: ฮุนมานิตไม่ได้ไปครับคนที่ไปกับฮุนเซนคือฮุนมานิตกับฮุนมานีลูกชายสองคนแล้วก็มีเตียปันไปนะฮะแล้วก็เตียเซนก็ไปแล้วก็จะมีไอ้พวกนี่แหละครับพวกที่ดูแลเรื่องต้องปราบสแกมเมอร์เนี่ยแหละคือทุกวันนี้สแกมเมอร์ในสายตาของจีนเนี่ยคือเขาใช้วิธีการป้องกันของเขามีประสิทธิภาพสูงแล้ว

0: ับแล้วก็ไปตามจับไอ้พวกหัวโจกได้มาเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เหลือแต่ลูกกระชอกอย่างเฉินจื้อนะครับแล้วก็เพิ่งส่งไปเนี่ยก็มีอีกคนหนึ่งนะเขาเรียกว่าชื่อไอหลิวหลงหรืออะไรนี่แหละนะก็ไอ้พวกนี้ไอ้ตัวนี้ก็เป็นมือขวาคนหนึ่งของเฉินจื้อนี่แหละนะครับจีนเขาก็บีบนะฮะฮุนเซนมันก็เลยจำเป็นที่ต้องส่งแล้วก็ที่เขาเน้นหนักไอ้เรื่องความสงบเรียบร้อยความมั่นคงเรื่องอะไรพวกนี้ก็หมายความว่าก็ยังต้องปรับต่อนะนะครับแล้วทุกวันนี้สิ่งหนึ่งซึ่งจีนเขาวางไว้เลยก็คือว่าอาคารโรงแรมคอนโดมิเนียมที่พักอาศัยอะไรต่างๆนั้นนะถ้ามีคนจีนอยู่ขอส่งรายงานให
1: ้
0: โดยละเอียดนะครับเขาอยากรู้ว่าคนจีนที่ไปพักอาศัยอยู่เนี่ยมีทำธุรกิจอะไรเป็นพวกสแกมเมอร์หรือเปล่าอะไรพวกนี้คุณอมแล้วก็ขอให้กัมพูชาเนี่ยใช้มาตรการเด็ดขาดเลยก็คือเจ้าของอาคารสถานที่ที่ให้จีนเช่าเนี่ยต้องรายงานฮะถ้าไม่รายงานก็ปรับนะครับหนึ่งการปกปิดปรับ $1,000 ครับหมายความว่าสมมติว่าถ้าคุณอ้อมเป็นเจ้าของอาคารเนี่ยให้คนจีนมาเช่าอยู่100 คนหมดนะ100 คนหรือ 1,000 คนแล้วปกปิดทั้ง 1,000 คนก็ปรับคนละ 1,000 ต่อการปกปิดนะครับถ้าจับได้ตอนนี้เนี่ยจีนเขาใช้มาตรการนี้นะครับไม่ใช่มุ่งที่การทลายอย่างเดียว
1: ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเรื่องนี้ยังไม่จบเรามาคุยต่อกันช่วงหน้าอีกนิดนึงตอนนี้พักสักครู่ค่ะก่อนค่ะ
0: เชิญครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น Mcot Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา Mcot Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: สักนิดหนึ่งจีนกับเรื่องปราบสแกมเมอร์ในเขมรค่ะ
0: ครับก็นั่นแหละครับก็คือมันจะมีอยู่2ฉากทัศน์ตอนนี้ฮุนเซนก็คือว่ายินยอมทุกอย่างแล้วนะครับเพราะว่าในห้วงที่ฮุนเซนพยายามที่จะสวิงไปหาอเมริกาจีนก็ไม่พอใจนะจำได้ไหมล่ะที่จะไปแบกให้โดนัลด์ทรัมป์ได้รับรางวัล

0: โนเบลสันติภาพ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะสาขาสันติภาพทั้งที่มันไปถล่มคนอื่นเนี่ยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ปรากฏว่ามันก็ไม่แฮปปี้ที่จะไปอยู่นะไปสู่ฮกเขาเพราะโดนัลด์ทรัมป์ก็โขกหัวและที่สำคัญโดนัลด์ทรัมป์เขาก็ไปหนุนฝ่ายสมรังสีที่ชัดเจนมากนะครับทำไมผมถึงบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ไปหนุนสมรังสีชัดเจนก็เพราะว่าเขาตั้งทีวีช่องฟรีเอเชียให้เลยนะครับเงินที่เอามาอุดหนุนเนี่ยก็มาจากรัฐสภาคองเกรสของอเมริกานะครับที่เอามาหนุนทีวีช่องฟรีเอเชียเดิมทีเดียวเขาเรียกว่าเรดิโอฟรีเอเชียอันนี้มันยุบไปแล้วแต่พอมันมีปัญหาที่ชายแดนไทยกับกัมพูชานะครับมันก็เป็นโอกาสที่ฝ่ายอเมริกาก็อยากจะไปทวงอิทธิพลของตัวเองคืนในกัมพูชาคือต้องอย่างนี้นะครับอเมริกาเป็นประเทศที่มีอิทธิพลในกัมพูชาก่อนที่จีนจะมีนะฮะก็ตั้งแต่มีนั่นแหละครับเฮงสำดินเจียซิมฮุนเซนมาเป็นใหญ่เนี่ยก็คือคนที่หนุนมันก็คือเวียดนามแล้วอยู่แบ็คของเวียดนามจริงๆก็คือโซเวียตนะครับทุกวันไม่มีโซเวียตแล้วมีแต่รัสเซียนะครับแล้วระบอบทางการเมืองนะครับมันก็เปลี่ยนไปแล้วคนที่เข้าไปสวมสิทธิ์ต่อจากนั้นก็คือเนี่ยแหละก็คืออเมริกาพออเมริกาเข้าไปหนุนนะฮะพอไปหนุนเสร็จปุ๊บมันก็ถูกเขมรแดงไล่ออกมานะนั่นแหละมันก็สลับไปสลับมาแล้วพอฮุนเซนมาก็เป็นโซเวียตนะครับพอโซเวียตล่มสลายนั่นแหละฮะจีนก็เพิ่งกลับเข้าไปต่อนะครับแต่อย่าลืมว่าในช่วงต่อสู้กับการต่อการร้ายสากลก็ยังเป็นอิทธิพลของอเมริกาแต่อิทธิพลของอเมริกาเนี่ยมันจะไปกินรวบอำนาจของฮุนเซนคุณอ้อมพอจะไปกินรวบอำนาจของฮุนเซนก็ดีดออกทีละอันทีละอันจนอิทธิพลของอเมริกาเนี่ยไม่เหลือเพราะฮุนเซนก็ไปขอให้จีนเนี่ยมาหนุนตัวเองแต่อยู่มาวันหนึ่งพอฮุนเซนมีอำนาจเบ็ดเสร็จแล้วก็เหลืองในอำนาจนะครับก็มาเปิดศึกที่ชายแดนกับไทยมันก็ไปส่งผลกระทบกับจีนที่มีผลประโยชน์ทั้งอาเซียนนั่นแหละฮะมันก็คือประเด็นตอนนี้นะฮะก็ตอนนี้ก็คือพอเห็นแล้วเห็นว่าอเมริกาไม่ได้หนุนตัวเองก็สมซานกลับไปขอให้จีนช่วยหนุนต่อไปตอนนี้ต้องใช้คำว่าฮุนเซนยอมทุกอย่างนะครับที่จะทำตามที่จีนต้องการแต่มีข้อแรกเปลี่ยนข้อเดียวที่จีนตอบสนองให้กับฮุนเซนฮุนเซนก็พอใจแล้วคือค้ำตระกูลฮุนต่อไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่มันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับก็ยังภาษากายที่ผมอธิบายให้ฟังนั่นแหละแล้วก็มันคือมันค้ำเนี่ยมันค้ำแน่นอนแต่ไม่ให้มีอำนาจล้นเหมือนที่ผ่านมา
1: พี่วิชัยบอกว่าผมมาคบยากหมายถึงจีนหรือเขมรคะคุณวิชัยจีนหรือกัมพูชา
0: จริงจริงมันทั้งโลกนี่แหละ
1: คบยาก
0: มันทั้งโลกนี่แหละครับมันคบยากหมดแหละถ้าผลประโยชน์ไม่ลงตัวมันกลายเป็นผลกระทบแน่นอนนะครับแต่ถ้าผลประโยชน์ลงตัวมันก็จะเป็นผลประโยชน์ร่วมได
1: ้
0: นะครับก็นั่นแหละมันก็กลายเป็นว่าตอนนี้ผลประโยชน์ที่ฮุนเซนมีกับจีนแล้วฮุนเซนเอามาใช้เนี่ยมันเป็นผลกระทบที่มีต่อจีนเอามาใช้ก็นั่นแหละก็คือเขาไล่จับคนร้ายแล้วก็เปิดบ้านรับคนร้ายจากเขาแล้วก็ยังหลอกกินเงินเขาอีกแล้วก็สร้างของตัวเองนั่นแหละครับแต่ตอนนี้ก็ต้องใช้เวลาละฮะใช้เวลาก็คือว่าจีนวิธีคิดของจีนเนี่ยก็คือว่าเขาไม่ยอมที่จะสูญเสียอิทธิพลของเขาที่มีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะต้องจัดการบริหารอิทธิพลของเขายังไงให้มันลงตัวเพื่อทำให้อิทธิพลที่เขามีนั้นมันแปลงร่างแปลงเป็นผลประโยชน์ที่เขาได้รับสูงสุดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อเขาในแผนการที่ใหญ่กว่าแผนการที่ใหญ่กว่าแน่นอนนะมันไม่ใช่แชร์ฟิวเจอร์ระหว่างจีนกับกัมพูชานะครับแผนการที่ใหญ่กว่านั้นก็คือ1แถบ1เส้นทางครับ
1: อ
0: ันนี้แหละสำคัญที่สุด
1: เพราะจีนเขาก็เดินหน้าต้องเดินหน้าทั่วอาเซียนเลยนะอาจารย์1แถบ1เส้นทาง
0: ก็แน่นอนนะครับแน่นอนแล้วตัวอย่างหนึ่งที่มันชัดเจนมากก็คือในวันที่ฮุนเซนอยากจะฉลองอำนาจที่ตัวเองครองมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ฉลองในวันที่ตัวเองวางมือนะครับจากอำนาจทางการบริหารนะครับแล้วก็ส่งต่อให้ลูกนะครับ ก็ทำโปรเจกต์อะไรล่ะคลองฟูนันเตโชนะฮะซึ่งเป็นคลองที่เวียดนามทั้งประเทศขัดขันเพราะมันจะส่งผลกระทบกับเวียดนามในเรื่องของปริมาณน้ำที่จะไปหล่อเลี้ยงแม่โขงเดลต้าครับเวียดนามถึงต้านอันนี้แต่สำหรับฮุนเซนเนี่ยมันคือการสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองนะครับก็คือนั่นแหละมันเรียกว่าคลองฟูนันเตโชเนี่ยมันก็คือว่าก็คือมันยิ่งใหญ่ก็เพราะเตโชฮุนเซนแต่ในวันขุดคลองนะฮะถ้าจำได้ผมเคยบอกแล้วนะฮะคือจีนเขาก็ไปหนุนอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็อยากให้ฮุนเซนเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อผลประโยชน์ของจีนอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: แต่พอมันไปเป็นผลกระทบนะครับยังให้เกิดปัญหาขัดแย้งนะครับเวียดนามก็ไม่พอใจฮุนเซนแล้วคำไม่พอใจฮุนเซนเนี่ยมันก็ลามไปถึงจีนด้วยเพราะว่าจีนเป็นคนขุดให้นะครับแล้วทีนี้คุณอ้อมลองนึกอย่างนี้ไอ้คลองฟูนันเตโชเนี่ยมันจะต้องใช้เงินทุนอยู่ประมาณ 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ค่ะ
0: ครับฮุนเซนถือ 10% นะอีก 90% เนี่ยให้จีนมาถือ แต่รถไฟความเร็วสูงมันมีราคาแพงกว่านั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เวียดนามกับจีนมีข้อตกลงกัน3เส้นทางแล้วนะครับแล้วใน3เส้นทางเนี่ยถ้าเอาเงินมารวมกันคุณอ้อมเฉพาะฮานอยมาที่โฮจิมินห์เนี่ยอันนี้คือ 70,000 ล้านดอลลาร์
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็อีก2เส้นทางฮะยูนนานคุณหมิงนะครับมาฮานอยไห่ฟองอีกเส้นทางหนึ่งก็คือหนานหนิงมาหลังเซินฮานอยไห่ฟองนะครับไอ้สองเส้นทางนี้เส้นละ 8,000 ล้านคุณอ้อม 8,000 ล้านรวมกันก็คือ 18,000 ล้านใช่ไหมเอา 18,000 เอา 16,000 เนี่ยนะครับมาบวกกับอีก 70,000 เนี่ยมันคนละระดับเลยนะนะครับเราถึงไม่เห็นความคืบหน้าของฟูนันเตโชเพราะว่าจีนมองแล้วว่าถ้าดันทุลังอันนี้ต่อไปเนี่ยมันลังจะสร้างความขัดแย้งที่ลามไปถึงเวียดนามแล้วผลประโยชน์ของจีนที่มีกับเวียดนามซึ่งมันมหาศาลกว่าเยอะตลาดก็ใหญ่กว่าแยะเลยเนี่ยนะครับก็107ล้านคนกับ17ล้านคนอันไหนมันใหญ่กว่ากันนะคุณอ้อมนั่นแหละคือจีน เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเวลาเขาดีลกับไทยเขาก็ดีลอีกบนผลประโยชน์ที่เขาได้สูงสุดเช่นเดียวกัน นะครับนี่คือวิธีของจีนฮะเขาถึงพยายามที่จะสร้างความไว้วางใจกับทุกประเทศและถ้าประเทศไหนมีความขัดแย้งกันจีนก็จะพยายามที่จะใช้การทูตให้ตัวเองไปอยู่ตรงกลางฮะเป็นกาวใจให
1: ้
0: หยุดเพียงเอิร์ดอะไรพวกนี้นั่นคือวิธีการทูตของจีนก็เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแห่งชาติของเขาและนโยบายหลักของเขาก็อย่างที่บอกฮะก็คือแถบและเส้นทางที่อยู่อันนั้น
1: ก็อยู่ที่ผลประโยชน์ด้วยนะขออภัยค่ะอยู่ที่ผลประโยชน์ด้วยนะอาจารย
0: ์ก็แน่นอนแหละอันไหนจะกระทบกับผลประโยชน์เขาก็ต้องไปสกัด
1: ค่ะไทยเราต้องอยู่ให้ได้ใช่ค่ะเราก็อยู
0: ่ต้องให้เป็น
1: ค่ะ
0: เราก็มีอิสระทางการทูตครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็อย่าไปงอแงนะครับในเขาจะคบกับกัมพูชาแบบไหนอย่าไปงอแงกับเขา
1: ค่ะ
0: ครับเราก็ใช้การทูตของเรานี่แหละ
1: ค่ะ
0: นะไม่ใช่งอน
1: เราไม่เคยงอนใครนะอาจารย
0: ์ไม่ใช่หนุ่มสาวที่นั่งจีบกันแล้วไม่พอใจกันก็หันก้นให้กันไม่ใช่นะคร
1: ับ เราไม่เคยงอนนะ
0: เรื่องของผลประโยชน์นะมันต้องมีการเจรจาครับแล้วก็วิธีของการทูตวิธีของการเจรจา
1: ค่ะ
0: เขาจึงใช้คำว่าต่างฝ่ายต่างได้ผลประโยชน
1: ์ค่ะ
0: โดยไปลดผลกระทบและความขัดแย้ง
1: ค่ะ
0: หรือไม่ให้มีความขัดแย้งเลยยิ่งเป็นสิ่งที่ดีนั่นแหละคือสัมฤทธิ์ผลของทางการทูต
1: ค่ะ อาจารย์ไปที่พม่าบ้างนะคะก็ล่าสุดนี้เขาเผาทำลายยาเสพติดมูลค่ากว่า600ล้านดอลลาร์นะคะก็มีทั้งเฮโรอีนมีฟินเคตามีนเม็ดแอมเฟตามีนกัญชาและยาไอซ์มากกว่า50ตันเป็นส่วนหนึ่งของยาเสพติดผิดกฎหมายที่ยึดทำลายทั่วประเทศมูลค่ากว่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะอาจารย์คือต้องบอกว่าสถานการณ์ยาเสพติดในพม่าเนี่ยก็ยังรุนแรงอยู่เนาะอาจารย์เวลาเขาเผาเนี่ยมหาศาลเลยแล้วก็อะไรต่างๆที่บอกว่าหายากก็ยังมีในพม่าหมดเลยทั้งฝิ่นใช่ไหมอาจารย์ผงขาวนี่คืออะไรอาจารย์เฮโรอีนเนาะ
0: เฮโรอีน
1: นี่แหละแต่ก่อนก็ยังเยอะนะเข้ามาในบ้านเราแต่ตอนนี้พม่าก็ยังมีอยู่ทั้งเฮโรอีนทั้งฝิ่นนะคะอาจารย์ค่ะ
0: คือจริงๆปัญหายาเสพติดในพม่าเนี่ยใน ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการเสพมากมายของเราเพราะว่าคนพม่าเนี่ย

0: ทบจะหายากนะที่จะมาติด
1: ยงติดยาเออไม่เคยเห็นข่าวเท่าไหร่นะอาจารย์ค่ะ
0: เพราะว่ากฎของทหารเนี่ยเข้มงวดมาก
1: ค่ะ
0: คือถ้าเขาจับได้เนี่ยเขาไม่มีนะครับที่บอกว่าสารภาพแล้วลดโทษให้ครึ่งหนึ่งไม่มีนะครับก็คือจับแล้ว

0: ก็ใช้กฎเหล็กมานานเช่นเดียวกันนะฮะไอ้เขตที่มียาเสพติดเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเขตของชาติพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้แหล่งผลิตใหญ่ที่สุดก็คืออยู่ในเขตรัชฉานนะครับรัชฉานเนี่ยปลูกฝิ่นนะคุณเอา
1: ค่ะ
0: นะฮะคือสมัยก่อนนะฮะก่อนหน้าที่ตาลีบันจะยึดครองอัฟกานิสถานเนี่ยอัฟกานิสถานเป็นเขตที่ปลูกฝิ่นมากที่สุดในโลกก็เอาเป็นว่าผลผลิตฝิ่น 100% เนี่ยมีอยู่ที่อัฟกานิสถาน 80% นะครับแล้วก็ 15% เนี่ยก็จะอยู่ที่พม่าอีก 5% ก็อยู่ในลาวกับบางส่วนของประเทศไทยก็บวกกันนะฮะแต่พอตาลีบันขึ้นมาเป็นใหญ่ตาลีบันเนี่ยไม่ให้ปลูกฝิ่นฝิ่นมันเลยมากระจุกนะฮะจากที่อัฟกานิสถานเป็นอันดับหนึ่งของโลกในการผลิตทุกวันนี้อันดับหนึ่งก็เลื่อนมาโดยอัตโนมัติก็คือพม่า
1: อ๋ออาจารย์เราติดค้างที่ฝิ่นในพม่าไว้ก่อนเดี๋ยวพักก่อนแป๊บนึงค่ะ
0: เชิญครับเชิญครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
4: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
6: มาคุยกันต่อเรื่องสถานการณ์ยาเสพติดในพม่านะคะเรื่องของฝิ่นนะอาจารย์ตอนนี้ฝิ่นอันดับหนึ่งคือพม่าเหรอคะอาจารย
7: ์คือพม่าครับอันดับสองลาว
6: ฮะอันดับสองลาว
7: ใช่ครับ
6: อันนี้ในโลกเหรออาจารย
7: ์ของโลกเลยครับ
6: โอ้ค่ะ
7: ก็เลื่อนขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
6: ค่ะ
7: เพราะว่าอัฟกานิสถานตาลีบันไม่ให้ปลูก
6: ค่ะ
7: ใครปลูกตาลีบันจริงทิ้งนะฮะแต่มันไม่ใช่สิ่งสำคัญเท่าไหร่ฝิ่นทุกวันนี
6: ้ค่ะ
7: นะครับเพราะว่าการเสพยาเสพติดเนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้น
6: ค
7: ่
6: ะ
7: นะสมัยก่อนเนี่ยฝิ่นเป็นที่จับตาแล้วก็มหาอำนาจของโลกอย่างอเมริกาและยุโรปจะให้ความสำคัญกับการปราบมาก
6: ค่ะ
7: ก็เพราะว่าฝิ่นเนี่ยมันเป็นสารตั้งต้นนะครับเป็นวัตถุสื่อสารตั้งต้นสำหรับการผลิตเป็นเฮโรอีนแล้วคนอเมริกันชอบเสพเฮโรอีน
6: ค่ะ
7: ยุโรปก็เสพด้วยนะครับ
6: มัน
7: ก
6: ็เนี่ยเน
7: า
6: ะ
7: นั่นแหละครับเฮโรอีนนี่นะแต่มันก็ต้องผ่านกระบวนการเคมีนะครับแล้วก็คือต้องใช้แบบนี้คุณอ้อมเวลาสัดส่วนนะครับถ้าคุณอ้อมจะผลิตเฮโรอีน1กิโลกรัมเนี่ยมันจะใช้ฝิ่นอยู่10กิโลนะครับมันจะต้องใช้ฝิ่นอยู่10กิโลกรัมเพื่อเอามาสกัดแต่แล้วก็มีเรื่องปฏิกิริยาทางเคมีอะไรต่างๆนานาแล้วก็ออกมาก็เป็นผงขาวนะครับก็คือ

0: ฝิ่นอย่างพม่าเนี่ยจะมีผลผลิตฝิ่นอยู่นะฮะในระดับทุกวันนี้พม่าจะมีผลผลิตฝิ่นอยู่ในระดับก็ประมาณ 45,000 ตัน
1: ค่ะ
0: 45,000 ตันแต่ว่าเขาไม่ได้เอามาผลิตเป็นเฮโรอีนเป็นส่วนใหญ่แล้ว มันเอามาเป็นส่วนผสมของยาบ้า
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็อเมริกาและยุโรปก็ให้ความสำคัญกับเฮโรอีนน้อยลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าตลาดหรือว่าการเสพที่อเมริกาและยุโรปมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับก็คือความหลากหลายของยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอเมริกาเนี่ยคนมันนิยมเสพโคเคนโคเคนมันไม่ได้ไปไกลแล้วนะคุณทอมมันมาจากนะอเมริกากลางลาตินอเมริกานะฮะโคลัมเบียบางอะไรพวกนี้นะครับเม็กซิโกโคลัมเบียนะครับพวกเนี้ยมันก็เป็นพืชที่อยู่ในพื้นที่แถบนั้นอยู่แล้วนะครับก็เป็นพืชต้นเล็กๆเนี่ยแหละฮะแล้วก็เอามาสกัดเอายางมันฮะพอเป็นยางเสร็จปุ๊บมันก็เอามาเนี่ยฮะคล้ายกับฝิ่นนี่แหละแล้วก็เอามาเป็นโคเคนแล้วมันไม่ต้องขนข้ามมหาสมุทรนะครับมันก็แค่ข้ามชายดงชายแดนนั่นแหละสาเหตุว่าทำไมโดนัลด์ทรัมป์อยากจะสร้างกำแพงนะครับก็คือเอามาต้านพวกนี้แหละแล้วก็รวมไปถึงพวกแรงงานลักลอบบ้างอะไรพวกนี้ฮะแต่ส่วนใหญ่มันเป็นพวกอาชญากรรมพวกนี้มันคือกระบวนการเดียวกันนะฮะพอคนเสพโคเคนมากขึ้นเฮโรอีนมันก็เลยกลายเป็นของที่คนไม่ค่อยต้องการแหละ แต่ไม่ได้หมายความว่ามันหายไปนะครับแต่ว่าความนิยมมันลดลงเพราะว่าโคเคนมันหาได้ง่ายกว่านะครับอเมริกาก็เลยต้องนั่นแหละฮะหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดหรือ DEA นะมันย่อมาจากคำว่า Drug Enforcement Agency เนี่ยนะฮะ DEA เนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปทางนั้นมากกว่านะครับเราก็จะเห็นบทบาทของ DEA ในลุ่มแม่น้ำโขงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรเนี่ยน้อยลงก็เพราะว่าฝิ่นไม่ใช่ปัญหาของเขาแล้วเฮโรอีนไม่ใช่ปัญหาของเขาแล้วแต่มันเป็นโคเคนทุกวันนี้นะครับแต่ DEA ก็ยังคงอยู่นะครับแต่มันจะอยู่ในรูปของการมาร่วมไม้ร่วมมือในการสกัดไอ้พวกยาบ้าและยาไอซ์นะครับก็คือนี่แหละฮะเวลาเขาใช้คำว่าเวลาเขาอัดเป็นเม็ดนะฮะเป็นเม็ดมาแล้วเขาเรียกว่าเม็ดแอมเฟตามีนนะฮะก็คือมันเป็นพวกสารกล่อมประสาทกระตุ้นประสาทอะไรก็แล้วแต่พวกยาอียาเคอะไรพวกนี้นะฮะมันผลิตอยู่ในรัชฉานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตที่ผลิตพวกนี้เยอะที่สุดก็คือเขตยึดครองของว้าและโกก้างนะครับว้ากับโกก้างเนี่ยคือพวกผลิตอันนี้เลยโดยตรงนะครับแต่ฟินเนี่ยใครปลูกแหละก็คือชาวบ้านธรรมดานี่แหละปลูกพอปลูกเสร็จปุ๊บก็ส่งขายให้ว้ากับโกก้างโกก้างก็มีโรงงานแล้วก็ว้าเนี่ยมีโรงงานอยู่ใกล้ชายแดนบ้านเราอยู่สองเมืองเขาเรียกว่าเมืองพอกกับเมืองยาง นะฮะอยู่ชายแดนใกล้แม่ฮ่องสอนเลยคุณผู้ช
1: ม
0: นะฮะ อยู่ตรงนั้นเนี่ยมีโรงงานผลิตยาบ้าและยาไอซ์ผลิตตลอด24ชั่วโมงอยู่50โรง นะครับแล้วก็มีกองพล5กองพลนะฮะที่มาเฝ้าอยู่ตรงนั้นมันก็เลยเยอะนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยเป็นปัญหาสำหรับพม่าหรอกก็เพราะว่ามันจะเป็นก็คือว่าเมื่อมันลักลอบขนผ่านเข้าไปในเขตอิทธิพลของพม่าก็จับได้ไอ้ที่เป็นข่าวที่เอามาเผาเนี่ยก็คืออยู่ในกรณีนี้แต่มันไม่ได้มีจุดหมายปลายทางที่จะเอาไปขายที่ย่างกุ้งคุณน้
1: อง
0: จุดหมายปลายทางก็คือมาประเทศไทยมาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ นั่นแหละคือส่วนใหญ่ก็คือพอมันไปไม่รอดมันถูกจับมันก็ทิ้งแล้วทุกวันนี้มันผลิตเป็นกุลุตเลยผลิตเยอะมากสมัยก่อนเนี่ยเขาประเมินอย่างนี้นะก็คือโดยเฉลี่ย ยาบ้าเนี่ยจะผลิตกันอยู่ประมาณปีหนึ่งประมาณ 7,000 ถึง 10,000 ล้านเม็ดทุกวันนี้ประเมินไม่ได้ฮะมันมหาศาลมากมันมหาศาลก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าต้นทุนการผลิตมันเปลี่ยนไปสมัยก่อนเนี่ยมันใช้ฝิ่นนะครับซึ่งฝิ่นเนี่ยมันก็ต้องปลูกตามฤดูกาลปีละ1ฤดูกาลนะครับแต่ทุกวันนี้มันไม่ต้องใช้ฝิ่นมากแล้วฮะมันก็คือว่าเอาส่วนน้อยมาจากฝิ่นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ยังผลิตเป็นเฮโรอีนแต่ว่าไม่ได้เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่อเมริกานะฮะมันจะอยู่ที่ยุโรปนิวซีแลนด์ออสเตรเลียและก็เอเชียด้วยกันนี่แหละที่เสพพวกนี้คุณอ้อมส่วนยาบ้าและยาไอซ์บ้ากับไอซ์เนี่ยคือตระกูลเดียวกันนะครับคือยาไอซ์เนี่ยมันก็คือมันก็คือไอ้พวกไอ้สารเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่ายังไม่อัดเป็นเม็ด นะครับมันยังเป็นผลึกใสๆอยู่แล้วก็สีมันเหมือนน้ำแข็งไง ก็เลยเรียกว่าไอซ์แต่พอเอามาผสมกับพวกผงแป้งผงอะไรเนี่ยแล้วอัดเป็นเม็ด

0: ม็ดยาเนี่ยเพื่อนครับมันถึงเรียกว่ายาบ้าแต่มันคืออันเดียวกันนะครับเวลาจับยาบ้าเนี่ยก็ชั่งกิโลนะนับเป็นเม็ดได้นะฮะหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลก็แล้วแต่นะโดยปกติหนึ่งกิโลมันก็จะประมาณ 2,000 เม็ด 3,000 เม็ดนี่แหละนะครับเวลาเขาทำเป็นแพ็คๆนะเวลายึดได้นะครับแต่ถ้าของแท้ถ้าว่าผลิตเนี่ยก็คือ99
1: ยี่ห้อ99
0: ยี่ห้อ99นะครับก็น่าของวะแต่ถ้าของโกก้างนี่ก็แล้วแต่นะฮะอาจจะเป็นรูปโลกรูปอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่เป้าหมายที่เป็นทางผ่านใหญ่ที่สุดก็คือประเทศไทยและเป็นตลาดรองรับด้วยก็คือคนไทยเนี่ยเสพยาบ้าทุกวันนี้ก็ลองนึกดูนะฮะสมัยที่มันต้นทุนมันแพงเนี่ยก็คือโดยเฉลี่ยยาบ้าเม็ดหนึ่งเนี่ยประมาณ14บาทเวลามันขนมาลำบากเนี่ยนะฮะมาถึงชายแดนไทยนะฮะจากพม่ามาถึงชายแดนไทยส่งมอบกันก็เม็ดละ40บาทจากชายแดนไทยเข้ามาถึงใจกลางภาคกลางเม็ดละ400 สำหรับคนเสพนั่นก็คือต้นทุนผลิตมัน14บาทสมัยก่อน1เม็ดนะครับแต่ทุกวันนี้ต้นทุนการผลิตมันถูกมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ต้องไปพึ่งพาในเรื่องฝิ่นมากแล้วมันสกัดได้จากสารเคมีที่มากับพวกใช้กับการเกษตรนี่แหละครับเวลาสารเคมีเอาไปใช้ในทางการเกษตรนะฮะประเทศเล็กๆเนี่ยฮะเขตเนี่ยไม่น่าจะปลูกอะไรมากมายแต่สั่งสารเคมีพวกนี้ไปเป็นกุลุตนะครับบางคนเนี่ย700ตันบางคน 7,000 ตันนะฮะในบางพื้นที่ส่งกันเป็นหมื่นตันนะคุณอ้อมส่งไปเพื่ออะไรฮะเพื่อแยกเอาสารเคมีมาเป็นส่วนประกอบให้กับยาบ้าและยาไอซ
1: ์
0: ทุกวันนี้โดยเฉลี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าต้นทุนการผลิตตอนนี้มันจาก14บาทเดิมเนี่ยฮะมันเหลือเม็ดละ50สตางค์ นี่แหละสาเหตุว่าทำไมเวลามันลักลอบขนแล้วก็เวลาถ้าจะถูกจับมันก็ทิ้งกันเป็นกุลุตเลยเนี่ยเอาตัวรอดได้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเอาตัวรอดได้มันก็ยังมีโอกาสใหม่ที่จะต้องลักลอบขนต่อนะครับก็นั่นแหละคือวงจรของมันนะครับประเทศไทยเราเนี่ยก็เลยเป็นคือเวลาพูดถึงยาเสพติดเนี่ยมันจะมีอยู่3สถานะคุณอ้อมสถานะแรกก็คือแหล่งผลิตนะฮะอันนี้คือรัฐฉานเขตกัวก้างเขตรัฐว้าเนี่ยนะฮะของว้าเนี่ยแหละเป็นส่วนใหญ่นะครับปลูกฝิ่นใหญ่เยอะที่สุดก็คืออยู่ในเขตรัชฉานนะครับสถานะที่สองคือทางผ่านฮะ ก็คือเป็นพื้นที่ที่เอาเวลาผลิตเสร็จปุ๊บเนี่ยขนผ่านไปทางไหนนะครับสมัยก่อนก็จะมาประเทศไทยเนี่ยมาทางภาคเหนือใช่ไหมล่ะเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแม่สอดอะไรเนี่ยสารพัดก็จะขนกันมาในทางนั้นนะครับแต่พอเรามีกองกำลังขาเมืองเราสกัดไว้ทุกทิศทุกทางมันก็เปลี่ยนทางขนลงเรือไปที่แม่น้ำโขงนะครับขนยาผ่านลาวไปก่อนจากเหนือลงใต้นะครับพอไปถึงตรงไหนที่รับหูรับตาที่ชายแดนโดยแม่น้ำโขงไทยกับลาว นั่นฮะสมัยก่อนก็นัดหมายกันแล้วก็พายเรือส่งกันข้ามมาฝั่งไทยแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องพายเรือแล้วคุณน้อง
1: ค่ะ
0: โดรน นะครับเอาโดรนมาส่งเลยนะครับหย่อนตรงนี้นะตรงนี้นะมี GPS พิกัดกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขนกันเป็นขบวนฮะขบวนก็คือว่าเวลาเห็นรถไปมันจะเป็นแบ่งกันเป็น3ระยะระยะแรกก็คือเบิกทางดูนะครับว่ามีด่านไหมมีอะไรไหมตรงนี้พอไม่มีก็บอกว่าทางนี้เซฟนะขบวนที่2เนี่ยนะฮะขบวนที่2เนี่ยก็จะขนไม่ใช่รถใหญ่ฮะก็เล็กๆน้อยๆไปก่อนอ่ะพอล่าเสร็จปุ๊บนั่นนะฮะขบวนที่3ก็ตามไป
1: อ
0: ันนี้ล็อตใหญ่ในที่เราจับได้เนี่ยเพราะส่วนใหญ่เรามีสายสื
1: ่อ
0: ที่เราจับได้ล็อตใหญ่นั่นแหละครับไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมโอ้โหล็อตหนึ่งได้เป็น100ล้านเม็ดอะไรพวกนี้นะฮะหรือ10ตัน20ตันอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นไอ้ที่ข่าวที่คุณอ้อมพูดเผาเท่าไหร่ละ50ตันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: 50ตันก็คือ 50,000 กิโลนะครับ 50,000 กิโลนี่คือจิ๊บจ่อยมาก
1: ค
0: ่ะเพราะว่ามันสามารถผลิตได้ทุกวันนี้ทำได้หมดแล้วฮะคุณจะเอาเป็นเม็ดเป็นยาสำเร็จรูปหรือว่าอยากเป็นยาไอซ์แล้วก็มีเครื่องบริการให้ด้วยปั๊มขนาดเล็กก็นึกอย่างนี้นะครับเครื่องที่ปั๊มยาบ้าทุกวันนี้เอาไว้หลังรถตู้ได้

0: ครับ
1: แล้วก็แต่ละเครื่องเนี่ยมันสามารถที่จะปั๊มยาบ้าได้ชั่วโมงละ 200,000 เม็ด
2: โอ้โหชั่วโมงละ 200,000 เม็ด
1: ลองคำนวณดูนะครับเอาไว้หลังรถตู้นั่นแหละครับเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับนั่นแหละคือทำไมเราเห็นยาไอซ์มากกว่ายาบ้าก็เพราะว่ามันเปลี่ยนวิธีการผลิตก็คือเอาวัตถุดิบอะไรทุกอย่างมาไว้หลังรถตู
2: ้
1: แล้วก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับมีออเดอร์ค่อยๆปั๊มเป็นเม็ดออกมานี่แหละแล้ววิธีที่จะปราบพวกนี้มันต้องเป็นหูเป็นตาครับอันหนึ่งอันที่สองนะครับก็คือว่ากระบวนการช้าพวกนี
2: ้
1: มันมีเครือข่ายส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในไอ้พวกเอนเตอร์เทนเมนต์นี่แหละ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: มันที่มีปาร์ตี้ยาอะไร
2: ที่มีที่ให้กระจายไง
1: ก็นั่นแหละครับ
2: เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะอาจารย์นะคะช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อสำหรับซีรีส์อารยธรรมแห่งอุตสาคเน EP ที่48ค่ะ
1: ครับ
2: สักครู่ค่ะ
1: เชิญครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6373
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนค่ะอาจารย์มาต่อกันที่เรื่องซีรีส์นะคะอารยธรรมในอุตสาคเนนะคะอาจารย
1: ์ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เรามาต่อว่าด้วยพม่า
0: ค่ะ
1: จะได้เห็นว่าทำไมถึงมีอย่างปัจจุบันนี
0: ้ค่ะ
1: มันเป็นเพราะอะไรนะย้อนสรุปให้ฟังสักเล็กน้อยนะฮะก็พม่าก็หนีขี่ม้ามาเนี่ยแหละนะจากชายแดนตั้งด้านตะวันออกของทิเบตนะตะวันตกของจีนเนี่ยนะฮะก็ขี่ม้ามาก็มีสงครามเหมือนที่เราอพยพชาติพันธุ์ไตมานี่แหละนะฮะแต่เราหนีสงครามของจีนส่วนพม่าเนี่ยหนีสงครามเขตอินเดียอยู่ในเขตกันชนเลยนะฮะทั้งอินเดียอะไรพวกนี้นะฮะก็ขี่ม้ามามาถึงเขตพายุตั้งแต่ปีพ.ศ.1300แล้วก็ใช้เวลาถึง75ปีนะกว่าจะยึดเขตของพายุได้เขตของพายุที่เรียกว่าอาณาจักรศรีเกษตรนั่นแหละใช้เวลา75ปีแล้วก็ยึดได้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับแล้วก็สร้างอาณาจักรผู้กามที่ยิ่งใหญ่นะฮะขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ.1392ก็อยู่ยาวมาเลยทีนี้นะอยู่ยาวแล้วก็ไม่ได้หมายความว่ายิ่งใหญ่ตลอดเวลานะครับก็ในวิถีความคิดความเชื่อการขูดรีดแรงงานการใช้อะไรสารพัดเนี่ยครับเพื่อสร้างบุญให้กับตัวเองจะไปขึ้นสวรรค์สร้างพระธาตุเจดีย์ขนาดใหญ่อะไรพวกนี้ที่พาท่านผู้ฟังไปเมื่อ2ปีแล้วมันนะฮะไปที่ภูกามนะฮะก็สร้างบ้านแปลงเมืองมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีเขาเรียกมีภัยธรรมชาตินะฮะภัยธรรมชาติครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะฮะเกิดสภาวะแห้งแล้งนะฮะก็เลยต้องลงล่นลงมาทางใต้พอมันล่นลงมาทางใต้เนี่ยมันก็จะมาเป็นเขตของมอญนะฮะของมอญนะฮะที่อยู่ข้างล่างลงมาจากอาณาจักรศรีเกษตรก็นั่นแหละครับหลังจากที่กลืนพายุได้ก็มายึดนะฮะก็มายึดเอาเขตของมอญในถ้าจะเป็นก็คือว่ายึดมอญได้อย่างเด็ดเสร็จก็ทอดเวลามาตั้ง200กว่าปีนะครับกว่าจะยึดมอญได้อย่างเด็ดเสร็จก็คือพอยึดพยูหรืออาณาจักรศรีเกษตร1375นะครับต่อมาก็ปีพ.ศ.1600นะฮะถึงยึดมอญได้แต่ยึดมอญในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ากลืนคนมอญได้นะครับไม่เหมือนพยูพยูนี่ถูกกลืนนะครับคนมอญเนี่ยก็ถือว่าพอพื้นที่ของตัวเองถูกยึดครองของสาวดีถูกยึดครองก็อพยพลงมาทางใต้มากขึ้น นะฮะในทางใต้นั่นแหละฮะที่เราเห็นมะละแมงนะครับเห็นมลิทวายอะไรพวกนี้นะครับก็อยู่ในเขตมอญทั้งสิ้นเลยนะฮะก็ลงมาทางใต้มาขึ้นแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเขตเหล่านี้ทางใต้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรที่สร้างขึ้นมาก็คือรัตนโกสินทร์นะครับก็นั่นแหละครับเราก็จะเห็นมียังมีรากเหง้าของคนไทยที่ไปอยู่ที่นั่นแม้กระทั่งคนลาวที่ถูกกวาดต้อนมา

0: ในตั้งแต่สงครามสมัยรัชกาลที่3อะไรพวกนี้คนเรามาอยู่แถวมฤทวัยนะฮะก็สร้างบ้านแปลงเมืองของตัวเองนะครับก็มีส่วนผสมอยู่นะครับคนลาวเนี่ยก็คือทุกวันนี้ก็เป็นชนกลุ่มน้อยที่น้อยที่สุดในพม่าก็ว่าได้นะคือมอญกะเหรี่ยงเนี่ยเขาเรียกว่าชนกลุ่มน้อยใช่ไหมแต่ลาวนี่น้อยของน้อยนะครับหยบมือนึงนะฮะหรือแม้กระทั่งคนไทยนะฮะคนไทยที่ไปอยู่ก็สมัยนั้นก็คือเป็นสยามเป็นคนสยามนี่แหละแต่พอมันเกิดสงครามมันเกิดอะไรระหว่างชาติพันธุ์เนี่ยเราก็จะกลับคืนมาขอทวงเชื้อชาติไทยคืนก็มีนะฮะ แต่ว่าการเวลานะครับมันหลายร้อยปีมันก็เลยทำให้การอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ผู้กามนะครับก็มาสิ้นสุดจริงๆ ถ้าเรานับตั้งแต่การสร้างผู้กามที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเนี่ยนะฮะก็คือ1392เนี่ยมาสิ้นสุดจริงๆก็คือเมื่อกุบไลขานยกกีธาทัพมายึดเอาผู้กามนะครับก็ถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือพ.ศ. 1830นี่คือยุคของผู้กามที่รุ่งโรจน์นะฮะก็คือถ้านับมาตั้งแต่1392จนถึง1830เนี่ยคุณอ้อมมันคือกี่ปีล่ะมันคือ400กว่าปีนะฮะ400กว่าปีที่ผู้กามยิ่งใหญ่นั่นแหละครับถึงมีโบราณสถานที่เป็นเจดีย์ที่ผู้กามอยู่เยอะมากอันใหญ่สุดก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนั่นแหละฮะของกษัตริย
1: ์
0: กับพระมเหสีแล้วก็ลดหลั่นตรงลงมาก็จะเป็นของพระโอรสของพระธิดาอะไรต่างๆนานานะครับแต่ถ้าคุณนางเนี่ยก็จะลดหลั่นกันลงมานะครับก็มีวัดมีอะไรเยอะแยะมากมายในพื้นที่แถบนั้นนะฮะ ก็ว่างเว้นมานะครับก็คือพม่าเนี่ยพอถูกกุบไลขานมาตีนะฮะกองทัพพม่าก็ถอยล่นลงมาข้างล่างนะก็มาแทรกอยู่ในเขตของมอญอะไรเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็ลุกเข้าไปในเขตของกะเหรี่ยง ลุกเข้าไปในเขตของไทยใหญ
1: ่ค่ะ
0: ยิงไทยใหญ่ก็เพิ่งมาเหมือนกันนี่แหละเราจะเบรกก่อนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเบรกก่อนค่ะอาจารย์
0: เห็นครับ
2: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามาราศีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ไปต่อกันเลยค่ะอาจารย
0: ์ครับก็กองทัพพม่าใช้เวลารวบรวมเพื่อที่จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง70กว่าปีนะครับก็คือไปตีก็คือการรวบรวมในสมัยก่อนเนี่ยก็คือไปเจรจาถ้ายอมฉันก็ไม่ต้องมีศึกสงครามคุณอ้อมที่เคยอยู่ภายใต้ผู้กามก็ไปตีคืนมาตีคืนมาเรื่อยๆก็เพราะว่า

พอหลังจากกรุ๊ปเลขานสิ้นอำนาจเนี่ยมันก็เจือจางไปนะครับก็ทวงอำนาจกันกลับคืนมากองทัพพม่าก็สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็รวบรวมได้เป็นกองทัพขนาดใหญ่แล้วก็เลยสร้างอิทธิพลกลับมาใหม่ก็เลยเป็นยุคที่เขาเรียกว่ายุคทองของอะไรล่ะกลับมาใหม่เนี่ยนะฮะก็คือต่อมาก็คืออังวะและต่ออังวะเนี่ยกลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ขึ้นที่เรียกว่าตองอูนะครับก็ถ้าจะพูดจริงๆก็คือกลับมาได้ก็คือล่มสลายไม่ใช่สิถูกทำลายความยิ่งใหญ่1830เนี่ยนะครับฟื้นกลับมาได้เนี่ยก็คือ1907นะฮะนั่นหมายความว่า77ปีในการรวบรวมกองกำลังกองทัพเสบียงอาหารอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็ไปตีเอาทั้งไทยใหญ่ทั้งมอญทั้งอะไรกลับมาอยู่ภายใต้ตัวเองก็สำเร็จนะครับสำเร็จก็เลยเขาก็เลยนับเนื่องมานะครับก็คือว่าเริ่มอังวะตองอูเนี่ยเริ่มมาเรื่อยๆก็นับไทม์ไลน์ก็คือปีพ.ศ.1907แล้วมายิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็คือในวันที่มาตีอยุธยาได้นะฮะแล้วใครมาตีอยุธยาบุเรงนองแล้วถือว่าเป็นตองอูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับก็คือก็ไม่ใช่อยู่ๆใหญ่ขึ้นมาเลยนะฮะก็คือค่อยๆใหญ่นะฮะมาใหญ่จริงๆก็คือถ้าพูดแล้วก็คือตั้งแต่ปี2112อันนี้คือยิ่งใหญ่มากถ้าไปดูแผนที่โบราณนะมันเขาจะให้สัญลักษณ์เป็นสีเขียวใหญ่พื้นที่สีเขียวทั้งหมดนั่นแหละฮะมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเวลาเขาพูดนะใครคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ในตองอูจะมีใครอื่นเล่านอกจากผู้ชนะสิบทิศ ผู้ชนะสิบทิศในที่นี้ก็คือบุเรงนองนะครับก็บุเรงนองนี่อยู่ในอำนาจนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ.2074 แล้วก็สู้ศึกมาโดยตลอดแล้วก็ขยายอำนาจมายิ่งใหญ่ขึ้นก็คือหลังจากที่ตีอยุธยาได้และในประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยเราก็เลยถือว่าสงครามพม่ากับไทยเราที่เราเพียงพ้ำให้เขาเนี่ยก็คือการที่เขามาตีอยุธยาครั้งแรกแต่ครั้งแรกนั้นไม่ได้เผาทำลายนะครับไม่ได้มีการเผาทำลายแต่ว่ากวาดต้อนเอาผู้คนไปแล้วก็นั่นแหละครับตำนานพระนเรศวรก็เกิดขึ้นในห่วงนี้นะครับที่เราเห็นนะมีองค์ประกันมีไรสารพัดแล้วก็บุเรงนองไปชุบเลี้ยงใครบ้างนะครับแล้วเอาพระธิดาของกษัตริย์พระองค์ไหนบ้างนะครับไปเป็นพระเขาเรียกอะไรล่ะพระชายานะฮะก็หนึ่งในนั้นก็เป็นพระเชษฐนีเป็นพี่สาวของพระนเรศวรนะครับก็พระสุพรรณกัลยาแต่ดูในภาพแล้วสวยๆก็คงสวยจริงไงไม่งั้นบุเรงนองไม่ลงเสน่ห์นะฮะพระสุพรรณกัลยานะครับก็ทุกอย่างนะฮะมันมีวัฏจักรของมันก็คือพอยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ถ้าพ้นยุคของตัวเองถ้าทายาทที่มาสืบบัลลังก์ไม่แกร่งจริงนะแล้วก็มีองค์ชายเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็แก่งแย่งกันนั่นนะครับมันก็เลยทำให้เกิดความอ่อนแอนะฮะก็ลองนึกดูนะฮะความยิ่งใหญ่สุดก็คือถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือปี2112นี่คือตองอูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วและหลังจากนั้นนะครับก็ลงมาเรื่อยๆถัดมานะฮะถัดมาก็เริ่มมีอำนาจของตะวันตกเข้ามาท้าทายประเทศแรกที่มาท้าทายอำนาจของตองอูนะครับซึ่งก็คือโปรตุเกสแต่ภาษาเราแต่ภาษาอังกฤษเขาออกโปรตุกิสแต่เราอ่านแบบเราก็เลยอ่านแบบโปรตุเกสนะครับแล้ววิธีของโปรตุเกสเข้ามาเนี่ย ก็ฉลาดนะเพราะว่าคือวิธีของโปรตุเกสนะคุณอ้อมเขามาเนี่ยเขาจะไม่ยึดเอาทั้งประเทศโปรตุเกสนะเวลามาเนี่ยเขาจะแสวงหาสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่โปรตุเกสต้องการเนี่ยคือเครื่องเทศ

0: โปรตุเกสเนี่ยเป็นผู้ค้าเครื่องเทศใหญ่ที่สุดของโลกในยุคของการล่าอาณานิคมโปรตุเกสเนี่ยเป็นประเทศที่ค้นพบเครื่องเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คืออินเดียคุณอ้อมก็เอาอย่างนี้ว่าเครื่องเทศที่อินเดียมันเยอะขนาดไหนเอาเป็นว่าทุกๆ100ชนิดของเครื่องเทศนะฮะ80มันอยู่ในอินเดียนั่นแหละก็คือถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 80% ของเครื่องเทศในโลกเนี่ยมันอยู่ที่อินเดียนะครับมันก็เลยกลายเป็นที่หมายปองของมหาอำนาจสมัยนั้นแต่โปรตุเกสเนี่ยกองทัพเรือมันสู้กองทัพของดัตช์ไม่ได้สู้ของไอ้อังกฤษไม่ได้อังกฤษพออังกฤษยึดได้อินเดียนะฮะนั่นแหละโปรตุเกสก็ตะแลมมานะฮะก็ข้ามไอ้มหาสมุทรอินเดียตรงอ่าวเบงกอลนะฮะมาก็มาขึ้นฝั่งตรงเขตของมอญแล้วก็เขาก็ศึกษามาอย่างดีแล้วว่ามอญกับพม่าเนี่ยไม่ถูกกันนะฮะโปรตุเกสก็เลยไปเป็นพันธมิตรกับมอญจับมือกับมอญเนี่ยลบนะครับขับไล่พม่าออกจากหงสาวดีนะฮะก็ถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือ2156ซึ่งบูเรงนองไม่อยู่แล้วนะครับในช่วงเวลานั้นเป็นรุ่นสืบมาแล้วนะครับก็อันนี้ไทม์ไลน์เนี่ยมันก็จะใกล้ๆกับก่อนเปิดศึกครั้งที่2กับอยุธยาแล้วนะครับในห่วงของตองอูเนี่ยนะครับก็เปิดศึกกับอยุธยาแค่ครั้งเดียวแต่ครั้งที่2ที่มาเผาเนี่ยนะฮะไม่ใช่ตองอูนะเขาเรียกว่าคองบองคองบองนะฮะก็โปรตุเกสก็มาลุกลานนะฮะโดยจับมือกับมอญนะฮะก็นั่นแหละครับก็ทำให้พม่าเนี่ยไม่ได้ถอยนะฮะขึ้นเหนือกลับไปที่อังวะจากหงสาวดีไอ้ที่เราพาท่านผู้ฟังไปพระธาตุอินแขวนน
1: ะ
0: แล้วเราก็ไปไหว้พระเจดีย์อะไรนะอะไรนะเตาอะไรนะใหญ่ๆอ่ะนะครับ
1: พระธาตุมูเตาค่ะ
0: มูเตาใช่ไหมที่ใหญ่ๆนั่นนะครับก็นั่นแหละฮะคือสัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของหงสาวดีอยู่ตรงนั้นก็พม่าพอโปรตุเกสลุกลานนะฮะมอญก็กลับไปที่หงสาวดีพม่าก็ขึ้นไปทางเหนือก็คือไปรัตนอังวะรัตนอังวะเราก็เคยพาท่านผู้ฟังไปแล้วที่นึกออกไหมที่มีพระเจดีย์สีขาวแห่งความรักที่คุณอ้อมไปให้น้องๆเขาถ่ายเซลฟี่ให้สวยนะฝีมือมากนะครับตรงนั้นเขาเรียกว่ารัตนอังวะก็ขึ้นไปข้างบนนะครับโปรตุเกสนะฮะก็โปรตุเกสก็อยู่ได้ไม่นานนะครับก็เพราะว่าหลังจากที่ตอนโปรตุเกสเข้าไปเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นจุดเริ่มของความเสื่อมของอำนาจตองอูแล้วก็ตองอูเนี่ยถ้าจะพูดแล้วก็คือมาสิ้นสุดจริงๆนะครับของตองอูเนี่ยก็คือเมื่อปีพ.ศ. 2296ก็คือจุดสิ้นสุดเลยแล้วก็กลายเป็นการฟื้นฟูกองทัพพม่าอีกระลอกใหม่ก็คือฟื้นฟูครั้งที่3นะฮะแต่ถ้านับมาตั้งแต่ยึดเอาพยูเนี่ยนะครับก็นี่ถือว่าเป็นการฟื้นฟูกองทัพพม่าครั้งที่3แต่ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันในเรื่องของการสืบราชสันตติวงศ์แต่เป็นการสถาปนาขึ้นมาใหม่นะครับโดยแม่ทัพใหญ
1: ่
0: นะครับแม่ทัพท่านนั้นต่อมาก็คือกษัตริย์ที่มีพระนามว่าอลองพยานะครับก็คือถ้าเวลาเราพูดถึงผู้กามนะครับกษัตริย์พม่าพระองค์แรกที่เป็นที่เรียกว่ามหาราชาเนี่ยนะครับก็จะเป็นพระเจ้าอนรธานะครับนั่นคือพระองค์แรกพระองค์ที่สองที่ถือว่าเป็นมหาราชนะฮะก็คือบุเรงนองซึ่งก็ไม่มีเชื้อพระวงศ์นะฮะบุเรงนองไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์แต่ว่ามีความเกี่ยวดองกันกับราชวงศ์ที่สืบเนื่องมาจากอนรธานะครับก็ที่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเป็นดองกันนะฮะเป็นดองกันกับพระเจ้าตะเบงชเวติ

0: ตะเบงเชเวตี้เนี่ยมาแต่งงานกับพี่สาวของบุเรงนองบุเรงนองก็ไปแต่งงานกับน้องสาวของตะเบงเชเวตี
1: ้
0: นะครับคำว่าบุเรงนองเนี่ยภาษาพม่านะฮะแปลว่าเป็นน้องเขยของกษัตริย์นี่คือนี่คือความหมายนะฮะเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นน้องเขยของพระมหากษัตริย์นะนี่คือความหมายของคำว่าบาเยงนองแต่เราออกเสียงแบบเราก็คือเป็นบุเรงนองนะฮะราชวงศ์สุดท้ายของพม่านะครับก็คือคองบองโดยพระเจ้าอลองพญาซึ่งก็เป็นแม่ทัพนะเป็นขุนศึกนี่แหละแล้วก็อาศัยว่าเป็นผู้ที่รบเก่งแล้วก็รวบรวมขุนศึกอะไรเนี่ยมาเป็นกองกำลังที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับก็เลยสถาปนาตัวเองขึ้นมานะครับเป็นราชวงศ์ที่3ที่เกิดขึ้นในพม่านะครับเขาก็เลยเรียกว่าคองบองกษัตริย์พระองค์แรกก็คืออลองพญาและอลองพญาเนี่ยก็พยายามจะมาตีอยุธยาน
1: ะ
0: แต่ก็ไม่สำเร็จก็เพราะว่าสิ้นพระชนก่อนมาสำเร็จก็คือในรุ่นลูกแล้วนะครับก็คือการมาตีอยุธยาครั้งที่2นั่นแหละก็คือเมื่อปี2310จริงๆอลองพญาเนี่ยมีความพยายามมาครั้งหนึ่งก็คือปี2302แต่ก็ไม่สำเร็จก็ทอดมาจนถึง2310ก็เป็นรุ่นลูกแหละนะครับก็มาสำเร็จนะสาเหตุที่สำเร็จก็เพราะว่าอยุธยาเองก็อ่อนเปี้ยเพียแล้วเพราะว่าการแข่งแย่งนะครับการแข่งแย่งอำนาจกันในราชสำนักนะฮะสู้กันนะพี่คือพ่อรักลูกไม่เท่ากันประมาณนั้นนะเห็นลูกคนนี้ดีกว่านะก็ไปตั้งน้องให้เป็นกษัตริย์ในพี่ชายก็ไม่ยอมน้องนะครับน้องก็ไม่อยากสู้กับพี่ก็ถวายราชบัลลังก์ให้พี่นะครับโดยพี่ก็สัญญาว่าเมื่อพี่ไม่เป็นแล้วเนี่ยน้องค่อยมาเป็นนะ อะไรพวกนี้นะครับแต่พอถึงคิวของน้องจริงๆเนี่ยพี่ก็มีลูกลูกของพี่ก็อยากเป็นกษัตริย์นั่นแหละครับเพราะว่าสารมันก็คืออย่างนั้นนะครับแต่นี่คือนะฮะเดี๋ยวทริปนี้จะเล่าให้ฟังนะฮะเวลาเราไปจะพูดประวัติศาสตร์แบบภาษาบ้านๆนะฮะก็อลองพญานี่ก็อยู่ได้ไม่นานคุณอ้อมก็เพราะว่าพอสู้กับโปรตุเกสนะฮะโปรตุเกสก็ไปสู้กับอังกฤษอีกทีนึงโปรตุเกสสู้อังกฤษไม่ได้โปรตุเกสก็หนีไปไกลกว่าเดิมนะบางส่วนก็แตกมาเป็นทหารรับจ้องรับจ้างอะไรสารพัดเนี่ยเราถึงเห็นมีทหารรับจ้างที่เป็นโปรตุเกสนะฮะมาอยู่ตั้งแต่นู้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยราชานะฮะก่อนที่จะมีพระนเรศวร์ด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะชัยราชาก็ใช้ทหารโปรตุเกสแล้วก็ทำไมต้องใช้ทหารโปรตุเกสเพราะว่าเขายิงปืนเป็นนะก็เอามาฝึกมาสอนให้ยิงปืนอะไรสารพัดนี่แหละคุณน้องนะฮะก็ส่วนกองเรือของเจ้าอาณานิคมโปรตุเกสก็ไปไกลกว่านั้นนะฮะนั่นแหละก็ช่องแคบมาลากาต่อไปจนถึงอินโดนีเซียแล้วก็ไปเจอเกาะสวรรค์หนึ่งซึ่งเป็นที่หมายปองของโปรตุเกสเกาะนั้นก็คือเกาะมารึกนะครับเกาะมารึกนี่แหละคือเขาเรียกว่าเป็นแหล่งของเครื่องเทศที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โปรตุเกสก็เลยยึดเอาก่อนนั้นนะครับเพราะว่าที่ไปยึดนั้นก็ไม่อยากทำสงครามกับดัชก็คือเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ก็ยึดเอาอินโดนีเซียส่วนใหญ่นะครับจะไปไกลกว่านั้นก็คือไปเจอสเปนสเปนก็ยึดเอาฟิลิปปินส์แล้วฉันเอาเกาะมาลึกนี่แหละเล็กๆแต่มันมีเครื่องเทศอยู่เยอะนะครับก็นั่นแหละฮะคือที่มาที่ไปของมหาอำนาจราชอาณานิคมนะครับพวกเขาก็พอมันประเมินกำลังแล้วมันก็ไม่สู้กันนะครับก็ไปไกลกว่าเดิมฮะพอไปไกลเนี่ยก็ได้เป้าหมายของตัวเองก็ไม่ต้องสู้แล้วอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราเนี่ยมันก็เลยอยู่ในระหว่างกลางนะครับเป็นประเทศที่อยู่ในระหว่างกลางของผู้ล่าอาณานิคมฝรั่งเศสก็ไม่อยากจะเปิดศึกกับอังกฤษก็เปิดศึกกับพม่าแล้วก็ไม่อยากจะเปิดศึกกับสยามนะครับแล้วแต่ก็ไม่อยากจะเสียสยามให้กับฝรั่งเศสนะครับก็นั่นแหละฮะยึกกันอยู่ตรงนั้นนะฮะก็เลยมันมีสัญญาลับระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษบอกว่า เราจะไม่สู้รบกันเพื่อยึดเอาสยามแต่เราจะให้สยามเนี่ยเป็นรัฐกันชนนี่แหละคือสาเหตุหนึ่งซึ่งทำให้เรารอดไม่ตกเป็นอาณานิคมของใครแต่ไม่ได้หมายความว่าการไม่ตกนั้นไม่ได้เสียอะไรนะครับเสียเยอะมากส่วนเสียอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปนะฮะจะมาสาธยายให้ฟังจริงๆเราก็เคยพูดกันแล้วแหละกว่าจะเป็นขวานทองเดี๋ยวจะเอามาสรุปให้ฟังอีกสักรอบหนึ่งแต่เอาอย่างนี้
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดาเจ้าหญิงแห่งกฎหมายสวัสดีค่ะสวัสดีกันยามค่ำคืนวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพ.ศ.2569สวัสดีค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กระปูโลเบียวยู่ดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาค่ะเป็นที่รู้จักกันทั่วหน้าถึงมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดาที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆอย่างด้านสาธารณกุศลผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งเป็นการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรที่มีการจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราธิพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดาที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการทั้งหมดก็มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทั้งภาครัฐเอกชนและก็ชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันมาระดมองค์ความรู้นวัตกรรม

แม้แต่กำลังร่างกายแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะก็เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้องค์กรนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากที่น้อยกว่ามาช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากที่มากกว่าหรือผู้ที่แข็งแรงกว่าก็มาช่วยผู้ที่อ่อนแอกว่าโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงและยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกก็เป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครในปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์การการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำให้ท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าพวกเขาขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตนเองเท่านั้นขณะที่พื้นที่ติดกันกลับได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันแล้วต่อจากนั้นในช่วงบ่ายก็ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวง34เขตบางกอกน้อยจรัญสนิทวง82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระราชกรณียกิจในครั้งนั้นส่งผลให้เหตุการณ์ต่างๆที่วุ่นวายสงบลงอย่างปาฏิหาริย์ทำให้จากนั้นมาโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนได้เป็นการจัดตั้งเป็นมูลนิธิตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีแล้วพระองค์ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรผู้ประสบภัยทุกพื้นที่โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารอีกทั้งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสภากาชาดไทยตลอดจนองค์กรมูลนิธิกองทุนอื่นๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากในทันทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพที่เกี่ยวข้องกับด้านการพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมสุขอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชนสุขภาพของผู้ต้องขังหญิงพระองค์ทรงสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางการแพทย์และการพยาบาลมาโดยตลอดพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติอย่างเช่นโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและทารกที่เกิดในทัณฑสถานหญิงหรือมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในการก่อตั้งอาคารผู้ป่วยเด็กอาคารพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษาวิจัยและการให้การช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก

0: พื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวๆๆๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: จริง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
2: ่เผ่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
3: Pulsar

0: จริง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: Tonight Thailand
6: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภายังทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติและได้รับแต่งตั้งจากสหประชาชาติให้เป็นทูตสันทวไมตรีด้านต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและด้วยพระอัจฉริยภาพและทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อสุขภาพของปวงชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องพระเกียรติคุณได้ปรากฏทั้งประเทศไทยและต่างประเทศทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้ได้ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทอย่างทางด้านกฎหมายพระองค์ทรงมีความเชี่ยวชาญพระเกียรติคุณรางวัลนักศึกษากฎหมายดีเด่นประจำปีด้วยพระปรีชาสามารถในปีพุทธศักราช2549ยังเป็นอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดในปีพุทธศักราช2550หรือเป็นอัยการประจำกองอัยการจังหวัดผู้ช่วยรองอัยการจังหวัดอุดรธานีรองอัยการจังหวัดพัทยารองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนอีกทั้งยังทรงเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วยนอกจากพระองค์จะเป็นอัยการสูงสุดยังทรงเป็นเอกอัครราชทูตนักบริหารระดับสูงประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติ

ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียและทรงเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียและประเทศสโลวีเนียพระองค์ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชระสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีจังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ทรงรับโครงการนี้เอาไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานคณะกรรมการส่วนในด้านการทหารพระองค์ทรงมีบทบาทและหน้าที่ในด้านการทหารส่งเข้ารับการฝึกและปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพอย่างจริงจังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนย้ายเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารได้รับพระราชทานยศทางทหารตามลำดับและปัจจุบันทรงได้รับพระราชทานยศพลเอกพลเรือเอกและพลอากาศเอกหญิงซึ่งเป็นยศสูงสุดของกองทัพไทยสะท้อนถึงพระเกียรติยศและพระปรีชาสามารถในทุกภารกิจที่ทรงปฏิบัติซึ่งบทบาทการทหารของพระองค์ส่งสะท้อนถึงความมีวินัยความเข้มแข็งและความเสียสละอันเป็นคุณลักษณะสำคัญของผู้นำอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างให้กับสตรีไทยในการมีส่วนร่วมในภารกิจด้านความมั่นคงของชาติอีกด้วยพระองค์ทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้มีพระยศทางทหารทรงเป็นพลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์และนายทหารราชองครักษ์พิเศษเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2561พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถด้านการทหารโดยพลโทโจนาธานพีบรากาผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกของสหรัฐได้ถวายดาบสปาร์ตันแบบสั่งทำพิเศษแด่พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจ้าหญิงแห่งประเทศไทยเพื่อให้สมพระเกียรติถึงการที่พระองค์ได้เป็นควีนเบรดกิติมศักดิ์เมื่อวันที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2565พระองค์ทรงเปลี่ยนไปด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการฝึกทหารเป็นอย่างยิ่งอย่างเช่นทรงฝึกวิชาโดดร่มแบบสตาติกไลน์ณสนามกระโดดร่มท่าเดือโรงเรียนสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีตลอดระยะเวลาของการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อนาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ขณะนี้เวลา

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย9สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัดวรคัตติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569วันนี้เวลา9นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัดวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังห้องพิธีท้องพระโรงพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ในปีนี้มีพระชนมายุ69พรรษาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลพระราชวัชิรธรรมาจารย์เจ้าอาวาสวัดเกศรศิรกุลประธานสงฆ์ถวายศีลจบเจ้าพนักงานสุภะอรัตตาอารัธนาพระปริตพระสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์แล้วทรงประเคนแด่ประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงประเคนสำรับพระทหารถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์จากนั้นเสด็จออกจากห้องพิธีทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระกรมราชินีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เชิญไปถวายพร้อมกับทรงรับแจกกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานกับแจกกันดอกไม้และของขวัญพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญไปถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและทรงรับเหรียญพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริตนายกเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อเงินลงยาและเนื้อทองแดงซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดให้พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังเชิญไปถวายในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณพระธิดาพระองค์เล็กถวายแจกันดอกไม้และของขวัญในโอกาสนี้ด้วยจากนั้นเสด็จออกหน้าพระตำหนักจักรีบงกตทรงปล่อยโคส่วนพระองค์จำนวน1คู่และโคที่กรมปศุสัตว์ถวายจำนวน1คู่เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรชาวจังหวัดนครราชสีมาเพื่อนำไปเลี้ยงและใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ต่อไปแล้วทรงปล่อยนกเขาชวาจำนวน70ตัวคืนสู่ธรรมชาติซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดถวายต่อจากนั้นประทับรถไฟฟ้าไปยังท่าน้ำพระตำหนักจักรีบงกตทรงปล่อยพันปลาที่กรมประมงจัดถวายจำนวน9ชนิดรวม 490,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่โศกปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาโชโอนปลาโพงและปลาเทโพเพื่อให้เจริญเติบโตพันขยายตามธรรมชาติและรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศต่อไป
4: จบข่าวในพระราชสำนัก
0: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
12: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
13: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถม

0: าด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆนะคะวันนี้มาด้วย2บทเพลงลูกทุ่งนะคะสาวนาสั่งแฟนค่ะคือเอามาได้อะคนอื่นนะแต่อย่าให้สวยเกินกว่าฉันนะนี่เป็นคำขอร้องเป็นคำขอร้องจากสาวสวยพุ่งพวงนะคะคุณพุ่งพวงดวงจันทร์ก่อนหน้านั้นอีสาวท่านซิสเตอร์ค่ะคุณอ้อยทิพย์ปัญญาธรนะครับเพลงของคุณอ้อยทิพย์บทเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่พ่อของดิฉันเนี่ยนะคะชื่นชมอย่างมากมีเทปคาสเซ็ตใส่ไว้ประจำจนดิฉันเนี่ยร้องได้แต่เด็กเลยนะคะคุณกำลังอยู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัคคิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ดิฉันได้ทำหน้าที่เดิมๆนะคะนั่นคือถามให้สิ้นข้อสงสัยส่วนผู้เชี่ยวชาญชำนาญยิ่งในเรื่องของกฎหมายนั่นคืออาจารย์ทนายวินัยวงเมฆมีหน้าที่ค่ะอธิบายความในเรื่องของกฎหมายและอดทนกับคำถามที่แสนจะซื่อใสบริสุทธิ์ของดิฉันอาจารย์มาแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
0: ค่ะ
1: ทั้งที่อยู่ณเพียงแรงหนึ่งและระหว่างที่สัญจรไปมานะครับอยู่ในยานพาหนะนะครับก็ตั้งสติตั้งใจนะครับฟังรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับถ้าขับรถอยู่ก็นะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับถ้านั่งเครื่องอยู่คงไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเป็นกัปตันนะครับก็ระวังนะครับว่าแอร์อะไรติดตามไปด้วยจะไม่รู้ตัวนะครับ
0: แอร์จะหิ้วแป้งหรือเปล่านะคะเรื่องราวในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะตึกกระทึกคึกโครมจนกระทั่งถึงวันนี้นะคะแอร์โฮสเตสสายการบินของไทยนะคะก็ถูกจับคดีรอบขนเฮโรอีนที่ออสเตรเลียนะคะแล้วก็ลามปามาอีกเยอะเลยมีการขนของไปยุโรปแล้วก็มีการขนกัญชานะคะไปอินโดนีเซียล่าสุดนะคะหนุ่มมงอุ้ยพี่ตำรวจที่ทำงานเร็วนะคะเวลาทำงานได้นะคะอาจารย์คะหนุ่มมงค่ะสารภาพเปิดปากเลยนะคะบอกว่ารับแป้งมาจากพะเยาแล้วก็ส่งแป้งให้กับสาวแอร์คนนั้นที่เป็นสาวพะเยามันจะอะไรพะเยาขนาดนั้นนะคะตำรวจพะเยานี่ไม่รู้เลยนะว่ามันเป็นแป้งที่รับส่งกันง่ายดายขนาดนั้นค่ะอาจารย์คะแบบนี้หนุ่มโม้งสารภาพแล้วก็บอกขอโทษแอร์ด้วยพูดแบบนี้นะคะแต่พูดไม่ชัดอาจารย์พูดแบบเมื่อกี้เพราะเขาเป็นโม้งนะคะสาวแอร์คนนี้ยังคงมีผิดไหมคะ
1: ก็ เรื่องความผิดลักษณะเนี่ยคุณแหม่มก็มีช่องทางต่อสู้ก็พอสมควรนะครับมีช่องทางอยู่นะครับเพราะว่าคดีลักษณะเนี้ยเขาอาจจะอยู่ในฐานะในทางภาษากฎหมายก็เรียกว่า innocent agent นะครับก็คือเป็นตัวแทนผู้บริสุทธิ์นะครับคือเป็นก็เรียกเป็นเครื่องมือของบุคคลที่กระทำผิดที่แท้จริงถ้าเขาไม่รู้นะ หมายถึงว่าเขา innocent จริงๆอ่ะ คือเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่รู้เรื่องราวว่าในกระเป๋าช้างนะครับมียาเสพติดอยู่หรือไม่คือเรื่องตรงนี้เป็นเรื่องกรรมเป็นตัวชี้เจตนานะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าของเนี่ยถูกซุกซ่อนอำพรางปิดบังนะครับดังนั้นศาลหรือวรรณสอบสวนเวลาสืบสวนต้องค้นหาพฤติกรรมต่างๆคดีนี้ถ้าเป็นความผิดนะครับเกิดขึ้นในบ้านเราทุกคดีนะครับจะต้องตกเป็นผู้ต้องหาไม่มีทางที่ตำรวจในการจะสั่งไม่ฟ้องนะครับถ้าของอยู่ในความครอบครองเนี่ยนะครับเขาฟ้องไว้ก่อนนะครับส่วนว่าการกระทำของเขาเป็นความผิดหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปพิสูจน์ในชั้นศาลนะครับแต่ว่าสำหรับคดีนี้เนื่องจากว่าตัวน้องแอร์เนี่ยนะครับไปถูกจับที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งก็มีระบบอาจจะแตกต่างบ้านเรานิดหนึ่งคือมันมีอาจจะมีการไต่สวนในเบื้องต้นก่อนว่าเขาเหมือนกับไม่ได้ดำเนินคดีเขาเลย 100% เหมือนบ้านเราบ้านเราเนี่ยถ้าเฮโรอีนยาบ้าเนี่ยอยู่ในความครอบครองเนี่ยคุณต้องไปดีแคลร์ในชั้นศาลนะครับไม่สามารถที่จะบรรลุรอดในชั้นสอบสวนในชั้นอัยการได้นะครับซ ซึ่งจริงๆมีหลายคดีผมเองก็เคยว่าความคดีลักษณะนี้นะครับที่แสดงถึงการกระทำว่ารู้หรือไม่รู้เนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างมีคดีนะครับอยู่คดีหนึ่งนะครับปรากฏว่าผู้ชายขับรถนะครับผู้ชายขับรถมียาเสพติดเนี่ยอยู่ในรถส่วนผู้หญิงเนี่ยนั่งคนข้างคนขับนะครับและเจอด่านตำรวจ เนี่ยกรรมบัญชีเจตนานะครับมีหลายคดีแต่ ผมก็ดูจากแนวรักษาฎีกามาช่วยดีแล้วก็เราก็สอบปากคำก่อนปรากฏว่าผู้หญิงเนี่ยคล้ายๆจะเป็นเหมือนจะเป็นนักร้องอ่ะนะครับแล้วก็ผู้ชายเนี่ยไปรับมาเพื่อจะไปอาจจะไปร้องเพลงไปอะไรก็แต่ผู้ชายเนี่ยครอบครองยาติดแล้วก็เอายาเสพติดไว้ในรถเนี่ยไม่รู้จะไปส่งไม่ส่งก็ไปเจอด่านนะครับปรากฏว่าถึงด่านปั๊บเนี่ยกรรมจะชี้เจตนาว่าผู้หญิงคนนี้รู้หรือไม่รู้ว่าในรถคันนี้มียาเสพติดถ้ารู้เนี่ยแสดงมาด้วยกันครอบครองด้วยกันก็ร่วมกระทำผิดด้วยกันตอนเจอด่านผู้ชายลงจากรถวิ่งเลยอันนี้กรรมที่มาอันนี้ผู้ชายรู้แน่แต่ว่าผู้หญิงเนี่ยพอหมดมาขอตรวจเขาก็ลงจากรถแล้วก็ยืนให้เขาตรวจค้นไม่มีพฤติการว่าจะหลบหนีหรือบ่งชี้ว่ารู้ว่าในรถเนี้ยมียาเสพติดนะครับเพราะว่าคนกระทำความผิดเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเจอสถานการณ์อย่างนี้ก็มีพฤติการลุกลี้ลุกลนนะครับแล้วก็หรือพฤติการจะหลบหนีแต่ถ้าไม่มีไอ้คดีนี้ศาลเชื่อว่าจำเลยนะครับไม่น่าคือจำเลยไม่รู้ยังสงสัยอยู่ว่าจำเลยไม่รู้ว่าในรถเนี้ยมียาเสพติดนะครับก็ยกฟ้องไปนะครับอันนี้คือแสดงให้เห็นว่ารู้หรือไม่รู้และมีตัวอย่างหลายอันนะครับที่มาเจอด่านทางหลวงนะครับอีกคนหนึ่งลงจากรถและลุกลี้ลุกลนอีกคนลงแล้วเฉยๆบอกติดรถมาจะไปนู่นไปนี่ขอติดรถก็มานะครับแต่บางเรื่องบางราวบางคำรักษาฎีกาศาลวิจัยว่ายาเสพติดเนี่ยโทษสูงนะครับโทษสูงหากไม่รู้ด้วยกันเนี่ยไม่เชื่อว่าอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้ทำผิดแท้จริงจะยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งร่วมนั่งรถมาด้วยเพราะอาจจะล่วงรู้ถึงยาเสพติดล่วงรู้พฤติกรรมต่างๆเนี่ยอีกแนวหนึ่งก็มองกันว่าแม้จะไม่แสดงอาการนะก็เป็นความผิดได้เหมือนกันนะครับสำหรับแอร์เนี่ยนะครับ ก็มันก็มีพฤติการอะไรที่บ่งชี้หรือเปล่าต้องดูนะครับเพราะว่าหนึ่งถ้าเรื่องที่เขาประกาศรับฝากกระเป๋าเนี่ยนะครับ และคิดค่าตอบแทนแต่ว่าเนื่องจากมีกติกาที่ห้ามแต่ผมเข้าใจว่ามีกติกาห้ามจริงแต่ว่าแอร์ส่วนใหญ่ก็ทำกันคือแพทย์จะห้ามแต่ก็คือเขาเรียกว่าหลบเลี่ยงกติกานะครับก็เพื่อผลประโยชน์นะครับไปมาเนี่ยได้เที่ยวละ8,000 9,000 หมื่นหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็คุ้มแค่เอากระเป๋าขึ้นเครื่องแล้วก็ไปส่งต่อนะครับแต่ว่าการที่เอากระเป๋าขึ้นเครื่องส่งต่อเนี่ยมันมีโอกาสผิดพลาดได้ถ้าเกิดว่าในนั้นมียาเสพติดนะครับมีของผิดกฎหมายนะครับอันนี้ต้องดูพฤติกรรมอ่ะหนึ่งวุฒิภาวะการศึกษานะครับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในการเป็นแอร์ไปมาเนี่ยขี่รอบขี่ครั้งแล้วเนี่ย
0: นะครับ15ค่ะ
1: 15ครั้งที่รับสารเนี้ยซึ่งคดีเนี้ยเหมือนทางฝ่ายรัฐไทยเนี่ยนะครับเจ้าที่เราเนี่ยก็พยายามจะสอบหาข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับเหมือนก็ส่งให้กับออสเตรเลียว่า

0: น้องแอร์เนี่ย
1: ค่ะ
0: น่าจะมีส่วนรู้ไม่รู้คือเขาสอบสวนทั้งผิดและบริสุทธิ์นะหาทั้งสองด้าน แต่ถ้าเป็นคดีที่เกิดขึ้นบ้านเรานะครับคุณแหม่ม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หาด้านเดียว ผมสังเกตได้เลยว่าหาได้เดียวว่าเขาผิดหรือไม่จะไม่หาว่าเขาบริสุทธิ์หรือไม่นะจะไม่แสวงหาพยานฐานในทำนองว่าผู้ต้องหาบริสุทธิ์นะบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดบ้านเราแต่บังเอิญเรื่องนี้ไปเกิดออสเตรเลียแล้วในไทยก็มีกระแสตาม เขาพยายามสอบสวนทั้งสองด้านหาพยานทั้งสองด้านว่ารู้ไม่รู้รู้ไม่รู้นะครับแต่ถ้าเกิดที่บ้านเราโดนจับที่โดนเมืองโดนจับที่สุวรรณภูมิเนี่ยรับรองเสร็จทุกรายไม่มีจะสอบสวนหาข้อมูลว่าเขารู้ไม่รู้เขาสันนิษฐานว่ารู้ไว้ก่อนนะครับอันนี้คือความชัดเจนแต่ว่าหลักการต่อสู้คดีก็จะมีว่าหลักของกฎหมาย innocent agent เนี่ยผมก็ สมัยที่เรียนนิติบัณฑิตก็ศึกษาหาข้อมูลว่ามันคือนัยยะตรงนี้คืออะไรก็เป็นเครื่องมือของผู้กระทำผิดโดยเขาไม่รู้นะจะเรียกว่าใช้กระทำผิดไม่ได้ แต่ใช้เขาเป็นเครื่องมือนะครับในอดีตเนี่ยมันเคยมีตัวอย่างอย่างที่บอกว่าเด็กอายุ7ขวบ8ขวบเนี่ย ซึ่งยังไม่รู้เลยเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือในการส่งยาเสพติดเพราะถ้าเด็กถูกจับเด็กไม่ผิดนะครับเพราะอายุมันต่ำกว่านะครับหรือถ้าสูงหน่อยผิดแต่สามไม่ลงโทษอย่างกรณีขับรถชนพระอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้ถ้าเด็กโดนจับก็ไม่เป็นไรแต่ว่าไอ้ตัวการใหญ่ก็รอดปลอดภัยนะครับก็โดยใช้เด็กพอใช้เด็กเด็กไม่รู้เนอีโนยเนก็เด็กนั้นจะเป็นเครื่องมือของผู้กระทำความผิดก็ถือก็เป็นคนถือว่าผู้กระทำเป็นผู้กระทำเองเรียกว่ากระทำโดยทางอ้อมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นแนวทางเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นและมีหลักกฎหมายอยู่ลักษณะนี้นะครับที่เป็นรายการที่ติดตามฟังรายการนะครับว่ามันมีกรณีลักษณะนี้อยู่นะครับมีคำพิพากษาฎีกาทํานองเนี้ยเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งยกฟ้องอยู่ก็เยอะเหมือนกันที่ลงโทษเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ต้องติดตามกันดูนะครับว่าเรื่องนี้มันจะจบว่าทางออสเตรเลียเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยจะปล่อยตัวน้องหรือเปล่าเพราะผมเข้าใจว่าเขาไต่สวนมูลฟ้องก่อนนะครับหาข้อมูลว่าบริสุทธิ์หรือผิดถ้าผิดก็จะเป็นกระบวนการอีกชั้นหนึ่งแต่ถ้าบริสุทธิ์ก็อาจจะปล่อยตัวเลยนะครับอันนี้ก็ต้องตามดูแต่ว่าการที่ปปส.ไทยเนี่ยนะครับสอบสวนหาข้อมูลเนี่ยทั้งสองด้านมันก็เป็นประโยชน์กับน้องแอร์นะครับยิ่งผู้ชายที่เขาเรียกอะไรอ่ะนำของมาส่งเนี่ยนะครับแต่ไม่รู้ว่ามีการติดต่ออะไรลึกกว่านั้นหรือเปล่าถ้าติดต่อตามปกติเหมือนกับคนรับจ้างทั่วไปเนี่ย
1: ครับ
0: ก็อาจจะรอดได้นะครับรอดได้เพราะว่ามีอยู่คดีก่อนหน้านี้ผมที่ทำอยู่ก็คือไอ้ที่ผมอธิบายฟังว่านำเข้าไอ้อะไรอ่ะใบมะรุมมาตลอดนะครับแต่ครั้งสุดท้ายกลายเป็นใบคัดนะครับโดยคนที่เป็นมันเป็นเอเย่นเนี่ยเป็นตัวแทนนะครับนำเข้าสินค้านำเข้าส่งออกสินค้าเนี่ยนะครับโดยเมื่อก่อนสิ่งถูกกฎหมายทุกอย่างแต่ว่ามีอยู่ครั้งนั้นนะครับปรากฏว่ามีสิ่งไม่ถูกต้องตามหมายหรือสิ่งมีสารเสพติดนะครับวัตถุออกฤทธิ์เนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่าใบคัดมาแต่เอกสารเนี่ยมาในใบมะรุมแต่ว่ามันมีคัดอยู่ด้วยทำให้เกิดสงสัยและจนเจ้าที่ตรวจสอบพบว่าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นพืชต้องห้ามเป็นพืชที่มีวัตถุออกฤทธิ์นะครับเป็นความผิดต่อกฎหมายแต่ศาลเชื่อว่าพฤติการเนี่ยจำเลยเนี่ยไม่น่าจะรู้ว่านะครับอันเนี้ยเป็นสารเสพติดเพราะเจ้าที่ทั่วไปยังไม่รู้เลยจำเลยก็ไม่ควรจะรู้นะครับก็ยกฟ้องไปได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็อาจจะเข้าข่ายลักษณะนั้นได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่เทคนิคนะครับเทคนิคที่จะสอแสดงเจตนาให้ศาลเห็นว่ารู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองกรรมจะชี้เจตนานะพฤติกรรมของเขาเนี่ยจะเจตนาเห็นว่ารู้ไม่รู้ของเขาดีหน่อยว่าพอคือเขามีสอบถามว่ามีกระเป๋าไปฝากมาบ้างหรือไม่เขาแสดงตัวทันทีนะครับไม่มีพฤติกรรมจะสงสัยเพราะปกติคนการทำผิดกฎหมายและรู้ว่ามีสารเสพติดเนี่ยมันน่าจะรักษาหลบเลี่ยงอ่ะแต่นี้เขารักษาเปิดเผยนะครับไอ้เปิดเผยนี้

0: จะเขาเรียกใจดีสู้เสือก็ได้หรือว่าพฤติกรรมอย่างนั้นจริงๆก็ได้นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแสดงเขาขนโดยไม่รู้ว่ามีสารเสพติดเพราะธรรมชาติของคนกระทำผิดเนี่ยมันต้องมีพฤติกรรมไปอีกทางหนึ่งอีกฝั่งตรงข้ามอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้เราติดตามดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วน้องเขาพ้นจากคดีความนี้หรือไม่ครับ
1: ค่ะอาจารย์คะเมื่ออาจารย์พูดเช่นนี้ว่ากรรมส่อเจตนาเนี่ยนะคะมันก็เกิดคำถามว่ารู้ว่าเสี่ยงแต่ก็ยังจะเล่นของสูงแล้วแบบนี้น้องก็รู้อยู่ดีแล้วก็ผิดกฎของสายการบินแต่ยินดีจะเสี่ยงเพื่อเงินนะคะอันนี้คือคำถามข้อหนึ่งนะคะ
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็เป็นอย่างผมบอกว่าเป็นสิ่งที่เขาตั้งก็สังเกตอยู่หนึ่งไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดานะอันนี้เป็นผู้มีวุฒิการศึกษามีประสบการณ์มีการงานมาเนี่ยนะครับไม่ควรจะเสี่ยงแต่เนื่องจากว่าพอตรวจสอบเนี่ยไอ้ค่าตอบแทนมันก็ไม่ได้สูงมันเป็นราคาปกติใช่ไหมซึ่งคนอื่นก็ทำไม่ใช่เขาทำคนเดียวนะจริงๆอ่ะเพียงแต่ว่าพอมีเรื่องก็ไปเสพกันคนอื่นก็ทำคือมันผิดระเบียบจริงแต่ก็มันก็หลบกันได้และอย่างน้อยก็ได้ค่าตอบแทนเที่ยวละ 8,000 9,000 มันก็อาจจะเห็นว่าคนอื่นทำก็ทำตามกันไปโดยไม่ได้ฉุกคิดว่ามันอาจจะมีของผิดกฎหมายอยู่ซึ่งจริงถ้าเฉลียวใจหน่อยนะครับตรวจสอบก่อนให้ก่อนเนี่ยคือถ้าตรวจสอบแล้วอย่างละเอียดเนี่ยมันอาจจะเจอหรือพบสิ่งผิดปกติบ่งชี้สมมติว่ากระเป๋าช้างซึ่งปกติทั่วไปเนี่ยมันไม่น่าจะมีของหนักขนาดนั้นนะครับถ้าจับแล้วหนักก็ต้องระแวดระวังต้องสังเกตต้องแกะแต่พอไม่นั่นเลยเนี่ยมันต้องดูว่ามันมีกระบวนการคนอื่นสกรีนให้หรือเปล่าบางทีแฟนอยู่แฟนดูให้ก็คิดว่าไม่เป็นหนาแล้วก็เป็นก็อยู่ที่ว่าพอเขาขึ้นคิดว่าแฟนดูให้ดีแล้วก็เชื่อแฟนอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มีคนรักอยู่ด้วยใช่ไหมถ้าคนรักดูส่งให้เนี่ยก็อาศัยก็เรียกอะไรอ่ะอยู่ด้วยกันไว้วางใจกันเนี่ยไอ้นุกอาจจะเลินเล่อไม่นั้นผู้หญิงก็ไปเชื่อผู้ชายว่าเออทุกอย่างเรียบร้อยก็ไม่ตรวจดูด้วยตัวเองนะครับก็อาจจะเป็นประเด็นที่เป็นช็อตๆที่ก็ต้องสู้คือสำคัญที่สุดเนี่ยก่อนนำของขึ้นเครื่องเนี่ยนะครับระหว่างจากคอนโดไปเครื่องเนี่ยมันมีพฤติกรรมอะไรที่ไอ้สงสัยไหมว่าแวะดูแวะอะไรเนี่ยลักษณะเนี่ยแต่ถ้าเป็นตามปกติเนี่ยโอกาสที่เขาจะรอดก็มีสูงพอสมควรถ้าเขาใช้ผู้ชายเนี่ยที่ว่าเป็นคนรักเขาเนี่ยเป็นตัวตัดตอนคือเป็นคนสกรีนดูเขาเชื่อและผู้ชายก็ไม่ดูอะไรมากคิดว่ามีปัญหาก็เอาแล้วใส่กระเป๋าแพ็คใส่กระเป๋าใบใหญ่ไปอันนี้ผมเข้าใจว่าไม่ได้ถือเป็นกระเป๋าแยกไปนะน่าจะเอาไปใส่ในกระเป๋าใบใหญ่ใบหนึ่งนะครับไอ้กระเป๋าช้างเนี่ยไอ้ถุงเป็นถุงผ้าลักษณะเนี่ยไม่น่าจะยิ้วถือไปมันน่าจะอยู่เก็บเข้าไปในกระเป๋าล้อเลื่อนล้อลากเนี่ยอีกกระเป๋าหนึ่งน่าจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่านะครับพอไปถึงก็เปิดแล้วก็เอาไปให้เขามารับนะครับอันนี้เพราะกฎหมายระบบกล่าวหาก็สันนิษฐานนะขโมยสุดอยู่นะครับ
1: ค่ะค่ะคราวนี้มีคำถามต่อไปค่ะอาจารย์ถึงความกระตือรือร้นน่ะของหน่วยงานนะในประเทศไทยตั้งแต่นายกลงมาเลยนะโอ้โหมันกระตือรือร้นขนาดนี้แหม่มก็แก่แล้วไม่รู้อายุจะเลยไหมแหม่มก็เห็นความกระตือรือร้นคนไทยก็เห็นอาจารย์ก็คงจะเห็นด้วยต่อไปนี้ถ้าสมมุติว่าอายุแหม่มผ่านนะอาจารย์แหม่มความสูงแหม่มได้นะแล้วแหม่มต้องเดินแบบหุ่นเลิศเชิดหญิงอ่ะแบบอะไรอ่ะอาจารย์เคยเห็นเขาเดินกันใช่ไหมคะเป็นแถวเป็นแนวอ่ะเวลาเขาเดินกันนะแบบมองคนแบบด้วยหางตาแบบเนี้ยต่อไปนี้เราที่เป็นกัปตันเป็นแอร์เป็นสจ๊วตเราไปขนของพวกนี้แล้วพอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเราก็อ้างแบบแอร์ผู้หญิงพะเยาคนนี้แล้วก็รัฐไทยหน่วยงานราชการไทยก็ทุ่มเทสรรพกำลังเข้ามาช่วยเราก็มีหนทางสู้แบบนี้ได้ไหมคะ
0: ก็อย่างที่บอกอ่ะจริงๆนะมันควรมีมาตรฐานเดียวกันโดยหลักการควรเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการสืบสวนสอบสวนแสวงหาพยานหลักฐานจริงๆเนี่ยกฎหมายเขียนว่า ต้องรวบรวมทั้งที่พิสูจน์ว่าผิดและบริสุทธิ์เนี่ยเข้าสู่สำนวนไม่เอาด้านเดียว

0: ผมบอกว่าถ้าเกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยและคนทั่วไปเนี่ยโดนทุกคดีนะครับไปพิสูจน์เอาจะไปต่อสู้ไปพิสูจน์ในชั้นศาลนะครับแต่เรื่องนี้ถ้าทำแบบนี้ทุกคดีเนี่ยมันเป็นมาตรฐานเดียวกันก็ต้องถือว่าถูกต้องนะคือทำแบบนี้ถูกต้องคือต้องแสวงหาทั้งสองด้าน
1: นะ
0: ครับในด้านบริสุทธิ์ก็ต้องหาพยานหลักฐานให้เขาด้วยไม่ใช่จักพันละไปให้จำเลยไปหาในชั้นศาลมันหาไม่ทันหาไม่ได้อะมันยากแต่ถ้าอำนาจรัฐเข้าไปหาข้อมูลอย่างเนี้ยก็เห็นได้ชัดนะครับว่ากระบวนการเนี่ยน้องเนี่ยคือน้องแอร์เนี่ยก็เบาลงนะในเรื่องพยานหลักฐานว่าทางนี้หาไปซัพพอร์ตให้อ่ะนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่เป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้องนะคือต้องหาถ้าเขาบริสุทธิ์ต้องหาส่วนเขาบริสุทธิ์ด้วยไม่จะผลักให้เขาว่าผิดอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าในสื่อก็มันมีทั้งสองด้านนะครับความเห็นนักกฎหมายก็เป็นได้ทั้งสองด้านอย่างผมบอกนะครับว่าหลักการวิจัยช่างหนักพยานของศาลเนี่ยเขาดูที่พฤติการต่างๆเพราะว่าเนื่องจากว่ามันไม่มีหลักฐานว่าเขาจับต้องยาเสพติดมาก่อนนะครับเขาไม่เห็นยาติดมาก่อนฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้เนี่ยศาลต้องหาพฤติการของจำเลยรู้หรือไม่รู้กรรมจะชี้เจตนานะครับ
1: ครับอาจารย์ค่ะงั้นกลับมาเมืองไทยค่ะสมมุติว่าหลุดคดีทางออสเตรเลียโดยที่มีอำนาจรัฐของประเทศไทยเนี่ยช่วยหาข้อมูลอย่างดีแล้วก็ส่งไปสนับสนุนปรากฏว่าเขารอดทางนู้นพอกลับมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิถามอาจารย์นะแอร์สาวคนนี้ค่ะจะเดินเลือดเชิดหญิงข้างนอกถูกใส่ข้างในเป็นโพรงหรือว่าต้องมุดเข้าไปอยู่ในตารางก่อนยังไงหรือไม่คะ
0: คือจริงๆโดยหลักกฎหมายนะครับถ้าผ่านการคือจำเลยนะครับถูกฟ้องได้ครั้งเดียวนะครับถูกฟ้องได้ครั้งเดียวหมายความว่าถ้าศาลพิพากษาแล้วเนี่ยครับว่าไม่ผิดเนี่ยจริงๆหลักการเนี่ยไม่ควรจะพิพากษาเขาที่ประเทศไทยก่อนอีกนะครับแต่วันนั้นผมนั่งฟังคดีที่ศาลฎีกาตัดสินนะครับศาลไทยเนี่ยไม่ได้ยอมรับคำพิพากษาของศาลต่างประเทศนะครับเพราะว่าศาลตัดสินมาแล้วคดีหนึ่งที่ต่างประเทศแล้วพอกลับไปไทยเขาถูกฟ้องในการกระทำเดียวกันนะครับซึ่งศาลชั้นต้นบอกว่าเป็นการฟ้องซ้ำหรือว่ามีข้อรักษาเศรษฐกิจในความผิดซึ่งได้ศาลได้ชี้ไปแล้วนะที่ต่างประเทศมาฟ้องเราอีกที่เมืองไทยเนี่ยศาลชั้นต้นบอกไม่ได้มันซ้ำตามวิอาญาประมวลอาญาแต่ศาลฎีกาไม่ได้ยอมรับตรงนี้นะคุณแม่นะครับไม่ยอมรับอำนาจศาลเหมือนคดีที่อะไรเรื่องคุณสมบัติของรัฐมนตรีท่านหนึ่งเกี่ยวเรื่องออสเตรเลียเหมือนกันน่ะรัฐนูนก็ไม่ได้ยอมรับคำพิพากษาของต่างประเทศนะครับเอามาก็เรียกว่าอธิปไตยทางยุติธรรมเนี่ยมันจะมีเหนือรัฐไทยไม่ได้ถ้าของต่างประเทศในความหมายเป็นอย่างนั้นของเราก็ต้องมีอิสระเราต่างหากไม่จำเป็นต้องถือตามนั้นนะครับแต่ถ้าเขาถูกพิพากษามาแล้วบางทีถ้ากลับมาประเทศไทยเนี่ยก็มาดูโทษกันว่าถ้าถือว่าผิดที่ต่างประเทศนะแล้วโทษได้รับมาแล้วเท่าไหร่เนี่ยบางทีกฎหมายก็มาพิจารณาเรื่องโทษที่เมืองไทยต่อนะครับว่ารับมามากน้อยเพียงใดนะครับบางทีหักกลบลบกันอาจจะไม่มีแล้วเพราะว่ากรณีที่มีการบางทีมีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกันเนี่ยแลกกันเนี่ยนะครับนี้พอกลับมาปรากฏว่าโทษตามกฎหมายไทยเนี่ยอาจจะเหลือหรือจำคุกเกินไปแล้วเขาก็ต้องมาดูตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่ยอมรับอำนาจศาลต่างประเทศเนี่ยมีแล้วกรรมการฎีกานั้นฎีกาเนี่ยผมว่าเพิ่งตัดสินเมื่อปีนี้นะครับชี้ขาดไปเมื่อสักไม่เกินเดือนผมนั่งฟังอยู่ผมว่าดีคำรักษาฎีกานี้มีเป็นแนวเป็นแถวได้ โดยเอาเรื่องการพักโทษนะครับที่ต่างประเทศกับของไทยเนี่ยมาวิจัยเหมือนกันนะแต่ว่าคดีนั้นศาลฎีกาวิจัยว่าฝ่ายจำเลยไม่สืบไม่ชัดว่าการพักโทษที่ต่างประเทศกับพักโทษตามพระราชบัญญัติไอ้กรมราชทัณฑ์ของเราที่บ้านเราเนี่ยมันแมทกันหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับศาลเลยไม่ค่อยยอมรับตรงนั้นนะครับก็กลับเป็นว่าเหมือนยังไม่รับโทษหรือรับโทษมายังไม่เพียงพอต้องมารับโทษใหม่ที่ประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางอยู่ให้เห็นว่า

0: อธิปไตยทางด้านยุติธรรมทางสารยุติธรรมเนี่ยเราไม่ได้ด้อยกว่าเขาอะมันต้องเท่าเทียมกันเราไม่จำเป็นต้องยอมรับถ้าตามแนวนั้นนะครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นเบรกนี้นะคะอาจารย์ต้องพักด้วยบทเพลงที่ดังเมื่อปีพ.ศ. 2547โอ้โหตอนนั้นดังมากเพราะว่าเป็นไทยล็อกบอกว่ารู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองรู้ว่าเหนื่อยถ้าอยากได้ของที่อยู่สูงยังไงจะขอลองดูสักทีเล่นของสูงบิ๊กแอดเพื่อจบเบรกนี้ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

town.

Korean kimchi hot hot. ใหม่ยำยำ hot hot Korean kimchi.

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: 2ล้านลูกมาตรการรับซื้อเร่งด่วนเดิม10ล้านลูกจึงไม่เพียงพอกระทรวงพาณิชย์จึงดันลงชุมชนเป็นตัวช่วยสำคัญให้ชุมชนบริหารจัดการคัดคุณภาพและกำหนดราคาที่เป็นธรรมเองโดยเตรียมขยายผลจากราชบุรีไปยังสมุทรสงครามสมุทรสาครและนครปฐมพร้อมร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำแผนแม่บทระบบลงให้ยั่งยืนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจงมาตรการเชิงรุกปรับนอมินีส่งผลกลุ่มเสี่ยงลด 65%นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามปัญหาตัวแทนอำพรางหรือนอมินีว่านอมินีเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นและสะสมมาอย่างยาวนานในสังคมไทยหากดูจากสถิตินิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงนอมินีปี2541มีจำนวน523รายปี2551จำนวน2041รายปี2561จำนวน5143รายปี2568จำนวน 11,746 รายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมียอดสะสม 119,297 รายอย่างไรก็ตามระหว่างวันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569นิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงลดลง 65% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาการที่รัฐบาลชุดนี้ได้ให้ความสำคัญและจริงจังต่อการป้องกันและปราบปรามนอมินีส่งผลให้การจัดตั้งบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงอย่างต่อเนื่องกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมลงนาม MOU กับ23หน่วยงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางนอกจากนี้ได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานอื่นๆช่วยตรวจสอบเช่นกรมสรรพากรกรมที่ดินชุดเฉพาะกิจสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมยังลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงนอมินีเชิงลึกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยประเภทธุรกิจกลุ่มเสี่ยงนอมินีที่เน้นตรวจสอบได้แก่สำนักงานบัญชีสำนักงานกฎหมายวิลล่าธุรกิจก่อสร้างธุรกิจต่างด้าวในหน้าธุรกิจค้าเหล็กธุรกิจท่องเที่ยวนำเที่ยวโคเวิร์กิ้งสเปซโรงงานอุตสาหกรรมลงมะพร้าวและธุรกิจร้านอาหารจีนจ่อรับรอง12อาชีพใหม่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเกิดใหม่เติบโตจีนวางแผนรับรองอาชีพใหม่12อาชีพซึ่งรวมถึงวิศวกรฝาแฝดดิจิทัลช่างเทคนิคหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพและนักวิเคราะห์ข้อมูลกีฬาสะท้อนรูปแบบการจ้างงานใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่เศรษฐกิจจีนพัฒนาไปอย่างรวดเร็วสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่าประกาศล่าสุดจากกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมของจีนระบุว่าจีนจะเพิ่มสาขาวิชาชีพใหม่อีกหลายสาขาภายใต้กลุ่มอาชีพที่มีอยู่เดิมได้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกการบินระดับต่ำนักพัฒนา AI agent ผู้ตรวจสอบยานยนต์พลังงานใหม่และนักออกแบบปรับปรุงที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุแผนการรับรองอาชีพใหม่นี้สะท้อนความพยายามของจีนในการปรับแรงงานให้เข้ากับการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจซึ่งขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมเกิดใหม่ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแพร่หลายและภาคบริการที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นพร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างแหล่งจ้างงานใหม่โดยนับตั้งแต่ปี2019กระทรวงได้ประกาศรับรองอาชีพใหม่มาแล้ว7ชุดทำให้ปัจจุบันมีอาชีพใหม่ที่ได้รับการรับรองรวม110อาชีพและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
0: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
8: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
7: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะ

0: น้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด

0: ณผู้ฟังรักคุณผู้ฟังหลงอย่าหลงไปที่อื่นไปใช้ได้นะคะหลงอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆโอเคค่ะก่อนหน้านั้นรักเธอท้องฟ้าคุณสายันสยามไม่มีในยักษ์กับข่าวล่วงหน้าก่อนหน้านี้นะรักเธอท้องฟ้า คนที่ยินบ่อยๆจะรู้นะคะอันคุณผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆกับดิฉันแม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ผู้ใสซื่อบริสุทธิ์ดุจน้ำในคลองดำดำตอนนี้เรากำลังจะมีผู้ว่ากทม.นะคนใหม่ซึ่งเป็นคนเดิมต้องพูดแบบนี้นะคะดิฉันก็จะทำหน้าที่ถามให้สิ้นข้อสงสัยและเกี่ยวเนื่องนะคะกับข่าวเด็กพิเศษเนี่ยนะคะขับรถกระบะซิ่งชนพระนะคะมรณภาพไป10รูปนะคะถามถึงความรับผิดชอบนะคะว่าเอ๊ะจะยังไงนะคะเพราะว่าเป็นเด็กพิเศษแล้วยังคงเป็นเด็กเนื่องจากว่าเด็กอายุ11สอยพระเนี่ยนะคะมรณภาพไปถึง10รูปจะยังไงอาจารย์ทนายวินัยจะตอบในข้อกฎหมายและอาจารย์นะคะก็ไม่ตายอยู่ในสายแล้วอาจารย์คะ
1: ครับผมก็พระไม่ตายก็แม่แต่ว่าม
0: รณ
1: ภาพนะครับไม่ตาย
0: คร
1: ับ ก็คือก็ต้องยอมรับนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยสร้างความคนละกัน
0: โอ้โห
1: มันเป็นเรื่องสุดขั้วไปสองทางเลยนะครับเพราะว่าทางหนึ่งก็เป็นเด็กนะครับอีกด้านหนึ่งฝ่ายเสียหายก็เป็น

0: พระนะครับก็เป็นประเด็นปัญหากฎหมายเนี่ยตามมาในสื่อโซเชียลเนี่ยนะครับว่อนกันไปหมดเลยนะครับเพราะว่าพอเด็กกระทำความผิดเนี่ยนะครับแล้วเป็นเด็กพิเศษด้วยน
1: ะ
0: ครับซึ่งพิเศษไม่ยังไม่เท่าไหร่นะครับอายุเขาน้อยด้วยนะครับในทางประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับเด็กไม่เกิน12กระทำความผิดนะครับไม่ต้องรับโทษเรื่องนี้ก็คือเด็กเนี่ยนะครับคือผมว่าเขาสามารถที่จะขับขี่รถนะครับเกียร์กระปุกเกียร์ธรรมดาเนี่ยได้นะครับอย่างเขาเรียกขึ้นถนนได้แบบไม่เขาเรียกอะไรตกข้างทางขึ้นข้างทางของทางแสดงว่า มีเคยขับขี่รถนะเคยขับรถคันนี้มาก่อนหน้านี้นะครับระดับหนึ่งแล้วอะถ้าวิเคราะห์นะครับถ้าวิเคราะห์โดยเพราะปกติเนี่ยไอเกียร์กระปุกมันขับยากนะมันต้องเหยียบคลัตช์ด้วยอะไรด้วยจะได้ว่า
1: ถามอาจารย์สักนิดนึงค่ะอาจารย์ค่ะว่าอาจารย์นะคะท่านเกียร์กระปุกไหมคะ
0: ท่านครับคือผมเนี่ยตอนเราอยู่มัธยมต้นๆ นะครับอาจจะ1-3เนี่ยที่บ้านมีรถตอนนั้นจำได้รถยี่ห้อดัตสันนะคุณไม่ใช่ดิสันนะครับเกียร์กระปุกไม่มีแอร์นะครับหัวอะไรก็รุ่นช้างเหยียบตัวออกป้อมๆอ่ะนะครับเราก็ขับขี่ได้นะตอนนั้นอายุก็น่าจะ13-14นะครับก็ได้ขับได้วิ่งรถ2แถวว่าแต่ว่ามีทางบ้านเราเรียกมีนายหัวเราห้อยท้ายแต่พอเผลอนะครับนายหัวอยู่เราก็ขับได้นะครับอันนี้ถือว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยถือว่าตอนนั้นเนี่ยเรายังเป็นผู้เยาว์นะครับและไปขับขี่รถเนี่ยถ้าเกิดไปเฉี่ยวชนเนี่ยในทางแพ่งเนี่ยในทางแพ่งเนี่ยถ้าอายุไม่เกินจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับในทางแพ่งเท่าผิดชอบอ่ะนะครับแต่ทางอาญาเนี่ยคือผิดแต่ไม่ต้องรับโทษนะครับแต่ว่าผู้ที่ต้องรับผิดเนี่ยนะครับจากนั้นเนี่ยเนื่องจากเด็กเนี่ยถึงแม้จะผิดเนี่ยครับแต่ว่าบังคับรับผิดชอบทางแพ่งบังคับอะไรก็ไม่ได้เขาเด็กอ่ะทรัพย์สินก็ไม่มีอ่ะจะยึดทรัพย์อะไรก็ไม่มีนะครับดังนั้นกฎหมายเลยเขียนนะครับไอ้ผู้ที่มีหน้าที่นะครับดูแลเนี่ยต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะครับแต่ว่าโดยหลักกฎหมายเรื่องละเมิดเนี่ยนะครับมันต้องเริ่มต้นจากเด็กเนี่ยนะครับใช้เขาเรียกว่าผู้ครอบครองหรือควบคุมยานพาหนะอันเดินด้วยเครื่องจักรกลเนี่ยหรือทรัพย์สินที่เกิดอันตรายได้โดยสภาพกฎหมายชนิดฐานเนี่ยจะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะและทรัพย์นั้นเว้นแต่ความเสียหายเกิดจากเหตุทุจริตหรือเพราะความผิดของผู้เสียหายเองนะครับอันนี้ก็มีกว่าความผิดของผู้เสียหายเองหรือจากเหตุสุดวิสัยนะครับแต่กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับไม่น่าจะมีนะครับดังนั้นเมื่อเกิดจากรถกฎหมายสันนิษฐานว่าคุณขับขี่มาไปชนคนเดินถนนเนี่ยต้องสันนิษฐานว่าคุณผิดนะครับพอสันนิษฐานผิดต้องแก้ตัวมีหน้าที่ต้องแก้ตัวว่าไม่ผิดเนี่ยซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับซึ่งถ้าตามข้อที่จริงที่ออกมาทางสื่อเนี่ยชัดเจนว่าเด็กควบคุมยานพาหนะแล้วไปชนเด็กเนี่ยนะครับในทางแพ่งเนี่ยต้องรับผิดชอบแต่เด็กไม่มีทรัพย์สินนะครับกฎหมายเลยบัญญัติว่าบิดามารดานะครับอันนี้กรณีที่เป็นผู้เยาว์ที่ยังมีความไร้ความสามารถอยู่นะครับบอกบิดามารดาผู้เยาว์หรือผู้อนุบาลของผู้วิกลจริตต้องร่วมรับผิดกับผู้เยาว์หรือวิกลจริตในผลละเมิดที่ผู้เยาว์หรือวิกลจริตได้กระทำเว้นแต่นะครับบิดามารดาหรือผู้อนุบาลจะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรนะครับในกรณีนี้เนี่ยบิดามารดาตามบทบัญญัติดังกล่าวต้องเป็นบิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายมารดาชอบอยู่แล้วนะครับแต่ทีเนี้ยปัญหาคดีนี้ผมไม่มั่นใจว่าบิดามารดาเขาเนี่ยสมรสกันหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าบิดานะครับไม่สมรสกับมารดาเขาจะเป็นบิดาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับก็ไม่ต้องรับผิดตามบทบัญญัติดังกล่าวนะครับไม่ต้องผิดบทบัญญัติดังกล่าว

0: ไอ้กรณีนี้ถ้าเด็กทำผิดเนี่ยนะครับบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายต้องรับผิดชอบสันนิษฐานว่ารับผิดชอบเว้นแต่บิดามารดาหรือผู้บังคับจะพิสูจน์ได้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วนะครับทีนี้ถ้าบิดาเป็นบิดาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเราไปว่าเขาตามมาตรานี้ไม่ได้แต่ก็มีบทบัญญัติในอีกมาตรา1นะครับเรียกมาตรา430ไอ้ที่ผมพูดก่อนหน้านี้คือ429นะครับเขาบอกว่าครูบาอาจารย์อันนี้ครูอาจารย์ที่ดูแลเด็กนะครับนายจ้างหรือบุคคลอื่นซึ่งรับดูแลคือไอ้สถานรับเลี้ยงดูเด็กนะรวมถึงผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถนะครับอยู่เป็นนิดหรือชั่วครั้งชั่วคราวอยู่เป็นนิดก็เป็นประจำหรือครั้งคราวเนี่ยนะครับเขาบอกต้องรับผิดร่วมกับผู้ไร้ความสามารถในการละเมิดซึ่งเขาได้กระทําในระหว่างที่อยู่ในความดูแลนะครับต้องอยู่ในความดูแลนะครับไม่ว่าดูแลประจำหรือชั่วครั้งชั่วคราวแต่เกิดขึ้นระหว่างที่อยู่ในความดูแลของเขานะครับแต่ว่านี้กฎหมายให้ฝ่ายที่เสียหายเนี่ยเป็นฝ่ายพิสูจน์นะครับว่าบุคคลพวกนี้ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรอันนี้ก็จะยากกับผู้เสียหายอยู่นะครับ
1: เ
0: พราะพอเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ว่าดูแลเด็กคนนี้อยู่นะครับครูบาอาจารย์นายจ้างรับจ้างดูแลเด็กหรือว่าคนไร้ความสามารถวิกลจริตอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราจะฟ้องเขาเราต้องพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแต่ถ้าเป็นบิดามารดาผู้อนุบาลที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับอันเนี้ยฝ่ายผู้เสียหายไม่ต้องพิสูจน์นะครับฝ่ายบิดามารดาผู้บานจะต้องพิสูจน์นะต้องพิสูจน์ตัวเองอ่ะนะครับไอ้พ้นจากความผิดคือพิสูจน์ว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วแต่จะฟ้องพ่อที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ดูแลเด็กคนนี้ขณะเกิดเหตุเนี่ยเราต้องพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรมันจะกลับข้างกันนะครับอันนี้ข้อกฎหมายนะครับไว้รู้ว่าถ้าเป็นพ่อที่ไม่ชอบกฎหมายเนี่ยไม่ใช่ว่าจะฟ้องไม่ได้เพียงแต่ว่าเรามีหน้าที่ต้องพิสูจน์ว่าเขาไม่ใช้ความระมัดระวังตามสมควรนะครับแต่ถ้าเป็นบิดาที่ชอบเพียงแต่ว่าเด็กมาชนก็พอแล้วนะครับเขาต้องพิสูจน์ว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรและถ้าพิสูจน์ไม่ได้คุณก็ต้องรับผิดชอบนะครับอย่างมีตัวอย่างที่ศาลตัดถิ่นนะครับเรื่องรถเรื่องราเนี่ยนะครับแม้จะเขาเรียกดูแลเหมือนจะดีแล้วนะครับแต่ถ้าไปเกิดเหตุเนี่ยบางทีก็มีกุญแจนะครับซ่อนไว้ไม่ดีแล้วเด็กรู้เด็กเห็นแหล่งที่เก็บเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ใช้ความระวังตามสมควรนะครับมันมีตัวอย่างนะครับถ้าเป็นเรื่องรถเนี่ยเดี๋ยวผมดูตัวอย่างให้หน่อยหนึ่งนะครับ
2: ค่ะอาจารย์คะคราวนี้ค่ะเด็กเนี่ยมีตากับยายอยู่ด้วยกันด้วยอะค่ะแล้วก็ดูแลเด็กด้วยบางครั้งเนี่ยเด็กก็ไปกับยายเวลายายขับรถคันนี้นะคะไปขายของแล้วตอนนี้ไม่ทราบว่าเป็นภาพ AI หรือไม่ AI ก็ไม่แน่ใจนะคะดูแล้วดูอีกสองแล้วสองอีกค่ะเป็นภาพรถคันนี้นะคะมีเด็กเนี่ยแหละเป็นคนขับอย่างแบบยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยอะค่ะแต่ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็น AI หรือเปล่าเพราะตอนนี้มันก็ไว้ใจไม่ได้นะคะอาจารย์คะ
0: ครับคือถ้าเป็นกรณีอย่างเนี้ยนะครับ
2: ค่ะ
0: คือพออยู่นอกดูแลอยู่นอกความดูแลของพ่อเนี่ยของแม่แล้วยายไปดูแลระหว่างนั้นเนี่ยก็เหมือนรับดูแลนะเพราะพ่อไม่อยู่เนี่ยรับดูแลคนไร้ความสามารถนี้ก็เป็นผู้เยาว์ก็ถือไร้ความสามารถชั่วครั้งชั่วคราวนะครับไม่ได้เป็นนิดชั่วครั้งชั่วคราวช่วงที่ไปขายของยกตัวอย่างนะเขามีหน้าที่ดูแลเด็กคนนี้แล้วถ้ายายปล่อยให้เด็กเนี่ยขับรถขับลาลักษณะเนี้ยน
2: ะครับ
0: ก็มาเข้าตามหลักการผมบอกนะครับ430ก็คือต้องร่วมรับผิดกับผู้ไร้ความสามารถในการละเมิดด้วยก็อาจจะมีคนรับผิดก็คือพ่อแม่และยายด้วยนะครับอาจต้องร่วมกันดูด้วยว่าคือบางทีถ้าเราเป็นผู้เสียหายเนี่ยต้องเลือกต้องคัดสรรในบางที่ว่าคนไหนมีทรัพย์สินที่เรา

0: ชนะคดีแล้วจะยึดทรัพย์บังคับคดีมาขายทอดตลาดใช้หนี้เราได้บางทีก็ต้องดูเหมือนกันบางทีพ่อแม่ไม่มีอะไรฟ้องไปเพราะทรัพย์สินเนี่ยยังอยู่ในชื่อยายไม่ยังไม่ยกให้แม่นะครับไอ้อย่างเนี้ยเราต้องเลือกฟ้องยายไปด้วยถ้าเหตุเกิดณขณะที่ยายปกป้องคุ้มครองดูแลเด็กคนนี้อยู่นะครับรับดูแลอยู่แต่ผมเข้าใจว่าไม่รู้ยายอยู่บ้านเดียวกันหรือเปล่า
1: อยู่บ้านเดียวกับเด็กเลยค่ะแล้ววันนั้นที่เด็กอ่ะขับรถยายบอกว่าเป็นเพราะว่าไม่ให้เด็กไปโรงเรียนเพราะว่าเด็กอ่ะเป็นไข้แต่เวลานี้เวลาที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเป็นเวลาที่เด็กอ่ะจะไปโรงเรียนแล้วคราวนี้เด็กพิเศษแบบนี้นะคะเขาจะจำถูกจำกัดด้วยเวลาแล้วการทำซ้ำอะค่ะอาจารย์เขาจะต้องไปแล้วเขาก็เลยขับรถไปแล้วก็เกิดเหตุดังกล่าวอะค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือต้องดูเหมือนกันก็ถ้าข้อจริงตรงนี้มีอยู่นะครับยายก็อาจจะต้องร่วมรับผิดชอบด้วยนะครับถ้ายายดูแลอยู่เป็นนิดหรือเป็นครั้งคราวอย่างพ่อแม่ไม่อยู่แล้วยายดูแลนะแล้วก็ยายปล่อยปละละเลยเนี่ยแต่ว่าอย่างผมบอกว่าเราต้องพิสูจน์เราต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ว่ายายไม่ได้ใช้ความระมัดระวังนะครับหมายถึงว่าเขาเรียกว่าพระที่ถึงแก่มรณภาพหรือที่บาดเจ็บอะไรนะครับถ้าบาดเจ็บก็ฟ้องเองได้อยู่แต่ถ้ามรณภาพก็คืออาจจะมีทายาทคนที่พระต้องเจ็บพระเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ย นะครับคือไม่รู้ว่าในตามกฎหมายแม้จะเป็นพระนะครับแต่ก็มีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่นะครับที่ชอบไปกฎหมายด้วยหรือถ้ามีบุตรเนี่ยเนี่ยต้องแปลความอีกนะครับว่าเพราะว่าพอไปบวชเป็นพระนะครับมีหน้าที่อุปราชเลี้ยงดูบุตรหรือเปล่าในตามกฎหมายเนี่ยมีหน้าที่อุปราชเลี้ยงดูบุตรที่ยังเป็นคนไร้ความสามารถคืออายุยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบรรลุแล้วแต่ยังเป็นแบบเด็กทุพพลภาพอย่างเงี้ยนะครับนี่พ่อหรือแม่เนี่ยยังมีหน้าที่ต้องดูแลอยู่จนกว่าเขาจะถึงแก่ความตายนะครับดังนั้นพวกเนี้ยกลุ่มบุคคลเนี้ยก็มีสิทธิ์จะเรียกค่าอุปราชเลี้ยงดูนะครับจากผู้ทำละเมิดได้นะครับคดีเนี้ยพอมีความเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมีกฎหมายมาจับเยอะคุณแม่มนะครับทั้งเรื่องกฎหมายครอบครัวกฎหมายมรดกนะครับกฎหมายละเมิดกฎหมายอาญานะครับเรื่องพระอีกมรดกของพระก็เข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะครับทรัพย์สินพระถึงแก่มรณภาพเนี่ยณขณะนั้นพระมีทรัพย์สินอะไรบ้างหรือเปล่าถ้าทำมีกรรมไว้ไหมถ้ายังไม่ได้ทำเนี่ยก็ตกได้กับวัดที่ภูมิเนาของพระนั้นจำพรรษาอยู่นะครับทีนี้มันมีเป็นแตกเยอะมากเลยเขาเรียกว่าชนตูมเดียวเนี่ยนะครับเสียไว้ทั้งหลายบทเลยนะครับคือตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องเยอะนะครับแต่ค่ำคืนนี้เราตรงเนี้ยนะครับว่าพอเหตุผู้รับผิดชอบมีแล้วนะครับก็อาจจะพ่อแม่ถ้าชอบไปกฎหมายนะง่ายแล้วก็อาจจะมียายก็มาด้วยอีกคนหนึ่งนะครับแต่ว่าภาระพิสูจน์มันต่างกันถ้าพ่อแม่ที่ชอบกฎหมายเนี่ยพ่อแม่ต้องดีแคร์ตัวเองให้พ้นผิดส่วนถ้าเป็นยายผู้เสียหายต้องพิสูจน์ว่ายายเหมือนประมาทดูแลเด็กไม่ดีไม่ระวังตามสมควรนะครับทีนี้พอเกิดเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นเนี่ยปัญหาคือค่าสินไหมทดแทนเนี่ยนะครับที่จะเรียกจากคดีเนี้ยนะครับที่จะฟ้องร้องถ้ามีความผิดเกิดขึ้นบางทีอัยการสั่งฟ้องอัยการผมไม่ได้บอกในทางอาญาเนี่ยพอการกระทำเนี่ยเขาต้องสอบสวนฟังว่าผิดนะครับก็ต้องสอบสวนนะฟังว่าผิดแต่เนื่องจากว่าเขาไม่ต้องรับโทษเนี่ยนะครับทางอาญาอัยการก็อาจจะสั่งไม่ฟ้องในประเด็นที่ว่าไม่ต้องรับโทษแต่ว่าอาจจะมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องการฟื้นฟูเด็กเนี่ยเข้ามาเกี่ยวเพราะว่าต้องขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับส่วนมากคดีลักษณะเนี้ยผู้เสียหายนะครับอาจจะเป็นทายาทของผู้ตายเนี่ยนะครับบุตรหรือพ่อแม่นะครับคู่สมรสนะครับก็เข้าสู่กระบวนการก็จะส่วนมากจะมีการไกล่เกลี่ยค่าเรียกค่าสินไหมทดแทนกันนะครับทีนี้ค่าสินไหมทดแทนเนี่ยที่จะเรียกได้สำหรับพระที่มรณภาพนะคุณแม่มรณภาพนะหรือว่าตายภาษาสามัญเนี่ยนะครับก็จะมีค่าปลงศพอันนี้ถ้าตายค่าปลงศพแต่ถ้าอาจจะมี

0: ก่อนตายเนี่ยบางรูปบางองค์เนี่ยนะครับไม่ได้ไม่ถึงแก่มรณภาพทันทีก็มีการไปโรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลนะครับก็อาจจะมีค่ารักษาพยาบาลก่อนตายค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่นๆนะครับค่าขาดประโยชน์ทำมาได้ก่อนตายอันนี้ไม่น่าจะมีเพราะเป็นพระนะครับค่าขาดได้อุปการะค่าขาดได้งานนะครับทีนี้ค่าปลงศพเนี่ยค่าปลงศพเนี่ยที่เกี่ยวข้องคำปลงศพว่ามีอะไรบ้างนะครับจากแนวที่ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้นะครับคือถ้าค่าปลงศพเนี่ยแม้จะเป็นบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับหมายถึงว่าบุตรของพระเนี่ยที่พระกับบุตรเนี่ยพระกับอัตญาณอาจจะไม่จดทะเบียนสมรสกันแล้วก็มีบุตรด้วยกันแล้วต่อมาไปบวชเป็นพระทีนี้บุตรคนเนี้ยพระเนี่ยได้อุปละเลี้ยงดูนะครับให้ใช้นำปุณนะครับเป็นผู้ครองอะไรมาก่อนที่บวชเป็นพระเนี่ยแสดงให้เห็นว่าพระได้รับรองบุตรของเขาโดยพฤตินัยเนี่ยค่าปลงศพเนี่ยเขาสามารถเรียกได้นะฮะถ้าเขามีสิทธิ์ได้รับมรดกของพระเนี่ยนะครับอาจจะคือคนที่ได้มรดกมากที่สุดมีสิทธิ์จะเรียกค่าปลงศพได้นะครับอันนี้ก็มีสิทธิ์ได้อยู่แต่ค่าขาดไร้อุปการะเนี่ยขาดไร้บุญละเนี่ยนะครับบุตรเนี่ยจะเรียกได้ต้องเป็นบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบรรลุแล้วแต่ว่าเป็นบุตรที่เป็นทุพพลภาพนะครับก็สามารถเรียกร้องได้แต่ต้องเป็นบุตรที่ชอบในกฎหมายนะครับส่วนค่าปลงศพเนี่ยเป็นบุตรที่ชอบหรือไม่ชอบก็สามารถเรียกได้แต่ว่าบิดาถือพระเนี่ยต้องรับรองบุตรเนี่ยว่าเป็นบุตรที่ตอนนี้รับรองมาโดยพฤตินัยแล้วนะครับอันนี้ก็เรียกได้นะครับทีนี้มันจะมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายอันจำเป็นนะครับในการจัดการศพเนี่ยค่าดอกไม้ค่าบุหรี่ถวายพระเนี่ยอันนี้เป็นแนวเก่าๆนะครับค่าเดินทางของผู้มีหน้าที่ปลงศพแต่มาบุตรเนี่ยอยู่ที่อื่นนะครับต้องมาปลงศพอบิดาอย่างเงี้ยนะครับค่าเดินทางเขาเรียกได้ค่าส่งศพกลับภูมิลำเนานะครับเช่นชาวต่างชาติมาถูกทำละเมิดสมมติว่าพระเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดทางใต้อย่างเงี้ยนะครับแล้วมาถูกทำละเมิดถึงแก่ตายที่มุกจังหวัดอะไรนะคุณแม่นครพนมมุกดาหารนะ
1: มุกดาหารค่ะ
0: มุกดาหารเนี่ยส่งไปใต้เนี่ยนะครับอันนี้ก็ค่าส่งศพกับก็สามารถเรียกได้เคยมีศพเคยมีตัวอย่างคดีเป็นชาวต่างชาติถูกรถชนตายที่ไทยอย่างเงี้ยนะครับแล้วส่งกลับต่างประเทศด้วยเครื่องบินทางเครื่องบินเนี่ยก็เรียกค่าใช้จ่ายการเดินทางได้ค่าใช้จ่ายของญาติที่ไปร่วมงานนะครับอันนี้ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอันนี้เรียกไม่ได้นะครับเขตไปร่วมงานนี่ก็จะที่ญาติผู้ตายต้องเดินทางไปเคารพศพหลังทำพิธีศพอันนี้หลังทำพิธีศพอันนี้ไม่ใช่ค่าจ่ายอันจำเป็นนะครับค่าหนังสือแจกในงานศพค่าของจำรวยค่าทำเจดีย์บรรจุอัฐิผู้ตายที่จ่ายไปตามสมควรแก่ฐานานุรูปอันนี้ถือว่าเป็นค่าจ่ายอันจำเป็นดังนั้นนะครับถ้ามีคดีเกิดขึ้นลักษณะเนี้ยในการจัดการงานศพเนี่ยนะครับพึงระลึกไว้เลยว่าพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยเราต้องเก็บไว้นะครับสมมติว่ามีค่าหนังสือแจกงานศพค่าพิมพ์หนังสือแจกงานศพเราต้องเก็บใบเสร็จไว้ค่าซื้อของจำรวยมาแจกงานศพเราต้องเก็บใบเสร็จไว้ค่าทำเจดีย์บรรจุอัฐิต้องเก็บพยานหลักฐานไว้ทั้งหมดนะครับเพราะเวลาขึ้นสู่ศาลเนี่ยพอพยานหลักฐานไม่มีศาลก็ให้ตามพฤติการแห่งคดีเนี่ยบางทีเราก็จะได้น้อยนะครับค่าใช้จ่ายที่ว่าพิธีทำศพเช่นทำบุญร้อยวันอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวค่าปลงศพนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่าซื้อที่ฝังศพค่าเส้นไหว้ค่าอาหารเลี้ยงแขกที่ร่วมพิธีของศพซึ่งเป็นบริของชาวจีนนะครับอันนี้ศาลฎีกาไปความว่าเป็นค่าใช้จ่ายตามสมควรแก่ฐานานุรูปนะเพราะว่าแบบประเพณีคนจีนเขาฝังใช่ไหมก็เป็นแบบหนึ่งเงินค่าปลงศพกับค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพเป็นความรับผิดชอบตามกฎหมายของผู้ทำละเมิดอันนี้ต้องรับผิดชอบนะครับก็บอกแม้บุคคลภายนอกนำเงินมาช่วยงานศพนะครับก็ไม่อาจนำมาหักนะมาหักความรับผิดของผู้ทำละเมิดมันมีตัวอย่างบางทีพอเราฟ้องเรียก

0: ค่าจัดการงานศพไปเนี่ยแต่ว่าระหว่างศพมีคนมาทำบุญเนี่ยนะครับบางทีอาจจะได้มากกว่าค่าใช้จ่ายอันนี้ศาลฎีกาบอกว่าไม่อาจนำมานะหักออกจากค่าของศพตามฐานานุรูปได้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการอย่างหนึ่งนะครับหรือบางกรณีนะครับถ้าบุรุษเลี้ยงดูเนี่ยได้จากบริษัทประกันหรือถ้าเขาเป็นคนรับราชการนะครับได้จากราชการมาเนี่ยอันเนี้ยพอเรียกร้องไปกับผู้ทำละเมิดผู้ทำละเมิดเอ้ยบอกว่าได้จากประกันสังคมหรือได้จากประกันชีวิตหรือได้จากรัฐบาลมาเป็นราชการเนี่ยเอาเงินส่วนเนี้ยจะบอกว่าไปหักกลบลบออกจากค่าและเลี้ยงดูที่เขาต้องรับผิดชอบเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับมันเป็นคนละส่วนกันนั้นเป็นสิทธิตามกฎหมายเขาได้ด้วยช่องทางอื่นนะครับผู้ทำเมิดจะเอามาหักออกจากค่าสินไหมทดแทนที่เขาต้องทำละเมิดเนี่ยไม่ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าขาดประโยชน์ทำมาได้ก่อนตายนะครับบางทีก็มีแต่กรณีพระเนี่ยอาจจะยากนิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปที่ใช้แรงงานนะครับถ้าเกิดถูกทำถึงตายเนี่ยอันนี้ค่าขาดประโยชน์คนที่ทำงานอยู่เนี่ยนะมีรายได้แต่พอตายเนี่ยรายได้หดหายไปเนี่ยอันนี้เรียกได้ค่าขาดไร้บุคละก็อย่าไปบอกว่าขาดไร้บุคละตามกฎหมายนะครับก็คือบุตรที่ชอบกฎหมายแล้วก็ต้องยังเป็นผู้เยาว์อยู่หรือถ้าบรรลุแล้วแต่ทุพพลภาพก็สามารถเรียกได้นะครับเรียกค่าขาดไร้บุคละได้นะครับใจดีว่าแต่ถ้าบุตรนอกกฎหมายบางทีณวันที่ทำละเมิดเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์เพราะเป็นบุตรนอกกฎหมายไม่มีสิทธิ์จะได้อยู่แต่ว่าเราสามารถไปร้องศาลนะครับไอ้ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรที่ชอบกฎหมายกับผู้ตายอย่างเงี้ยนะครับแล้วเมื่อศาลพิพากษาแล้วเนี่ยเราคำพิพากษามาเรียกค่าขาดไร้บุคละนะครับจากผู้ทำละเมิดได้ครับบางทีพอเห็นว่าเป็นบุตรไม่ชอบแล้วปล่อยไปตามยถากรรมไม่ได้เลยครับเราสามารถไปร้องศาลในศาลสั่งว่าเป็นบุตรที่ชอบมาถ้าศาลสั่งปั๊บเราย้อนหลังไปได้ไปเรียกค่าขาดไร้บุคละจากผู้ทำละเมิดได้นะครับ
1: ค่ะ
0: กรณีไม่ตายนะครับมีพระบางรูปไม่ถึงแก่มรณภาพนะครับก็มันก็มีค่าใช้จ่ายนะครับสมค่ารักษาพยาบาลนะครับค่าทุพพลภาพก็คือไม่สามารถประกอบกรณีกิจเหมือนปกติธรรมดาค่าขาดแรงงานแล้วค่าขาดแรงงานเนี่ยถ้าเป็นบุคคลทั่วไปแล้วแต่พระก็อาจจะได้บ้างก็แบบไม่รู้ว่าเวลาไปออกไปสวดไปงานต่างๆเนี่ยก็มีรายได้จากตรงนั้นเรียกว่าค่าขาดแรงงานก็น่าจะแปลความได้นะน่าจะเรียกได้อยู่ในความเห็นผมนะครับแล้วก็ค่าเสียหายอย่างอื่นอันไม่ใช่ตัวเงินเนี่ยพระที่ไม่มรณภาพแต่ว่าต้องทนทุกข์ทรมานต้องนอนติดเตียงอยู่หลายเดือนเนี่ยอันนี้ค่าทนทุกข์ทรมานเนี่ยจากการเจ็บป่วยอาการเจ็บป่วยเนี่ยเขาเรียกค่าเสียหายอย่างอื่นอันไม่ใช่ตัวเงินเนี่ยอันนี้เราก็สามารถเรียกได้นะครับค่าพาหนะไปโรงพยาบาลค่าจ่ายเกี่ยวกับรักษาพยาบาลได้หมดนะครับค่าแท็กซี่ไปโรงพยาบาลค่านั่งแท็กซี่เพราะยังเดินไม่ได้ค่าซื้อเครื่องบินตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศเพื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจรักษานี่ได้หมดหรือบางทีเราไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยแล้วราคามันสูงแล้วไอ้ผู้ทำละเมิดจะอ้างว่าไปเสร็จไม่จ่ายหรือว่าสูงเกินไปเนี่ยอันนี้เขาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของคนที่เจ็บป่วยทุกขธรรมอ่ะต้องเลือกวิธีรักษาบาลแบบที่ดีที่สุดนะครับอันจะมาอ้างว่าคุณไม่เข้าโรงพยาบาลหรูอย่างนี้อันนี้ไม่ได้เป็นสิทธิ์ของเขาเพราะเขารักชีวิตเขาด้วยเหตุที่คุณมาทำละเมิดนะครับค่าเสียความสามารถประกอบการงานเราหายปกติแล้วนะครับแต่ว่าไม่ปกติเหมือนเดิมหายเดินได้แต่ทำงานตามปกติเหมือนเดิมไม่ได้นะครับค่าเสียความสามารถประกอบการงานอันนี้ก็เรียกได้ค่าขาดแรงงานเรียกได้นะครับค่าเสียหายไม่เป็นตัวเงินอย่างที่บอกก็เรียกได้นะครับแต่ว่าค่าเศร้าโศกเสียใจอันนี้เป็นเพียงอารมณ์ไม่ใช่ความเสียหายตามกฎหมายอันนี้ไม่อาจเรียกร้องได้นะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องการกระทำละเมิดที่เป็นข่าวนะครับพอเป็นละเมิดเกิดจากรถจักรยานยนต์สันนิษฐานว่าเด็กผิดนะครับ ไว้ก่อน

0: เพราะเกิดจากยานพาหนะพ่อแม่ที่ชอบกฎหมายต้องรับผิดชอบการทำละเมิดของเด็กเว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าได้ใช้ความระวังตามสมควรแต่ถ้าเป็นบิดาไม่ชอบหรือบุคคลอื่นที่มารับดูแลเด็กคนนี้อย่างเช่นยายเนี่ยนะครับก็สามารถฟ้องให้เขารับผิดร่วมผิดด้วยแต่เราต้องพิสูจน์ว่าเขาไม่ใช้ความระวังตามสมควรนะครับอันนี้คือคนรับผิดชอบส่วนค่าเสียหายก็ดังที่ผมบรรยายมาถ้าตายก็กระบวนการมีอะไรบ้างถ้าไม่ตายมีอะไรบ้างนะครับดังที่กล่าวมาแล้วครับผมอันนี้ก็คงสรุปได้ประมาณนี้ครับ
1: ค่ะในเรื่องของความรับผิดของบิดามารดาในผลละเมิดของผู้เยาว์และค่าสินใหม่ทดแทนนะคะค่ำคืนนี้นะคะอาจารย์ขาต้องล่ำลากันแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะอาจารย์ขา
0: ครับผมก็ขออำนวยพรให้ทุกท่านที่ติดตามมาของ FC ของ FM 95นะครับสุขสมหวังนะครับดังใจไหวหลับฝันดีทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะและทนายวินัยวงเมฆ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยารา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ

0: iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: ลิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
1: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวัง

0: จนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
8: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
9: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
10: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: เคยไหมแค่ลุกก
11: ็โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย

0: อบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ทดเวลานะ
8: ครับ
7: จากทางอุสตากิโออาร์แล้วครับเกมกำลังออกสตาร์ทนะครับผู้ชนะคู่นี้นะครับจะเข้าไปเจอผู้ชนะคู่ระหว่างฝรั่งเศสกับปารากวัยนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวดูว่าจะเป็นแคนาดาหรือโมร็อกโกนะครับคู่นี้เล่นกันที่ฮูสตันนะครับที่สหรัฐอเมริกา
8: แหมถ้าเข้าไปแล้วไม่เจอฝรั่งเศสตามนัดนี่ถือว่าผิดคาดแต่ยาก
7: แต่
8: ยาก
7: แต่ก็ไม่แน่นะปารากวัยเองก็ยังปราบเยอรมันมาได้ในการดวลจุดโทษนะครับ
8: เมื่อคืนนี้เอายังครับเคลียร์ใหม่โอลิเวอร์บอกครับ
7: วันนี้ผู้สินหลักเป็นไมเคิลโอลิเวอร์นะครับแล้วก็วีอาร์นี่ไปทางจาริตจินเลตนะครับ
8: ทีมงานที่คุ้นเคยนะครับ
7: ขอบคุณมากครับคอม
8: เป็นยังไงฮะ
7: ใช้ไม่ได้ฮะ
8: เอาคุณซื้อมาไหมฮะ
7: อันนี้ของที่คลื่นครับ
8: โอ
7: ้เลื่อนไปแล้วเลื่อนไปแล้วมันไม่ไปตามที่ต้องการนะฮะ
8: ครับ
7: นะเมาส์เสียขอบคุณมาก
8: ได้ยังได้ยังครับก็วันนี้เนี่ยทางแคนาดามาในชุดสีดำนะครับก็เดี๋ยวไล่เรียงสเปคตัวจริงให้นะครับในฝากฝั่งของแคนาดาเองเนี่ยเขาใส่ประตูเป็นแม็กซิมเครโปนะครับแนวรับมีอลิสแตร์จอห์นสตันนะครับรวมถึงลุคเดอโฟเกโรเลสนะครับรวมถึงบอมบิโตโมเซ่นะครับแล้วก็จะมีริชชี่ลาเยนะครับแล้วก็นิโก้ซิกูนะครับส่วนด้านกลางเนี่ยใช้เซเฟนเอสตากิโยนะครับที่ยืนตรงกลางเนี่ยซึ่งจะมีตัวอื่นถอยลงมาเล่นเพียบเลยนะครับกองหน้าเนี่ยก็ยังคงเป็นพวกไอ้เจ้าเดวิดโจนาธานนะครับแล้วก็มีทานี่โอลูไวเซยี่นะครับแล้วก็ทายอนบูชานันกับอาลีอาเมดนี่ก็เล่นตัวรุกนะครับส่วนโมร็อกโกเนี่ยยังใช้ตัวเดิมๆนะผมไล่ไปก็คือจะมียาซีนโบโน่นะครับอัชรัฟฮาคิมีนุสแซมาซาวีนะครับอายุบบูอัดดีนะครับมีอัสดีนอูนาฮีบราฮิมดีอาสมาอิลไซบารีนะครับอิซาดียอบมีเบล่าเอลคานูสมีนิวเอนาวีนะครับแล้วก็ราดิอานฮาลาวครับฮาฮาวฮาฮาวนะฮะก็ถือว่าเป็นชุดใหญ่ของโมร็อกโกเขาอะนะครับ
7: ก็ปัญหาหลักก็คือเซ็นเตอร์ฮาฟนะครับชาดิเลียดเจ็บนะครับเซ็นเตอร์จากทางด้านของคริสโตเฟอร์พาเลตนะครับเจ็บในเกมกับเนเธอร์แลนด์วันนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนการจับคู่ให้อิซาดิยอฟนะครับจับคู่กับทางเลนูยานฮาวฮาวนะครับเซ็นเตอร์วัย23ปีจากมิเคเลนที่เล่นในลีกเบลเยียมนะครับ
8: ครับ
7: ฮาวฮาวนี่เป็นการลงเล่นในทีมชาติชุดใหญ่นัดที่5เท่านั้นเองนะครับจริงๆนี่ก่อนออกสตาร์ททัวร์นาเมนต์นี่ก็เสียทางนายเยฟอาเกิร์ตนะครับปากันหลังฝีเท้าดีของทีมจากปัญหาอาการบาดเจ็บไปนะครับ
8: ซึ่งฟุตบอลโลกคราวที่แล้วต้องบอกว่าอาเกิร์ตนี่แจ้งเกิดเลยนะ
7: ก็ถ้าตามหางเดี๋ยวต้องดูว่าสรุปจะยืนยังไงกันแน่นะครับแคนาดาเนี่ยจะเป็น 4-4-2 หรือเปล่านะครับ
8: ค
7: ู่มิดฟิลด์เนี่ยจะเป็นซิกูกับทางอุสตาคิโอนะครับคู่กองหน้าก็เป็นโอลิวาเซยี่จับคู่กับโจนาธานเดวิดนะครับส่วนทางโมร็อกโกนี้ก็น่าจะเป็น 4-2-3-1 นะครับ
8: 4-2-2 นะครับแคนาดาเล่นไปแบบนี้นะครับก็แต่ว่าจริงๆตอนนี้ฟอร์เมชันมันเปลี่ยนได้หมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ฟุตบอลเวลาบอกฟอร์เมชันกับการยืนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคร
7: ับ บางทีอาจจะเป็นขึ้นเกมอีกแบบพอเป็นเกมรับมันก็อาจจะเป็นอีกแบบนะครับแต่ว่าถ้าหลักๆมาตรงนี้เท่าที่ดูที่กราฟิกขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็จะเป็น 4-4-2 นะครับสำหรับแคนาดาแล้วก็โมร็อกโก 4-2-3-1 เอาละครับโมร็อกโกนี่บุกจากขวาไปซ้ายทางหน้าจอผมกับต้องๆนะครับ
8: ทั้งคู่เคยเจอมา2ครั้งนะครับล่าสุดเจอมาโมร็อกโกชนะนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าโมร็อกโกสถิติการเจอกันเนี่ยเหนือกว่านะครับทั้ง2ครั้งนะครับชนะใน2016 4-0 ครับชนะ2022เนี่ย 2-1 ในฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วนะครับ
7: อ่ะถามต้องเลย
8: ครับ
7: ใครจะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายสำหรับคู่นี้
8: ก็ผมว่าผมเชียร์โมร็อกโกเป็นทีมแอบของผม
7: ต้องบอกไม่ต้องถามเลยพี่ใส่ชุดนี้มาแล้ว
8: สีขาวก็สวยนะครับ
7: แต่ว่าจังหวะนี้อุซากิโอให้ไปทางซ้ายครับนี่เป็นคนยิงประตูใช้ให้ทีมเฉือนเอาชนะแอฟริกาใต้ในช่วงทดเวลานะครับแล้วยกขึ้นมาทางซ้ายของกรอบเขตโทษกระชากมาสุดเส้นหลังเปิดหักเข้ากลางแต่ว่าติดบล็อกออกหลังครับได้เป็นแต่มุมครับแคนาดาทางฝั่งซ้าย
8: โอ้โหนี่ครับขึ้นมาเพียบเลยนะครับคือแคนาดาชื่อชั้นผู้เล่นนะอาจจะไม่ได้คุ้นหูคุ้นตามากครับแต่ว่าวิธีการเล่นถือว่าใช้ได้นะครับจังหวะนี้กระชากขึ้นมานะครับไลเลียครับแต่ว่ายังติดบล็อกนะครับเป็นเตะมุมครั้งแรกของแคนาดาครับ
7: แคนาดานี่ก็เสียทางอิสมาอิลโกเน่นะครับมิดฟิลด์ของทีมที่กระดูกแข้งหักนะครับในเกมที่เจอกาตาร์ครับ
8: ครับ
7: หลักของพวกเขานะครับในแดนกลางที่เรียกว่าเสียตัวสำคัญไปนะครับ
8: ใช่ครับ
7: เตะมุมด้านซ้ายครับของแคนาดาเปิดโดมัดลูกนี้โบโน่ทุบทิ้งออกไปก่อนครับ
8: โบโน่นี่ถึงกับมีคนไปศึกษาเรื่องการเซฟจุดโทษเลยนะครับ
7: อาลีอาเมดเปิดมามงชงมัดลูกนี้แล้วตวัดยิงติดมือขวาโบโน่ที่ออกไปปิดมุมได้ทันนะครับโอ้โหโอกาสลุ้นของแคนาดาน
8: ี่คือกองหน้าความหวังเลยครับโจนาธานเดวิสนะครับจังหวะตักข้ามาแต่ดูตรงนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเดวิสล้ำหน้านะครับแต่จังหวะหม่งชงมาให้เนี่ยไม่ล้ำเลยนะครับเดฟูเรเลสเป็นคนหม่งชงมาให้นะครับแต่ว่าบอลมันถล่ำไปหน่อยครับพยายามเปิดกลับมาในโบโน่ครับใช้มือเซฟได
7: ้คือจังหวะไปถึงบอลแล้วตวัดกลับเข้ามาของโจนาธานเดวิสมุมมันเหลือน้อยแล้วนะครับโบโน่ก็ออกไปปิดมุมได้ทันนี่เขาเกิดที่แคนาดานะครับทางยาซิมโบโน่เนี่ยเกิดที่มอนทรีออลนะครับเคยถูกชวนไปเล่นทีมชาติแคนาดาด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเลือกจะเล่นให้โมร็อกโกครับ
8: เพิ่งได้แชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะครับเอาละครับ
7: พยายามจะขึ้นทางขวามาของแคนาดาโดนสไลด์ทิ้งออกไปก่อนครับ
8: เฮาครับโอ้โหถึงบอลก่อนครับโดนทั้งลูกทั้งคนเลยครับร่วงไปเลยทาจอนบูจานันกับอินเตอร์มิลานนะครับ
7: โอ้โห5นาทีแรกถือว่ามาดีครับแคนาดา
8: บุกกันมันครับ
7: สตาคิโอครับจะเป็นคนเปิดเตะมุมครับกล้องจับไปที่บูคานันโบโน่นี่คุณพ่อไปทำงานที่แคนาดาแล้วตัวเขาก็เกิดที่แคนาดานะครับ
8: แต่ว่าหัวใจเป็นโมร็อกโกคร
7: ับ
8: ใน
7: หลังจากนั้นก็ย้ายกลับไปโมร็อกโกครับได้เปิดมัฟมงลูกนิดมาพยายามจะเช็ดต่อไปเสาไกลยังโดนสกัดมาบอลยังอยู่ในกรอบเขตโทษโบโน่ชกทิ้งมาก่อนแคนาดาเก็บบอลได้ดีดอกขวามาอุซากิโอไหลเข้าไปในกรอบเขตโทษยังพลิกไม่ได้ตวัดเข้าด้านในยังขวางได้ทันครับมาสลาอุยเคลียร์ทิ้งออกไปก่อนครับโมร็อกโก
8: แล้วเป็นไซบารี่นะครับกองหน้าตัวเป้าได้เคลียร์ครับกลายเป็นว่ารูปเกมเนี่ยเป็นแคนาดาบีบเข้าใส่โมร็อกโกนะครับตอนนี้
7: อุ้ยแต่มีตัวผู้เล่นของโมร็อกโกโดนปะทะล้มลงไป
8: น่าจะร่วงไปแล้วครับ
7: โดนปะทะเข้าไปที่ศีรษะนะครับไมเคิลอูลเวอร
8: ์ต้องเป่าหรือเปล่าครับปล่อยครับ
7: ยังปล่อยให้เล่นต่อนะครับ
8: บอกให้เตะบอลออกหรือเปล่าครับน่าจะเป็นอูนาฮีหรือเปล่าถ้าที่เห็นนะครับแวบๆ
7: มึนเลยครับโดนปะทะที่ศีรษะเข้าไปอุนาฮี
8: โอ้โหคือโดนดันข้างหลังไม่เท่าไหร่ครับแต่ตอนย้อนกลับมาโดนเอลตาจอนสันเนี่ยชนเนี่ยคว่ำเลยนะครับโอ้โหถือว่านี่มาตัดมาเป็นจังหวะเซฟของโบโน่นะครับค่อนข้างเป็นผู้สาประตูที่ค่อนข้างจะชัวร์เหมือนกันนะครับยาซินโบโน่ก็ลุกขึ้นมาแล้วนะครับอาซินอูนาฮีครับบอลกลับมาเป็นของโมร็อกโกนะครับ
7: ครับเกมกลับมาเล่นกันต่อครับผ่านมา7นาทียัง 0-0 นะว่าแคนาดาเริ่มต้นด้วยดีเลยนะครับพวกเขามีโอกาสลุ้นแล้วก็กดดันเข้าใส่โมร็อกโกครับ
8: นานๆจะได้เห็นทีมจะมาบี้กดเขาใส่โมร็อกโกอย่างเงี้ยในช่วงหลังนะครับ
7: คือเรายังไม่ได้เห็นโมร็อกโกเอาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษของแคนาดานะครับ
8: แต่จริงๆถ้าดูจากกุนซือเนี่ยผมว่าไม่แปลกใจว่าเจสซี่มาร์ชแกเป็นสไตล์เคาน์เตอร์เพรสซิ่งคล้ายๆกับตระกูลอาเบว่าแกมาจากฝั่งนั้น นะครับ พราะว่าแกอยู่ในพวกทีมอย่างเซาบวกอะไรพวกนี้มาก่อนนะครับเจสซี่มาร์ช
7: แล้วก็เคยไปคุมลีดส์ยูไนเต็ดในพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับเจสซี่มาร์ชไม่เร่งครับทางโมร็อกโกค่อยๆคอครับแล้วเปิดยาวขึ้นมาครับโบโน่จะให้ใส่บาลี่ไอสตาจอห์นสันเก็บบอลได้ครับย้อนกลับไปที่เคโปก่อนแคนาดาเก็บบอลได้ตรงกลางสนามครับไอสตาจอห์นสันสาดแนวลึกขึ้นมาเลยครับทิ้งมาริมกรอบเขตโทษด้านขวาแต่ว่าจังหวะนี้ซาดิยอฟอาศัยความใหญ่ครับบังแล้วก็ปล่อยบอลออกหลังไปครับพยายามจะทิ้งไปให้ทางด้านของ
8: ลูวาเซยี่นะครับ
7: ลูวาเซยี่หัวหอกจากบีเรล
8: แต่ว่าใช้ความใหญ่นะครับคือฝั่งแคนาดาเองเนี่ยจริงๆถ้ามีตัวจี๊ดอย่างอัลโซเดวิสสมบูรณ์เนี่ยความน่ากลัวจะมากกว่านี้เลยครับแต่ว่าช่วงหลังก็มีปัญหาการบาดเจ็บกับต้นสังกัดจนมาถึงทีมชาตินะครับ
7: เปิดขึ้นไปของโมร็อกโกแต่แคนาดายังเก็บได้ครับบุคานันชาชอนบุคานันเหลือยขึ้นมาริมเส้นด้านขวาแต่สุดท้ายเลี้ยงแล้วบอลห่างตัวครับไปเข้าทางมัสลาอุยย้อนกลับไปให้โบโน่แล้วกลายเป็นวัดแม่ไปทำฟาวใส่ทางมัสลาอุยครับบุคานัน
8: บวดดีนี่ดูแล้วจบบอลโลกนี่โอกาสย้ายสูงเหมือนกันนะครับแต่ค่าตัวแพงต้องจ่ายพลาดครับโมร็อกโก
7: ตัดบอลมาได้ครับอาเมดให้มาโอลูวาเซยีพลิกแล้วซัดโอ้โหซุปเปอร์เซฟของโบโน่ครับมงหนุนไว้ทีนึงยังติดซาซาดิยอฟจะตีลังกายิงก็ไม่ได้ครับโอลูวาเซยีแคนาดายังเก็บบอลได้บูคานันริมกรอบเขตทดด้านขวาพยายามถ่ายไปเอาล้มไปผู้สินไม่ได้ว่าอะไรครับมองว่าบูคานันล้มง่ายไปแล้วกลายว่าตรงนี้เป็นทางด้านโมร็อกโกได้บอลด้วยครับ
8: จะไปกระโดดเสียบ2ขาใส่อูนาฮีนะครับตาจอนจังหวะจ่ายพลาดของโมร็อกโกนะครับแม่แล้วมาเข้าทางอาเมดอาเมดแทงช่องสวยมากนะครับคนที่หมุนโอลูวาเยซี่เนี่ยพลิกมาจนได้ยิงเนี่ยครับแต่ก็โบโน่อีกครั้งนึงครับที่ออกมาปิดมุมได้ดีเลยครับ
7: โอ
8: ้โหนี่ถ้ายิงหักข้อนี่มีสิทธิ์จะไปแล้วเหมือนกันนะคร
7: ับ
8: แต่ขาก็ยาวครับยาซีโบโน่
7: เจสซี่มาร์ชยืนอยู่แทบสลบครับเจอการเซฟของโบโน่เพราะเป็นโอกาสทองเลยนะครับพลิกหนีสวยแล้วนะครับโอลูวาเซยี่ฮาวฮาวนี่เสียท่าแล้วนะครับแต่ว่าโบโน่มาช่วยซูเปอร์เซฟไว้เอ้าตัดทิ้งมาไซบาลี่ไซบาลี่กระชากไปในกรอบเขตโทษโดนขวางไว้ได้ก่อนครับบอมบิโต้บังไว้ได้ครับไซบาลี่ฤดูกาลหน้านี่ก็จะไปแผงลิสในบุนเดสลีก้ากับเสือใต้ไบเยอร์มิวนิกนะครับออฟฟิเชียลกันไปที่เรียบร้อยแล้วครับจาก PSV
8: ตั้งแต่นัดแรกเลยครับที่ยิงบราซิลนี่มาเลยครับ
7: เอาละครับแคนาดามาอีกแล้ววันนี้มาดีจริงๆครับเกมบุกแคนาดาได้ลุยอยู่ตลอดลาเลียอุสตาคิโอจ่ายยัดเข้าไปในกรอบเขตโทษติดอิซาริยอฟนี่ก็ฮีโร่ช่วยให้โมร็อกโกตีเสมอเนเธอร์แลนด์ได้นะครับ ในรอบที่แล้วจานี่อินฟานติโน่ครับก็เข้ามาดูเหมือนเดิมครับประธานของทางฟีฟ่า
8: ไทยทุกนัดนะครับแต่โดนวิจารณ์เล็กน้อยกับการเดินทางเยอะไปนิดครับวันนี้แปลกเหมือนกันนะครับนานๆจะเห็นโมร็อกโกหลังพิงฝาแบบนี้นะครับจริงๆครับ
7: กลายว่าโมร็อกโกดูยังไม่ค่อยตื่นเป็นแคนาดาเอามาอีกแล้วในกรอบเขตอุสตาคิโอพยายามจะไถเข้าไปไม่ได้ครับโดนดักไว้ได้ก่อนฮาคิมิเปิดขึ้นหน้าไปติดบอมบิโต้แคนาดาพยายามชิงจังหวะกันตรงกลางสนามบอลมาอยู่ที่บูคานันดึงจังหวะรอเพื่อนครับจอห์นสตันทางขวาวันนี้ดีดเหลือเกินแคนาดาโยนไปลูกนี้ในกรอบเขตโทษเอาสกัดมาไม่ดีอูสตาคิโอเก็บบอลได้นะกรอบเขตโทษจ่ายยัดมาด้านในโจธานเดวิดให้ต่อไม่ผ่านครับทางโมร็อกโกแงะออกมาได้แล้วจะได้สวนบ้างแล้วเปิดติดจอห์นสันยังได้เป็นบอลทุ่มครับโมร็อกโก
8: โอ้นี่หอบกินเหมือนกันครับเอลคานูสต้องแก้มาสักครู่นี้นะครับเจสซี่มาร์ชนี่ปรบมือให้ลูกทีมเลยครับอูน่าจะเป็นแผนที่เขาวางมาอะไรครับทำยังไงก็ได้ให้โมร็อกโกเนี่ยตั้งตัวไม่ทันนะครับต้องมาเซตกันใหม่ที่บวดดี้ครับตอนนี้ดึงจังหวะอยู่ครับโมร็อกโก
7: คุณหมูโดเรมอนนี่ผมอ่านข้อความใน Facebook ก่อนแล้วกันนะครับบอกตาดูช่อง29ใส่หูฟังทีม99ครับขอบคุณครับค คุณเพียรชูแก้วให้กำลังใจเข้ามาคุณฮักเขากะไปสาต่อเวลาครับเตรียมกาแฟรอเลยครับพี่ๆไม่เอาสิข้าวก็ยังไม่ได้กิน
8: เมื่อคืนนี้ผมโดนอียิปต์มาแล้วนะคู่นึงนี่นึกว่าจะจบ
7: ไปจนโทษเลยดิ
8: ยาวเลยครับโอ้โหคุณจะไปกินข้าวผมมั้ยเนี่ย
7: ก็น่าสนใจอาร์เจนติน่าที่มองว่าไม่น่าพลาดในการที่จะจบใน90นาทียังไปถึงต่อเวลาพิเศษนะครับ
8: โอ้โห
7: เพราะฉะนั้นคู่นี้อะไรก็เกิดขึ้นได
8: ้แต่อย่าเลยนะครับเพราะว่า
7: ให้มันจบใน90นาทีดีกว่า
8: ให้ต้องแน่นอนบ้าง
7: ก็ติดตามผลงานน้องต้องได้นะน้องต้องนี่ก็มีทั้งการภาพฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
8: ครับครับ
7: แล้วก็วอลเลย์บอล
8: ในเพจผมนะฮะ
7: ครับ
8: ก็ฝากแฟนใหม่ด้วยฮะ
7: จีงานเยอะจังเลย
8: ช่อง5นะครับ
7: อุ้ยคุณมันสุดยอดจริง
8: ตัวเล็กๆแหมสู้บิ๊กจุนไม่ได้ผมเห็นตื่นแต่11โมงนี
7: ่ว่าง
8: เมื่อวานเจอน้องแนทเพื่อนรักคุณ
7: เอาหรออ่าแล้วครับขึ้นมาทั้งฝั่งขวาครับโมร็อกโกยังตั้งเกมของตัวเองไม่ค่อยได้แต่ว่าจังหวะนี้โดนดักฟาวไว้ครับลาเลียไปขวางการวิ่งของทางฮาคิมี่ครับ
8: แม่ฮาคิมี่จริงๆเนี่ยก็โดนอัดแบบนี้มาหลายนัดแล้วนะครับพยายามจะเล่นนะครับฟรีคิกครับของโมร็อกโกนะครับเล่นสั้นๆครับกลับไปตั้งกันใหม่ข้างหลังครับที่ฮาเฮากลับไปที่ซาดิยอบต้องคืนมาใหม่ครับอูนาฮีได้ลงไปเชื่อมให้แทนนะครับลงไปเป็นโตต่ำแล้วเปิดแนวลึกขึ้นไปข้างหน้าแล้วฮาคิมี่ทะลุขึ้นมาต้องเคลียร์ทิ้งก่อนครับเครโปโอ้เนี่ยถ้าปล่อยมาหลุดเดียวเลยนะครับเนี่ย
7: วันนี้นี่งานยังเบาครับเครโปในช่วง15นาทีที่ผ่านมาครับแต่เริ่มได้ออกแรงแล้วนะครับนายทวารของทางฝั่งแคนาดา
8: เหม่อไม่ได้นะครับเมื่อสักครู่นี่แทงแนวลึกไปนี่ฮาคิมี่เกือบวิ่งตัดทะลุไปเหมือนกันนะครับตอนนี้โมร็อกโกเหมือนเซตบอลเอาความมั่นใจคืนกันมาก่อนครับ
7: ยังเล่นในจังหวะของตัวเองไม่ได้ครับ15นาทีแรกวันนี้ครับสำหรับทางโมร็อกโกของอูอาบี
8: นี่ยังไม่ลุกเลยนะครับอาชราฟฮาคิมี่เนี่ยโอ้ยไปเหยียบค้างครับแล้วไปเสียบด้านหลังใส่ครับโอ้โหจริงๆครับโอลูวาเซยี่ครับเป็นฝั่งของไลเลียนะขอไปครับโอ้โหคราวนี้ก็มีกฎเยอะเหมือนกันนะครับเรื่องเจ็บเรื่องอะไรต่างๆนานาเพิ่มกรณีเข้ามานะครับอย่างถ่วงเวลาได้เตะมุมก็มีมาแล้วนะครับ
7: เป็นกฎขอบอลกันอยู่ในแดนหลังครับ
8: ผมมองบวชดีนี่ก็บิ๊กจุนผมนะ
7: ยุ่งเหมือนกันย้อนกลับไปที่ยาซิมโบโน่ครับทางโมร็อกโก
8: แต่น่าคิดเหมือนกันถ้าเกิดแกเล่นฝรั่งเศสเนี่ยสมมุตินะก็คงจะนั่งยาว
7: โอ้แต่ก็ไม่แน่นะถ้าเวลาผ่านไปเพราะนี่ก็อยู่ยังน้อยไง
8: ครับ
7: ยังไม่20เลยแต่ว่าไซบารี่ได้บอลมาแต่มีธงไปก่อนแล้วครับ
8: ออกตัวเร็วไปนิดนึงครับไซบารี่นี่จังหวะเพื่อนวางยาวให้นะอิซาดิยอบครับจริงๆก้ำกึ่งเหมือนกันนะครับมีเดลฟอร์กิโรเรสนะครับที่ถือว่าทำให้ลูกเนี้ยล้ำหน้านะครับกลางของแคนาดาเนี่ยเอาจริงๆอิซากิโยนี่ได้เป็นคนเดียวที่ถือว่าเก๋าสุดเลยนะครับเล่นในยุโรปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกพวกนี้ด้วยนะครับเซตเกมกันใหม่ครับเป็นแคนาดานะครับที่ขึ้นเกมมาอยู่ครับ
7: เอาละครับขึ้นมาทางขวาของแคนาดาแต่ว่าจังหวะนี้สไลด์ตัวมาขวางไว้ได้ทันครับฮาวๆยังได้ลุ้นเตะมุมทางขวาครับทางแคนาดา
8: ถือว่ายังนิ่งอยู่นะครับโอ้โหบูชานานี่ครับมาแล้วครับมิดฟิลด์หมายเลข7นะครับสเตเฟนอุซากิโอนะครับย้ายกลับมาในสหรัฐไปแล้วก่อนหน้านี้หูเล่นในยุโรปเลยครับประสบการณ์สูงครับ
7: ส่งสัญญาณให้เพื่อนครับบูสตาคิโอ
8: ผมเนี่ยบาดใจเอง
7: ตักด้วยขวาโด่งๆมัดลูกนี้มงแต่ว่าโดนสกัดทิ้งออกมาแล้วอิซาดิยอบต้องตวัดทิ้งออกไปก่อนครับมาเอาให้ไกลหน้าบ้านตัวเองไว้ก่อนครับ บอลพยายามจะตามไปเก็บแต่ไม่ทันนะครับบราฮิมดีอาสยังเป็นบอลทุ่มของแคนาดาครับตรงบริเวณกลางสนาม
8: วันนี้แทบยังไม่ได้บอลถนัดเลยครับบราฮิมดีอาสครับรวมถึงตัวรุกของโมร็อกโกหลายๆคนนะครับสายบารีเองก็ยังไม่มีจังหวะทะลุนะครับบิลาเอลคานูสนิวเอเนวีนี่ก็ยังเล่นไม่ค่อยได้ครับวันนี้ต้องพยายามดักกลับมาเนี่ยนะครับโดนตัดอีกแล้วครับ
7: บีบดีจริงๆแคนาดาอุสตาคิโอให้ย้อนหลังกันนิดนึงถึงตามไปเก็บได้ครับอาเมดเหลืออยู่แถวริมเส้นด้านซ้ายครับอุสตาคิโอบอกว่าแคนาดานี่มีเบรดเดอะฮิตแมนฮัตนั่นมวยป้ามนะฮะคุณกรุบกริบนี่ก็ขวัญใจผมเหมือนกันนะ
8: ครับ
7: คุณรัตรัตต้อมบอกสวัสดีพี่จุนครับวันนี้มาไวโอ้พี่เอกไปไหนแล้วไม่แน่ใจวันนี้ก็อยู่กับน้องต้องนะ
8: ครับ
7: เออก็ถามว่าคนภาคนั่งเก้าอี้ใช่ไหมนั่งเก้าอี้ครับ
8: ไม่ฮะ
7: แม่หมอไม่เห็นหน้าแล้วฮะ
8: พอดีตัวแอดข้างล่างใหญ่ไปที่ไหน
7: คุณเอเออ่านชื่อผิดขออภัยนะบอกว่าสวัสดสวีดัตครับเฮงเฮงรวยๆครับทุกท่านแฟนๆ99นะครับคุณปลั๊กนี่ก็มาคนแรกเหมือนเดิมนะมาทักทายสวัสดีเรานะครับ
8: สวัสดีนะจ๊ะ
7: คุณ F16 บอกสวัสดีครับพี่ทั้ง2คุณนายจิตพงษ์คล้ายคึงบอกพี่จุนน้ำพุ่งคู่แข่งพี่เพชรโอ้แ
8: ม่ใจเย็นใจเย็น
7: สัญญาพี่เพชรนะ
8: โอ้แต่ว่าไซบารี่ครับร่วงไปครับโดนใครไปครับจังหวะพิงกับไมเซ่บอมบิโต้นะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับคือแกบังอยู่แล้วบอมบิโต้ดึงขอดูจังหวะหน่อยครับโอ้น่าจะเจ็บเองครับเหมือนจังหวะที่ดีดบอลเนี่ยมันจะเจ็บนิดนึงครับ
7: คือไอ้จังหวะที่ออฟไซด์ก่อนหน้านี้แหละครับที่จังหวะที่พยายามดีดบอลแล้วเหมือนทำให้ตัวเขาเองได้รับบาดเจ็บโอ้โหนี่สำคัญนะครับถ้าเสียไซบารี่ไปเนี่ย
8: มาเยือนร้องเลยนะครับไม่ใช่โมร็อกโกอย่างเดียวครับโอ้ยังไม่ทันได้เล่นให้เลยครับนี่ครับกองเชียร์โมร็อกโกครับ
7: มีบอกว่าคุณ พิชี่บอกคุณต้อมคุณต้องซ่อมบ้านไปถึงไหนแล้ว
8: ตอนนี้ภาพรวมเรื่องการปกคลุมเสร็จแล้วครับเหลือเรื่องการทำในบ้านนะครับ อยากจะทำให้มันเสร็จเร็วๆไงครับอยากจะกลับไปทำงานไปไลฟ์อะไรในบ้านได้นะครับตอนนี้นี่อาศัยเน็ตมือถือครับ
7: โอ
8: ้โหน่าจะเปลี่ยนเลยแล้วครับ
7: โอ้โหสำคัญเลย
8: ครับเป็นโซฟิยานราฮิมีนะครับจากเอาไอใน UAE จะลงมาแทนครับน่าจะคุยกับทีมแพทย์แล้วจะไม่ไหวครับหรือไม่ก็เรือจะพลักไว้ก่อนดีกว่าหรือเปล่าครับแต่ถ้าอาการแบบนี้น่าจะหนักนะครับ
7: คือปัญหามันคือว่าไม่ใช่แค่เกมนี้นะครับคือเกมนัดหน้าถ้าสมมติคุณได้เข้ารอบไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าโอ้โหมันจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับไซบารี่โอ้โหสำคัญจริงๆครับ
8: แต่ตัวนี้ดีผมภาค AFC Champions League อยู่จวดจ้าดอยู่ตัวนี้ไอโซฟิยานไนฮิมีเนี่ย
7: กองหน้าจากเอาไอนะครับวัย30ปีครับนี่ก็โอลิมปิกด้วยนะครับ
8: นี่ครับ
7: ฟรีคิกของทางแคนาดาครับอุสตาคิโอโยนเข้าไปลูกนี้แต่ว่าแหมก็ลึกเข้ามือทางยาซินโบโน่ครับ
8: แหมนึกถึงลูกยิงโรนัลดินโญ่ที่ยิงแสงกริบปี2002เลยครับมุมแบบนี้ครับแต่ว่าโบโน่ไม่หลงนะครับโอ้นี่ทายอมบูชานานี่เขาดังขนาดมีป้ายโฆษณาข้างสนามเลยคร
7: ับ ไม่ใช่ครับ น่าจะเป็นชื่อยี่ห้ออะไรบางอย่างฮะ
8: แซวๆไม่แต่ว่าสำเนียงก็ทางฝั่งอเมริกันเขาบูแคนแนนใช่ไห
7: ม
8: แต่อย่างผมฟังอย่างตอนเคยอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยอย่างนี้เขาอ่านบูชานันนะแต่ว่าได้หมด
7: อ
8: ันนี้แค่แบบบอกคุณผู้ฟังบางทีเขาออกเสียงไม่เหมือนกันแต่ละที
7: ่เอาละครับขึ้นมาทางฝั่งซ้ายครับโอ้โยกมาเล่นฝั่งซ้ายนะครับ
8: บูคานันผมต้องฝึกให้เหมือนบิ๊กจุนก่อนเดี๋ยวไม่ได้ต้องทำตามปากหนึ่งเขาบอก
7: อย่าไปซีเรียส
8: เมื่อสักครู่เนี่ยกล้องจับนี่เดือดร้อนทุกครั้งนะฮะผมบอกเลยนะฮะใครเป็นคนพลาดผมบอกเลยนะฮะ จับไปที่ประธานฟีฟ่ายังพอไหว
7: จับไปที่น่าจะเป็นตำนานนักฮอกกี้นะครับ
8: ของแคนาดาซึ่งเรารู้จักแหละ
7: โอ้ฮอกกี้ฮอกกี้นี่เกินอำนาจตัวเองไป
8: ไฮเดรชั่นเบรกนะครับโอ้วันนี้เกมถึงเนื้อถึงตัวกันดีเหลือเกินครับวันนี้เรามีเกมอะไรให้เล่นไหมฮะ
7: ไม่เห็นมีใครมาบอกอะไรเราสองคนเลยครับ
8: ผมไม่รู้ไงผมก็เลยถามก่อนเห็นไฮเดรชั่นเบรกไงเลยปรึกษาเพื่อความถูกต้องนะฮะเพราะอย่างไปอีกที่หนึ่งนี่ไม่ได้นะไฮเดรชั่นเบรกนี่ต้องรีบเลยนะสวมเลยนะ
7: ครับผมสำคัญสำคัญผู้มี
8: อุปการะคุณ
7: อุปการะคุณของเรานะครับอย่างในช่องแดงเราเองนี่ก็ขอบคุณนะฮะฝากถอนง่ายเงินเข้าไวนะครับ
8: เข้ายังฮะมีเข้าบ้างยังฮะ
7: มาแล้วนี่ไงฮะนี่ไง
8: หมายถึงคุณมีตังเข้าบางอย่างเดือนนี้โอ้นี่เป็นสิ่งที่ทุกคนทำงานแล้วก็ถามหาเลยช่วงนี้นะผมรู้สึกเอนจอยกับการทำงานหมดเลย
7: งานเยอะจังเลย
8: ไปงานนะไม่เยอะแล้วครับนอนนะไม่ค่อยมีเวลาผิดเพี้ยนนิดนึงแต่ก็วันนี้ผมดูรูปเกมนะรู้ฟังผมมองว่าแคนาดามาผิดคาดเหมือนกันนะในมุมผมนะ
7: ถือว่ามาดีมากนะครับ
8: คือถามว่าก่อนนั้นดีไหมดีนะแต่วันนี้กลายว่ากดทีมที่เรียกว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดทีมหนึ่งในฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ได้นะครับเกือบมีประตูขึ้นนำด้วยซ้ำนะครับ
7: เมื่อกี้นี่กล้องจับไปเป็นทางเวนเกสกี้นะครับตำนานนักฮอกกี้ของทางแคนาดาเข้าไปดูที่ฮูสตันด้วยนะครับ
8: มาดูใครก็ไม่รู้นะ
7: ก็เชียร์แคนาดานั่นแหละ
8: เอาเผื่อมีใครเป็นพิเศษไงนี่ครับไซบารี่ก
7: ็น่าจะร้องไห้แหละเอาเสื้อปิดหน้าเลยครับ
8: คือถ้าเป็นแค่เจ็บแบบนิดๆหน่อยๆก็โอเคกลัวจะเป็นมากกว่านั้นเลยครับเพราะจริงๆจังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ได้มีการปะทะอะไรนะครับแกยันอยู่กับแนวรับอย่างบอมบิโต้แต่ว่าจังหวะดีดเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีการพลิกหรืออะไรยังไงนะครับ
7: คือมันเล่นต่อไม่ไหวแบบนี้แล้วถูกเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยมันโอกาสที่จะกลับมา

0: ในรอบต่อไปสมมติทีมเข้ารอบก็ไม่ง่ายนะครับคือถ้าเจ็บจนเล่นต่อไม่ไหวกับทัวร์นาเมนต์สำคัญสำคัญในรอบลึกๆแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามันต้องหนักในระดับหนึ่งนะครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูแล้วว่าการเสียไซบารี่ไปเนี่ยมันสำคัญมากแค่ไหนนะครับเพราะว่าฟอร์มกำลังมาดีจริงๆครับแม้ว่าตัวที่ลงมาอย่างราฮิมี่เองก็ดีนะครับ
1: คืออย่างที่บอกคือผมเห็นในเขาเอเซียแชมป์ศึกเล่นดีนะครับ
0: นี่จริงๆก็ตอนเล่นให้กับโมร็อกโกชุดโอลิมปิกปี2024เขาก็ผลงานดีนะครับ
1: ใช่ครับผมว่าเป็นคนหนึ่งที่คือลีลาเทคนิคดีเลยครับแต่ว่าความแข็งแกร่งจะไม่เท่าไซบารี่นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับแต่ความวุ่นวายไม่แพ้แน่ๆครับแม่ภาค AFC แชมเปี้ยนลีกมีประโยชน์อย่าง
0: นี
1: ้นะยอดปีนึง2นัด ไม่ได้ภาคเยอะนะครับ
0: เอาละครับทางแคนาดายังเก็บบอลได้ครับจะให้บูคานันติดทางมัสลาวีชิงจังหวะกันอยู่ครับอ้าวจังหวะนี้แคนาดาได้ฟาวล์เลยครับลาเอคานูสนี่ก็ย้ายไปอยู่กับสุดการเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ครับ
0: แบบถาวรหลังจากก่อนหน้านี้ก็ยืมตัวไป
1: จังหวะนี้นี่หลังครับหลังแทบหักครับเจออลิสตาจอนสันนะครับดันเข้าไปครับ
0: เอคานูสกับเลสเตอร์ซิตี้ไม่ได้ครับลาเอคานูส
1: ก็ได้ลงต่อเนื่องนะครับตอนอยู่เลสเตอร์เลยนะว่าผลงานอาจจะไม่ได้เปรี้ยงปร้างครับ
0: ฮาฮาครับโลโก้อุนาฮีย้อนกลับหลังไปที่ยาซินโบโน่ก่อนซาดิยอปเปิดขึ้นไปจะให้ราฮิมีก็โดนดักไว้ได้ครับเดฟูชิโรครับลุคเดฟูชิโรบอมบิโตจ่ายเอาโดนดักได้เอาละครับตัดบอลมาราฮิมียิงไกลบอลฉลับแล้วก็เข้ามือทางเคลโปครับโอ้โหขวาผิดพลาดในการออกบอลของแคนาดาครับโอ้เกือบจะโดนลงโทษ
1: นี่ครับบอกแล้วครับอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งในความวุ่นวายมีแน่นอนนะราฮิมี
0: อะไรครับโมร็อกโกบีบแย่งบอลมาได้จะขึ้นริมเส้นด้านซ้ายยังเป็นบอลทุ่มของโมร็อกโกครับเอลไอนาอุยเอ้าแต่เหมือนจะสุดท้ายจะเป็นบอลของแคนาดานะครับ
1: ดูอีกทีครับจังหวะพลิกมาครับหาเหลี่ยมยิงฉลับนิดหนึ่งเลยครับ
0: โอ้ฉลับเดฟูกิโลนิดหนึ่งนะครับทำให้น้ำหนักของบอลมันก็ลดความแรงลงไปนะครับแล้วก็ทำให้ทางเคลโปรับเข้ามือไป
1: เริ่มมีหือมีอือบ้างนะครับโมร็อกโกในช่วงแรกนี่โอ้โหงอหัวไม่ขึ้นครับใช้คำนั้นได้นะครับ
0: เริ่มจะมีจังหวะให้ทางแม็กซิมเคโปต้องออกแรงเซฟบ้างแล้วนะครับแต่แคนาดาได้ทุ่มครับริมกรอบเขตโทษด้านขวาในแดนของโมร็อกโกทำท่าจะทุ่มไกลเข้าไปครับอาริสตาจอนสตันบอมเข้าไปเสาแรกแล้วโดนจับฟาวไว้ก่อนครับแคนาดามาสลาอุยโดนทำฟาวครับในกรอบเขตโทษ
1: นี่ผมจำเขาแทบไม่ได้เลยเนี่ย
0: โกนศีรษะละ
1: โดนดันหลังนะครับลุกโดยฟอร์กิโรเลสนะครับ
0: เอาไอ้นาวีครับออกขวามาฮาคิมี่วันนี้นี่ในการเติมเกมขึ้นไปด้านขวานี่ก็ยังไม่ค่อยได้เห็นนะครับในช่วงประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา
1: ใช่ครับไปโดนอย่างนั้นลาเลียเองก็ถือว่าเร็วนะครับยันอยู่เหมือนกัน
0: เอลไอนาอุยครับอุนาฮีมาสลาอุยเอลคานุสเอาเคาะไม่ดีอีกแล้วบอโดนผู้เล่นแคนาดาออกครับยังเป็นบอทุ่มของแคนาดาครับ
1: แต่ว่าพลิกบอลปุ๊บนี่ผู้เล่นแคนาดาถึงเนื้อถึงตัวตลอดนะครับวันนี้อยู่ถึงกี่โมงนะตีสอง
0: แต่ถ้าต่อเวลาเราต้องอยู่ต่ออ
1: ๋อเป็นเงื่อนไขใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าจบ90นาทีไปเลย
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วอยากเอาแบบไหน
0: ไม่น่าถามนะต้องนะ ไม่น่าถามผมก็ไม่ได้คนขยันขนาดนั้น
1: เพราะคุณต้องตื่นเช้าด้วยช่วงหลังนะผมรู้ เดี๋ยวนี้โทรไปนี่เที่ยงรับแล้วนะ

0: เมื่อก่อนนี้ปิดเครื่องนะผมฟังอย่าไปคิดมากแล้วเราแซวเล่นแบบนี้แหละคือกลัวมันเหงาบอลไม่มีอะไรนะครับเซตกันอยู่แล้วตอนนี
1: ้เอวานาอุยครับให้ออกขวามาคิมมี่ปล่อยไม่ได้ครับต้องย้อนกลับหลังมาใหม่ครับมาตั้งกันที่เอวานาอุยข้างหน้าขยับมาตอนแรกทำท่าจะจ่ายไม่ได้ก็เลือกตัวใกล้ครับทางฝั่งของโมร็อกโกพยายามจะเบิ้ลขึ้นไปทางขวาราฮีมี่วิ่งเบียดเข้าไปแล้วกลายว่าตรงนี้เป็นบอของทางฝั่งแคนาดาแล้วครับ
0: วาบีนี่เซ็งเลยนะครับแต่เหลี่ยมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเหลี่ยมเข้าดีกว่าครับทางด้านลุคเดฟโกเรเดสนะครับแกบังไว้แล้วครับมายังไงก็ฟาวครับราฮีมี
1: ่คือเข้ามาด้านหลังแล้วไปกระแทกใส่นะครับราฮีมี่โดนจับฟาวไป
0: ครับ
1: เปิดยาวขึ้นไปครับคริปโปบอยังไม่ออกนะครับมุ่งกลับเข้ามาได้แคนาดาแต่ว่าเป็นทางอิซาดิยอฟเก็บได้เลยครับย้อนกลับไปให้โบโน่สาดขึ้นหน้าไปจะให้ราฮิมี่มันโด่งไปหน่อยครับลาเลียตามมาเก็บบอได้ครับย้อนกลับไปให้คริปโป
0: เริ่มผ่อนๆบ้างแล้วนะครับแคนาดา
1: บอมบิโต้ครับเล่นกับอลิสตาจอห์นสตันนี่ก็เล่นอยู่กับเซลติกในสกอตแลนด์นะครับยังเก็บบอลได้ตรงกลางสนามครับแคนาดากลับไปที่บอมบิโต้ใหม่บอมบิโต้นี่ก็เล่นอยู่กับนีสนะครับในฝรั่งเศส
0: แต่ให้ลูกนี้ไม่คุยกับลุกเลยครับ โอ้ลุกวิ่งขาแห้งไปเลยครับ
1: ลุกเจอฟิกิโรนี่อายุ20ปีเองนะครับอยู่กับฟูลแลมนะเป็นเด็กปั้นฟูลแลมมาเลยนะคร
0: ับ
1: แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยยังไม่เคยลงเล่นในลีกให้กับฟูลแลมเลยนะครับมีได้ลงเล่นในเกมลีกคัพไป1นัดเท่านั้นเอง
0: นี่แหละจบทัวร์นาเมนต์นี้แหละมีทีมลงแน่นอนเจสซี่มาร์ตี้แกไม่นั่งเลยนะครับ
1: เอ้าฮาวๆจ่ายสั้นไปอีกครับโดนตัดบอลมาได้อาเมดเจอกับทางฮาคิมิเข้ากลางมาก่อนรูสตาคิโอโยนเข้าไปในกรอบเขตโทษมาร์สลาอุยมงสกัดเอาไว้ได้ก่อนอาริสตาจอห์นสตันพยายามจะลุยเข้าไปก็ยังติดทางมาร์สลาอุยครับสกัดทิ้งออกข้างไป
0: เริ่มโง่หัวไม่ขึ้นอีกแล้วครับ นี่ครับมูฮัมเหม็ดอูนาบีนะครับอูอาบีนี่ลูกทีมโดนกดอีกแล้วจะแก้ยังไงครับ
1: คุณณัฐนนท์ถามว่าปกติพี่คมอธิคมมีภาคบ้างไหมมีนะ
0: คมมีเยอะอยู่นะ
1: คมส่วนใหญ่จะภาคคู่กับสนนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่า
0: จะไปคู่ดึกหน่อยไหม
1: แต่ไม่แน่ใจว่าคู่ฝรั่งเศสเป็นใครอ่ะแต่ไม่น่าจะใช่นะเดี๋ยวผมดูให้ว่าคมเขาจะเข้ามาอีกทีวันไหน
0: คุณรู้คิวเลย
1: อ้าวของกองมินีนี่บอกไง
0: อ๋อ
1: เอ้าต้องไหวป่ะวะเนี่ย
0: ไม่ไหวในช่วงนี้นี่ผมจำเป็นวันๆนะผมพูดตรงๆนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะรวนเนี่ยชีวิต
1: คมเดี๋ยวมาพรุ่งนี้เกมบราซิลกับนอร์เวย์ติดตามได้อ
0: ุ๊ยโอ้โหบิ๊กแมตช
1: ์ส่วนแคนาดาเตะมุมทางขวาเข้าไปจังหวะนี้โมร็อกโกยังพยายามช่วยเคลียร์มายังชิงจังหวะกันอยู่ในกรอบเขตโทษเอ้ามีล้มระเนระนาดไปแต่ว่าตรงนี้ได้ฟาวล์แล้วครับบัวดี้โดนทำฟาวล์ครับวันนี้ยังไม่ค่อยได้เห็นบัวดีนะครับ
0: ครับ
1: โดนเดฟกิโรครับเข้ามากระแทกด้านหลังครับได้ฟาวครับทางโมร็อกโก
0: คือวันนี้โดนใช้คำว่าปิดตายเหมือนกันนะครับตรงกลางคือเขาต้องลงมาต่ำนะครับเพื่อเชื่อมบอลแล้วมันทำให้การสร้างสรรค์เกมมันน้อยลงครับนี่ครับมาสวิกขึ้นมาเนี่ยยังขึ้นไม่ได้เลยครับเพราะว่าพลิกมาปุ๊บเนี่ยถึงตัวแล้วครับบูแคนแนน
1: 35นาทีผ่านนะครับเกมที่ฮูสตันยัง 0-0 อ้าวมาสลาวิโดนแย่งจากเท้าเลยครับบูคาเนนจะเลื้อยขึ้นมาทางขวายังตามไปแก้ตัวได้ทันนะครับมาสลาวิแต่ก็เป็นทุ่มของแคนาดาครับ
0: แต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโมร็อกโกเนี่ยจ่ายบอลพลาดกันเองเยอะมากนะครับโดยเฉพาะการขึ้นเกมรู้ก็โดนตัดนะครับนี่ครับมาสู่อาศัยเร็วนะครับยังเบรกได้ครับ

0: ก็ต้องเบรกครับทาชวนบุแคแนนเวลาที่ฟิตฟิตเท่จี๊ดเหมือนกันนะครับตัวนี
1: ้ทำท่าจะทุ่มบอมไกลเข้าไปอีกแล้วครับอลิสตาจอห์นสตันทุ่มโด่งเข้าไปเสาแรกบัวดี้มงเคลียร์มาก่อนเก็บได้ลันเลียให้จอห์นสตันจะไปเอาโดนดักไว้เอาแต่ยังมีตัวตามมาเก็บบอลได้ทันพยายามจะลุยขึ้นไปทีนึงแคนาดายังได้ครองบอลอยู่ยังชิงจังหวะกันอยู่ริมเซตมาร์สลาอุยโฉบตัดบอลมาได้จะสวนกลับขึ้นมาครับลาฮิมี่ให้ย้อนหลังเพื่อนไปอีกแล้วแต่ผู้สินย้อนกลับมาให้ฟาวกับโมร็อกโกครับ
0: มาร์สลาอุยครับโดนซะแล้วครับอูดิเวอร์คุ้นเคยกันดีนะครับโอ้โหดาเบรกเลยครับเป็นบอมบิโต้นะครับที่หลุดตำแหน่งมาแล้วครับเบรกไว้ก่อนนะครับขวางทั้งตัวเลยครับกล้องยังจับมาที่ไซบารี่นะครับ
1: สายตาคืออยากลงเล่นเลยครับโอ้โหเพิ่งจะมีข่าวดีกับการออฟฟิเชียลใบบาเยิร์นนะแต่มาเจ
0: อ
1: ตรงนี้มันก็ไม่รู้จะทำยังไงมันเป็นอาการบาดเจ็บเพราะเล่นต่อไม่ไหวนะครับเราก็ต้องไปลุ้นอีกว่าตัวเองเนี่ยจะกลับมาในทัวร์นาเมนต์ได
0: ้หรือเปล่า
1: ได้หรือเปล่านะ
0: ใช่ครับเพราะว่าดูจากอาการบาดเจ็บเนี่ยถ้ายังไม่เจ็บมากอาจจะได้เล่นต่อไปแล้วนะครับ
1: คือเจ็บตรงนี้ถ้ามันไม่ได้แบบถึงกับเล่นต่อไม่ไหวยังไงก็ต้องพยายามฝืนลงอยู่แล้วอ่ะ
0: อาจจะไม่แน่ครับอาจจะมองอีกแบบนะครับทีมแพทย์จะประเมิน
1: คือโอ้โ
0: หนี่ครับพลิกบอลไม่ได้จริงๆครับอาซินอูนาฮีนี่ตัวลุกหลักๆเลยนะครับเล่นกับมักเซยนะครับอูนาฮีโอ้โหโดนหัวไปลูกนี้ครับซีกู
1: ล่วงเลยครับ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้นี่บาฮิมดิอาสก็ยังไม่ค่อยได้พลิ้วนะ
0: ไม่ได้เรียกชื่อเลยดีกว่าครับหายไปไหนครับ
1: โอ้วันนี้แคนาดามาดีครับ
0: เราต้องชมแท็กติกของเจสซี่มาร์ชด้วยครับอูนาฮีในปัจจุบันก็ไปอยู่กับจิโรน่าไปแล้วนะครับ
1: เปิดขึ้นหน้าไปครับก็ลึกไปถึงเคลโปเลย
0: จะมีเรื่องมีราวนะครับแบบนี
1: ้ลาเลียวิ่งมาจะเอาเรื่องฮาคิมี่ครับ
0: ฮาคิมี่ไม่กลัวอยู่แล้วนะครับซีเขาก็เบอร์ใหญ่นะครับ
1: ผลักกันไปผลักกันมาชุลมุนแล้วตอนนี
0: ้ต้องห้ามลาเลียคนแรกก่อนนะครับเพราะว่าคนที่จะไปเอาเรื่องคือลาเลียนะครับไมเคิลเลเวอร์ต้องเรียกคู่กรณีมาคุยแล้วแบบนี้บุซากิโอนะครับก็เข้าไปอยู่กับผู้ตัดสินไมเคิลโอลิเวอร์นะครับแต่คู่กรณีต้องเข้ามาคุยเองครับคือฮาคิมี่แล้วก็ลาเลียนะครับยังไม่จบทีนี้มาใกล้ๆหนักกว่าเดิมอีกครับ
1: เหลืองก็มีแน่ครับแต่จะมีใครบ้างเท่านั้นเองไมเคิลดูรู้ว่าโชว์ใบเหลืองออกมาแล้ว
0: ให้ไม่ให้แต่ยิงหยิบออกมาต้องให้อยู่แล้วครับให้ฮาคิมี่ไปก่อนครับแล้วก็ลาเลียก็ไม่พลาดแล้วเพราะว่าเป็นคู่กรณีนะครับ
1: ไมเคิลดูรู้บอกคัมออน
0: มาไม่มาเดี๋ยวไม่ใช่โอลิเวอร์เก็บเหลืองนะโอซากิโยก็อาจจะมองว่าลูกทีมเขาเนี่ยไปโดนทำฟาวก่อนนะครับจังหวะวางยาวขึ้นมานะครับโอ้โหเดี๋ยวว่าฮาคิมี่ไปผลักครับอันนี้ชัดเจนแต่ว่าคือผู้ตัดสินจะมองจังหวะลาเลียคือการที่เข้ามากลด่านะครับดังนั้นมันก็ถือว่าผิดทั้งคู่ครับแต่คนละกรณีแค่นั้นเองครับ
1: คือลาเลียโมโหตรงที่ว่าเขาบังแล้วทำให้ฮาคิมี่เข้าถึงบอลไม่ได้แล้วนะครับปรากฏว่าฮาคิมี่ไปผลักซะหน้าทิ่มเลยครับลาเลียลุกขึ้นมาตามไปเอาเรื่องกลับ
0: ก็อาจจะหงุดหงิดด้วยว่าคิมิวนี้ขึ้นเกมรุกแทบไม่ได้แล้วเจอริชี่ลาเลียเนี่ยโอ้โหทำได้ดีมากเลยครับ
1: คนละเหลืองไปครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ที่มีปัญหากันเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายในครึ่งแรกครับไม่รวมการทดเวลาครับตวัดขึ้นหน้ามาโมร็อกโกเอลคานูสวิ่งกดดันอลิสตาจอห์นสตันไปปั๊มแย่งบอลกันอยู่มาสลาอุยให้มาแต่ว่าแคนาดาก็แย่งกลับได้แล้วก็จังหวะนี้เรียกฟาวได้ครับซิกูเอลคานูสไปเสียฟาวครับ
0: เกมลุกขึ้นยากจริงๆครับวันนี้โมร็อกโกพยายามแล้วนะครับโอ้โห
1: than these duels like this. คุณบิซา99นี่บอกโมร็อกโกยิงนำไป 3-0 โอ้โห
0: อันนี้ยังไงฮะ
1: ดูจากสภาพเกมตอนนี้นี่อาจจะเหนื่อยหน่อยไม่ง่ายไม่ง่ายบอกว่านึกถึงสมัย15ปีที่แล้วจังเลยได้ยินเสียงคุณจุนยังอยู่เหมือนเดิมคุณยุทธชัยไปไหนละครับเพิ่งมาฟังในรอบ10กว่าปีแล้วมั้งโอ้โหทำไมคุณเป็นต่อหายไปนานอย่างนี้ก็พี่ยุทธยังอยู่นะแต่ว่าในช่วงฟุตบอลโลกเวลามันอาจจะไม่ได้นะก็เลยทำให้พี่ยุทธยังไม่ได้มาบรรยายเกมนะครับแต่พี่ยุทธยังอยู่ที่ FM 99นะครับยังติดตามผลงานพี่ยุทธได้
0: ในที่นายกูรู
1: ในที่นายกูรูมาแน่นอนนะครับสวัสดีค่ะคุณต้องคุณจุนจากคุณประภาพันธ์เวโนนะครับวันนี้ใส่เสื้อเยอรมันเหมือนผมเลยจากคุณวิมลก็ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนาเคลสมานก็ไปแล้วเดี๋ยวดูว่าสุดท้ายจะเป็นเยอร์เกนคล็อปหรือเปล่านะครับที่จะขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของทางเทรนเนอร์คนใหม่ของทางเยอรมันนะ
0: ซึ่งความเป็นไปได้ก็สูงนะแต่เจ้าตัวยังมีตำแหน่งกับไอ้ตระกูลเลดบูอยู่นะ
1: ก็เห็นว่าก็เริ่มจะมีการพูดคุยกันแล้วนะครับกับทางเยอรมันนะ
0: ครับ
1: ชอบกองหลังแคนาดาเบอร์4อ๋อเดฟูกิโรนะอายุ19เจ๋งอยู่จากคุณ
0: คือได้ใหญ่ด้วยแหละผมว่าได้ใหญ่ได้แข็งไง
1: อืม
0: ใช่ไหมเล่นค่อนข้างจะประกบแน่นด้วย
1: อายุยังน้อยนะแต่ว่าเล่นค่อนข้างใช้ได้นะ
0: คือเอาเป็นว่าอย่างวันนี้เจอไซบารีก็เอาอยู่เหมือนช่วงแรกก่อนเจ็บนะครับและจริงๆรอบแรกก็ถือว่าเล่นดีด้วยครับ
1: พลิกหนีมาสวยจังหวะนี้แหมโดนทำลายจังหวะเหมือนโดนเหนียวนิดนึงเลยครับแล้วก็ใบเหลืองของแคนาดามีเพิ่มเติมครับ
0: โจนาธานเดวิสนะครับไปเบรกบาฮิมดีอาสครับ
1: มีคนถามมาพอดีโจนาธานเดวิสเป็นไงบ้างครับบอลมาถึงบ้างไหม
0: เร
1: ีย บร้อยฮะ
0: บอลไม่มาแต่เหลืองมาครับ
1: โอ้โหจังหวะพลิกหนีของบาฮิมดีอาสตอนแรกอลิสตาจอนสันดึงก่อนเอาไม่อยู่ครับเดวิสบอกเดี๋ยวช่วยเอง
0: มาเดรียสตอนแรกไปขยับไปเล่นขวาขึ้นไม่ได้นะครับผุบมาเล่นข้างในบ้างครับตอนเด็กๆก็เล่นกับทีมชาติสเปนชุด U17 U19 อะไรมาหมดแล้วนะครับ
1: โจธาน
0: สเปนชุดใหญ่ยังเคยเล่นนะ
1: โจธานเดวิดต้องดูเลยครับอนาคตของเขาก็ยูเว่ครับยังเป็นที่สงสัยอยู่ครับฟอร์มกับยูเว่ในฤดูกาลที่ผ่านมายังไม่ดีเท่าไหร่นะครับโมร็อกโกเปิดฟรีคิกเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวามงชงมัดลูกนี้เดฟิกิโรยังหวดทิ้งออกมาได้โมร็อกโกยังเก็บบอลได้ครับราฮิมีเดอฟูกิโรนี่ไม่พลิกเลยครับจิ้มทิ้งออกข้างไปก่อนเป็นบอลชุ่มของโมร็อกโกครับ
0: เอวาตันสนใจไหมครับมันต้องย้ายที่ทีนไงอยู่ในฟูลแลมอยู่ในอังกฤษก็ย้ายไปเอวาตัน
1: ฝีเท้าดีเอาหมดฮะ
0: เจลอดแบนเวดคุณนี่ขึ้นมาแป๊บเดียว
1: เจ็บไง
0: ก็เจ็บไง
1: เจ็บบ่อยเหลือเกินช่วงหลัง
0: โอลิเวอร์ตอนนี้พอเหลืองเริ่มมานี่มาถี่เลยนะครับคราวนี้เป็นอัสซินูนาฮีบ้างครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้โอ้โหซ้ายพลาดขวาซัดซะเลยครับโอ้โหอาลีอาเมดโดนมาเต็มข้อครับ
1: เตะไม่เอาบอลเลยครับจังหวะนี้อูนาฮีตั้งใจตัดอาเมดครับ
0: ร้องจาน
1: โอ้โหเถียงไม่ได้ครับเหลืองนี้ของอูนาฮีกำลังครบ45นาทีแรกนะครับเกมในรอบ16ทีมสุดท้ายคู่แรกครับเจสซี่มาร์ชเริ่มเมื่อยแล้วครับเริ่มนั่งแล้ว
0: ต้องนั่งบ้างแหละ คุณจะไปยืนเลยทั้งเกมแต่คุณซื้อบางคนก็ไม่มีนั่งก็มีนะคร
1: ับ ทด6นาทีเป็นอย่างน้อยครับเกมในครึ่งแรกแล้วลุยขึ้นมาโมร็อกโกทางฝั่งซ้ายบิไลคานูสดึงจังหวะรอเพื่อนให้เข้าด้านในมาแมตช์เสียจังหวะกันไปนิดนึงลาฮิมีไม่ได้ฟาวด้วยครับโดนแย่งไม่ได้แคนาดาตัดบอลมาได้จะลุยขึ้นมาทางริมเส้นด้านขวากลายเป็นเลี้ยงบอลออกไปเองครับโอลูวาเซยี
0: ่เกมมันค่อนข้างจะเบียดเบียดสูสีสูสีเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โหอาเซนูนาฮีครับไม่รู้จะให้ใครชนะดีเลยคู่นี้ตอนนี้เกมบวกหนักขึ้นอีกนะครับโอ้แคนาดาไปอัดเพิ่มอีกนะครับแหมใจร่มๆให้น้อง ปูนาฮีแตะไปเดวิสเนี่ยเหลืองไปแล้วนะครับเจสซี่มาร์ชบ่นเลยครับ
1: อารมณ์เริ่มร้อนแล้วครับตอนนี้เจสซี่มาร
0: ์
1: ช
0: ใช่ครับทีฮูสตันไม่รู้เป็นยังไงบ้างเนี่ยกงอากาศ
1: แต่เห็นว่าฟิลาเดลเฟียเนี่ยอากาศร้อน

0: ซึ่งคุณจะดูแน่นอน
1: โอ้ไม่น่าไหวอะคืออาจจะต้องโอ้จะบอกว่าจะหลับก่อนก็คงไม่ได้เพราะมันก็มีเวลาแค่แป๊บเดียว
0: เมื่อคืนเนี่ยผมกลับจากคู่อียิปต์นะผมกล่าวว่าเดี๋ยวดูเมสซี่ซะหน่อย
1: อืมเป็นยังไง
0: เมสซี่ดูเราจำได้ว่าเปิดมือถือค้างไว้กันนะโอ้ครับโอ้ยโดนอัดไว้ลูกนี้ครับคือตอนนี้เนี่ยกลายมาฝั่งแคนาดาไปเสียฟาวซะเยอะนะครับครึ่งแรกได้ทดเวลา6นาทีครับยัง 0-0 นะครับเกมที่ฮูสตันสเตเดียมฮาเฮานี่บังอยู่นะครับแล้วโดนอัดโดยซิกูครับเราไปตามหาโอ้โหนี่ใส่ตัวเพลเยอร์ไม่ธรรมดาเราเนี่ย
1: เมืองไทยไม่มีขายนะ
0: นั่นน่ะสิ
1: ใช่ไหมมีแต่
0: ต
1: ั
0: วแฟนบอลใช่ก็สวยแล้วนะผมว่าจริงๆเนี่ย
1: สวยสวยผมว่าโมร็อกโกชุดนี้สวย
0: ต้องไปซื้อแถวพวกกาตาจะมีเยอะในช็
1: อ
0: ปแต่แพงบันไลเลยอ่ะผมบอก
1: ญี่ปุ่นขาวก็ขาดตลาดนะฮะที่เหลืออยู่ก็ไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลย
0: เมื่อกี้ผมเจออยู่มีแขนยาวไซส์ L
1: เหรอ
0: แต่เขาขาย
1: 4,500 4,500 โอ้ยแต่มันก็ไม่ได้เพิ่มไปเท่าไหร่ถูกป่ะเพราะมันเป็นเพลเยอร์แต่ก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนก็ไม่ได้รู้สึกชอบแขนยาวสักเท่าไหร
0: ่ไปหิ้วมาขายบิ๊กจุนเนี่ยพรุ่งนี
1: ้อ๋อได้มาแล้ว
0: เฮ้ยโหเรานี่เร็วนะ
1: โอลัวเซจิพยายามจะเลื้อยเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวาไม่ได้ครับซ้อนกันดีครับมาร์สลาอุยมาเคลียร์ไว้ได
0: ้ดูครับลุกนี่วนนี่เนียนกริปเลยครับมาอีกแล้วครับแคนาดาขึ้นทางซ้ายคราวนี
1: ้ลันเลียจากโตลอนโต FC ครับให้อุซากิโอมาเมจจะเบิ้ลเข้าด้านในไม่ถึงลันเลียบัวดี้ตัดบอลได้มาบาฮิมดิอาใช่ต่อมาฮาคิมิแต่หนีอาแล้วครับได้ลุยขึ้นมาโมร็อกโกจิมต่อมาซ้ายสุดมีตัวมาเอลคานูสแม่แต่โบมันมาย้อนหลังนิดนึงเสียจังหวะไปต้องจิมคืนหลังมาก่อนแล้วแคนาดาลงมากันเร็วแล้วโฉบตัดจากเหลี่ยมด้านหลังมาได้ครับแคนาดาอ้าวแต่โมร็อกโกก็เอาบอลกลับมาได้เร็วครับตรงกลางสนาม
0: ไปช้านี่นะโมร็อกโกพยายามจะสวนนะครับรออยู่เอลคานูสกับเอวานาวีนะครับหรือเอวานาวีตอนนี้ไม่ทันเลยครับแคนาดาลงมาแพ็คหมดแล้วนะครับ
1: บวดดีเอลไอนาอุยครับฮ่าฮ่าไม่รีบครับโมโลโกย้อนกลับไปที่ยาซิมโบโน่เลยคุณพิชีบอกว่าคานาโน่มาเยือนซีคอนเพลงกอลลี่กอลลี่แมนยูเล่นสดกลางห้างแฟนบอลน้ำตาจริงเลยคุณได้ไปไหม
0: ผมเป็นแฟนผีที่เจอแต่เด็กเลี้ยวภูผมบอกแล้ว
1: เอาคุณสนิทกับพวกจลาอะไรอยู่นี่ใช่ไหมถือว่าสนิทไหม
0: เจอกันเจอละไม่เท่าไหร่แต่ว่า
1: แม็กมานามาน
0: กล้าโอเคเพราะว่าเจอทีไรก็ชวนกินเก๊กฮวยตลอด
1: อ้าว
0: โอ้แต่น่ารักน่ารักคือผมว่าตัดความเป็นแฟนทีมไหนนะผมว่านักฟุตบอลระดับนี้เราอยากเจอหมดแหละแต่เจอหลานก็น่ารักน่ารัก
1: เออผมเป็นแฟนเอเวอร์ตันแต่ให้เจอกับทีมคู่แข่งคือเป็นนักเตะระดับโลกระดับชั้นนำคือมันก็ดีใจหมดอะเนาะอ้าวแต่เอลคานูสไปโดนเหลืองครับไปทำอะไร
0: อัดลุกเข้าไปแล้วครับ
1: เดฟูกิโรล้มลงไปนะครับมิดชนใส่
0: ไม่ได้แรงมากครับแต่ว่ามีแถมหน่อยๆครับ
1: คุณกัปตันกอล์ฟบอกฮาคิมี่เป็นไงบ้างครับวันนี้โอกาสในการเติมเกมยังมีไม่เยอะนะครับฮาคิมี
0: ่มีเหลืองครับในผักลาลีโอ้นี่ผมว่าจริงๆโมร็อกโกเป็นวันที่ตันมากนะในมุมผมนะ
1: ยังไม่ค่อยหวือหวาวูบวาบเท่าไหร่แล้วคุณมาเสียอิสมาอิลไซบารีกองหน้าคนสำคัญของทีมอีกจากอาการบาดเจ็บนะครับคุณกิตนครบอกฝากถอนง่ายเงินเข้าไวแอคทีฟเรดิโออ้าวไม่เอาสิจบครึ่งเวลาแรกที่ฮูสตันนะครับเกมรอบ16ทีมสุดท้ายคู่แรกแคนาดากับโมร็อกโกยัง 0-0 นะครับ
0: ครับก็เป็นเกมที่ลุ้นกันสนุกนะครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับยังไม่มีประตูเกิดขึ้นยังเสมออยู่ 0-0 ครับดูเกมยังไงถามบิ๊กจุนหน่อย
1: โหผมว่าสูสีแคนาดามาดีมากนะครับ
0: ครับ
1: คือก่อนเกมเนี่ยโมร็อกโกดูจะเป็นต่อนะครับแต่เล่นไปเล่นมานี่แม่แคนาดาดูเฉพาะในช่วง แรกของเกมเนี่ยกดดัน

0: หาโมร็อกโกจนเรียกว่าโมร็อกโกนี่เรียกว่าจังหวะเกมของตัวเองเนี่ยถ้าไม่มีเลยนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ยังไม่มีประตูเกิดขึ้นครับยัง 0-0 อยู
1: ่มองว่าครึ่งหลังจะมีประตูไหม
0: ผมว่ามีนะหวังว่าจะมีใครก็ได้แต่ว่าใครก็
1: ได้ใช้คำนี้นะ
0: ใครก็ได้ช่วยด้วย
1: แต่ว่าผมว่ามีแหละเพราะว่าจริงเปิดเกมมันเปิดนะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้จบแบบถนัดถนีเท่าไหร
0: ่อืม
1: ก็เดี๋ยวเรียกว่าให้เขาไปพักกันก่อน
0: ครับ
1: นะครับ
0: โอ้บอกว่านัดที่ต้องเล่นในเม็กซิโกกับแคนาดามีถึงนัดไหนครับ
1: ใกล้จะหมดแล้ว
0: น่าจะถึงแค่รอบ16ทีมนี้แหละนะครับสวิตเซอร์แลนด์กับโคลัมเบียเนี่ยเล่นกันที่แวนคูเวอร์นะครับแล้วก็คู่เม็กซิโกกับอังกฤษเนี่ยเล่นกันที่เม็กซิโกซิตี้หลังจากนั้นเนี่ยในรอบ8เนี่ยมันจะมีเล่นที่ฟ็อกซ์โบโลนะครับเล่นที่ลอสแองเจลิสเล่นที่ไมอามี่เล่นที่แคนซัสแล้วก็ในรอบรองจะมี
1: เล่นที่แอตแลนต้าเท็กซัส
0: มีแอตแลนต้านัดชิงก็เล่นกันที่
1: นิ
0: วเจอร์ซีย์นะครับแล้วก็ชิงที่3เล่นที่มามีก็เนี่ยแค่ถึงรอบ16ทีม
1: ใช่ครับก็ถ้าพูดถึงความพร้อมคืออเมริกาก็สิ่งอำนวยความสะดวกเรื่องสนามพร้อมกว่าแต่ว่าก็ดีนะครับผมว่าก็เปิดโอกาสให้กับทีมหลายๆทีมที่ได้เป็นเจ้าภาพบ้างเหมือนบ้านเราอ่ะถ้ามองว่าจะเป็นเจ้าภาพบอลโลกอ่ะผมว่าต้องจับมือพัฒนาในเรื่องของสนามต่างๆกับข้างบ้านให้ได้ผมว่าไปได้แต่ว่าเราต้องทำให้ถึงนะใช่ไหมอาจจะแบบมีสัก4สนามอะไรเงี้ยวนกันได
0: ้คุณเพ็กเกอร์บอกว่าคุณจุนเสื้อเยอรมันสวยจังเสื้อทีมชาติปีไหนซื้อที่ไหนโอ้โหอันนี้มันออกมาช่วงปีบอลโลก2018มึงแต่ว่ามัน
1: เรียกโทรอ่ะ
0: มันเป็นแฟชั่นที่ออกมาผสมกันระหว่างเย้ากับเยือนนะครับมันจะออกมาในแพทเทิร์นนี้รู้สึกมีอยู่3ทีมีอาร์เจนแล้วก็โคลอมเบียน่าจะออกในช่วงปี2018อ่ะ
1: ค่าย3ขีด
0: เออผมซื้อมาตัวนี้ผมซื้อเป็นมือ2มาผมซื้อมาประมาณ 1,800 นะแต่ตอนมือ1รู้สึกมัน 3,000 กว่ามึงผมไม่แน่ใจอ่ะเออแต่ว่าผมมาซื้อที่หลังซื้อต่อคนในกลุ่มเนี่ยแหละ
1: ผมเนี่ยหายไปเยอะนะ
0: อืม
1: เสื้ออาเจนเนี่ยหลายตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเสียดายมากเลยนะ
0: คุณสาธรลีบอกพี่ครับทีมฟุตบอลในยุโรปเดินทางไปแข่งแบบไหนครับไปเช้าเย็นกลับไม่ใช่นะครับเขาก็มีแคมป์อยู่ที่นั่นนะครับ
1: เขาก็จะไปตั้งเบสแคมป์อยู่ที่3ประเทศที่เป็นเจ้าภาพนั่นแหละเพียงแต่ว่าบางทีอาจจะไม่ได้ตั้งที่สนามที่ตัวเองเล่นตลอดบางทีอย่างบางทีมอย่างอิหร่านเนี่ยเข้าอเมริกาไม่ได้
0: นะครับเป็นปัญหาเรื่องของวีซ่าอะไร
1: พ
0: วกนั้น
1: เขาไปตั้งที่อื่นอะไรเงี้ยเขาก็มีการจัดไปเพราะว่าพวกที่วางแผนเป็นปีครับไม่ได้วางแผนปุบปับนะครับ
0: คุณ APPK บอกอย่าต่อเวลานะ
1: หวังว่า I hope so
0: บอกว่าเมื่อวานตอนเช้าอาเจนไม่น่าต่อเวลา
1: แม่ก็ต้องชมความ
0: เรียบร้อย
1: ของเคบด้วยแหละ
0: เออเขาเล่นแบบไม่ท้อแล้วแบบพอมันมีโอกาสก็ทำได้จังหวะลูกที่แบบโอ้โหมันก็มีลูกผีจับยัดอีก
1: ไม่แล้วเอายิงคนยิงยังไม่คิดว่าจะเข้าอ่ะถูกไหมล่ะ
0: น่าเหลือเลย
1: แต่ว่าผมมองว่า
0: ก็ต้องชมอ่ะ
1: คือเคบด์อ่ะผมมีโอกาสได้บรรยายไปนัดหนึ่งในช่วงรอบแบ่งกลุ่
0: ม
1: ผมว่าเขาเป็นทีมที่ดีหมายถึงว่า
0: เล่นกันเป็นทีมแล้วก็ผมว่าสภาพจิตใจสำคัญ
1: แล้วมันมีเรื่องของพลังแฝงของทีมเล็กอ่ะคือแบบว่ามาแล้วต้องใส่ให้สุดอ่ะ
0: แล้วเกมที่จังหวะเพื่อนพลาดเนี่ยโวซินย่าก็ช่วยถูกไหมแล้วจังหวะที่โดนนำอ่ะมันก็มีจังหวะแบบลูกที่อาจจะยิงไม่ง่ายก็ยิงตีเสมอได้อะไรเงี้ย
1: ย
0: ิ
1: งจ่อยๆแกเซฟย
0: ิ
1: งจะเข้าแกพุ่ง
0: เมสซี่ยังชมเลยแบบโอ้โหโวซินย่าดีจริง
1: แลกเสื้อไหมแลกเสื้อไหม
0: เห็นว่าแรก
1: เพราะว่าล่าสุดนี่ผมมองว่าโวซินย่าตอนนี้ใครก็อยากคุยแกไม่แต่ผมว่าด้วยการแบบนี้ผมว่ามันก็ผมว่าแกมาทัวร์นาเมนต์เดียวคุ้มทั้งชีวิตเลยนะผู้ติดตามเพิ่มเป็นล้านเลยสิบกว่าล้านใช่ไหม
0: คุณอัจฉริยะเรือนจันบอกเล่นแบบนี้น่าตกรอบคุณกิตก็อตแฮมบอกว่าดูแล้วหงุดหงิดคุณพิชชี่บอกวันนี้ลิซ่ามาเอ้าหรออันนี้ไม่ทราบเลยไม่ยังไม่ได้เห็นข่าวเลย
1: ข่าวบันเทิงนี่ถ้าไม่รู้ครับข่าว
0: อย่าว่าแต่ข่าวบันเทิงเลยข่าวทั่วไปตอนนี้ผมก็ไม่รู้เรื่องเลยนะฮะช่วงนี้เบรกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในครึ่งหลังครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับเผ่าหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: บอลโลกสตอรี
5: ่คิลิยานเอ็มบัปเป้เครื่องจักรสังหารนักชิงชนะเลิศในขณะที่คนอื่นกำลังลุ้นว่าจะยิงประตูได้ไหมคิลิยานเอ็มบัปเป้กลับทำให้การยิงประตูในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกดูเป็นเรื่องง่ายเพราะทำสถิติเป็นนักเตะที่ยิงประตูในรอบชิงชนะเลิศรวมกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่4ประตูโดยแบ่งเป็น1ลูกในปี2018และอีก3ลูกในปี2022การทำแฮตทริกในนัดชิงปี2022ใส่ทีมชาติอาร์เจนตินาทำให้เขากลายเป็นนักเตะคนแรกในรอบ56ปีที่ทำแฮตทริกได้ในนัดชิงชนะเลิศต่อจากเซอร์เจฟเฮิร์สในปี1966และด้วยวัยเพียง25ปีเอ็มบัปเป้ยิงในฟุตบอลโลกไปแล้วถึง12ประตูเทียบเท่าตำนานอย่างเปเล่และจ่อทำลายสถิติสูงสุดตลอดกาลของมิโรสลาฟโคลเซ่ที่จำนวน16ประตูในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน
6: สนับสนุนโดย
7: ท้องเสียปวดท้อง
8: แน่นท้อง
7: มองหาย
9: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สนับสนุนโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
13: ประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
14: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
15: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน mcot connect ฟัง FM99 คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
16: ติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
3: ริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
2: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99 อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาที
8: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับหนึ่งของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
3: รายการที่จะชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทรเม้งพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมาชวนคุณคุยทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สนุกสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
17: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
8: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
0: เอาละครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับยังอยู่กับผมแล้วก็น้องต้องนะ
1: นี่เป็นไงเข้าไลฟ์ปุ๊บเต้นโชว์เลย เพราะว่าเพลงในสนามมันได้ครับคุณผู้ฟังครับ
0: จำมาราวนะครับตอนนี้ที่ฮูสตันเปิดอยู่ก็ยัง 0-0 นะครับใน45นาทีแรกแต่ว่าทางโมร็อกโกก็เสียผู้เล่นตัวหลักในเกมลุกอย่างอิสมาอิลไซบาลีนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บตามรายงานที่เห็นแวบๆนี่ก็บอกเป็นแฮมสตริงนะกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวแล้วก็ทางราฮิมีลงมาเล่นแทนนะครับ
1: ก็ลงมาก็ยังอู้วาบนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีผลงานอะไรนะครับแต่แฟนๆแคนาดาก็คึกคักนะครับนี่คือสีสันฟุตบอลโลกจริงๆนะครับคือนั่งอยู่ด้วยกันเชียร์ด้วยกันนะครับไม่มีนี่ครับดูแฟนโมร็อกโก
0: เต้นดีดีนะฮะก็ส่วนเรื่องข่าวสารที่น่าสนใจเนี่ยเขาบอกว่าเบสิกตัสนี่สามารถตกลงกับอาร์เซนอลในการที่จะดึงเรโนทอสซาไปร่วมทีมนะค่าตัวเขาบอกอยู่ที่20ล้านยูโรนะครับทอสซาเองกับอาร์เซนอลนี่ก็เหลือสัญญาแค่ปีเดียว
1: เพิ่งตอบสัญญาไปนิดเดียว
0: นะครับก็เลยทำให้เนี่ยแหละก
1: ็
0: ตัวยังที่จะย้ายไปเล่นในตุรกีนะครับสำหรับเรโนทอสซาม
1: ีแววเปิดทางผู้เล่นตัวรุกฝั่งซ้ายเลยนะเพราะว่ามีข่าวอยู่หลายคนอยู่เหมือนกันสำหรับอาร์เซนอลนะ
0: แล้วก็จริงก็เพิ่งจะออฟฟิเชียลในส่วนของนาธานอาเก้จากซิตี้ไปเฟเนบาเช่นะนี่เท่ากับว่าก็โอ้ทีมจากลีกตุรกีก็ ช่วงนี้ก
1: ็สอยผู้เล่นจากพรีเมียร์ลีก
0: สอยผู้เล่นจากพรีเมียร์ลีกติดกันเลยนะครับ
1: แต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ทีมใหญ่นะถ้าพูดมีชื่อเสียงก็จะเฟเนบาเช่กาลาตาซาราย
0: เบซิกตัสเนี่ย
1: เบซิกตัสเนี่ย
0: 3ทีมเนี่ยหลักๆ
1: นี่คุณไปกุรุกีเนี่ยเขาไล่กลับไปนะ
0: อ๋อต้องเป็นเบซิกตัสเหรอ
1: มันต้องแบบเบชิกตาช
0: เบชิกตา
1: ผมเกลียดเสียงตอนนั้นอ่ะอันนี้คือแบบไม่ได้เอาหาเพราะยืนหน้าเอ๋อไปแล้ว
0: เ
1: ยอะไม่มีเบชิกตาชไม่ผมนี่ยังหาไอคนไทยเราก็เรียกมาทั้งชีวิต
0: ส่วนข้อความเดี๋ยวผมไปสลับดูทางฝั่ง Facebook นิดนึงนะครับ
1: ก็เปิด SMS ได้มั้ยวะเนี่ย
0: เปิดได้
1: เผื่อเราจะได้อ่าน SMS ให้คุณผู้ฟังด้วยครับ
0: บางทีมหลายช่องทางผมก็งงไปหมดนะฮะอาจจะลืมบางช่องทางไปขออภัยด้วย
1: ครึ่งหลังเดี๋ยวดูครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับ
0: อ๋อคุณธีรพัฒน์บอกว่าลิซ่ามาเมื่อวานครับมางานอีเวนต์เดินพรมแดง
1: อ๋อ
0: เป็นพรีเซนเตอร
1: ์แต่น้องก็น่าจะไปทั่วโลกแบบเร็วอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆๆๆพี่ครับเมื่อวานเป็นห่วงเมสซี่อาร์เจนนะต่อไปจังเลยครับจะรอดไหมฟอร์มดรอปลงไปก็เอาจริงผมว่าก็เคปเวิร์ดมาดีด้วยแหละแต่ว่านัดต่อไปเจอกับอาเจนเจอกับทางอียิปต์ผมว่าคุณภาพก็ยังเป็นอาเจนที่ดูดีกว่านะ
1: คือเมื่อวานผมเห็นอียิปต์ผมว่าถ้ามาเทียบคุณภาพนะผมว่าผู้เล่น11ตัวยังไงของอาเจนดีกว่าแน่นอน
0: เ
1: พราะว่าคุณภาพของอียิปต์เองเนี่ยไม่ได้ไปเด่นพวกตัวรุก
0: พวกอาชู
1: อาซูเมื่อวานเล่นดีนะ
0: ทำประตูด้วย
1: ใช่เล่นดีเล่นดี
0: ซิโก้
1: อันนี้ไม่ได้เรื่องอันนี้สำหรับผมไม่ค่อยได้เรื่อง คือไปหนักทางวิ่งไล่เตะมากกว่า
0: ครับเกมกลับมาลงสนามในครึ่งหลังนะครับก็ดูตรงนี้เนี่ยยังไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเพิ่มเติมนะครับโมร็อกโกนี่ต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นไปในช่วงครึ่งแรกนะครับเพราะว่าไซบารีเจ็บนะครับต้องเอาราฮิมีลงมาเล่นแทนส่วนแคนาดายังไม่เปลี่ยนนะครับสำหรับทางเจสซี่มาร์ช
1: แหมลุคนี้เล่นดีนะครับเนี่ย
0: มีขอผลดิวิชั่น1ไอซ์แลนด์มาด้วยบอกว่าดูคู่นี้ผมจะหลับแล้วคนภาคแล้วครับจะหลับยัง
1: ใจเย็นคนภาคบอกว่าอย่าจะหลับเหมือนกัน
0: เราสู้ชีวิต
1: หลังๆผมก็ไม่ค่อยสู้นะไอ้ที่ผมไม่มาเนี่ยคือผมมีปัญหาสภาพร่างกายจริงนะผมก็เลยต้องยอมอย่าไปฝืน
0: สวัสดีค่ะพี่จุนพี่ต้องโมร็อกโก
1: อะไรฮะ
0: แหม
1: ดูมีความน่าแหลม
0: ฮับโพลฮับโพลอ๋อครับแต่ว่าจังหวะนี้จะลุยขึ้นไปของโมร็อกโกริมกรอบเขตโทษด้านขวาฮาคิมีโดนปั๊มบอออกข้างไปครับยังเป็นบอทุ่มของโมร็อกโกนะครับริมกรอบเขตโทษด้านขวา
1: ดูไอแลนด์อยู่ไม่มียังไม่แข่งบ้าแข่ง4-5มา1-4-5มั้ย
0: ไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์ไม่แน่ใจ
1: ไอ
0: ซ์แลนด์ดิวิชั่น1
1: ไอซ์เดี๋ยวดูให้แป๊บนึงมีหรือยัง
0: ฟังอยู่นะครับติดตามตลอดค่ะบอลโลกคืนนี้หนูเชียร์ทีมที่เป็นรองกว่าชอบให้กำลังใจทีมเล็กจากคุณเทยลงทุนอาจจะแคนาดามาดีนะบอลแคนาดาควอเตอร์แรกทรงดีเหลือเกินเหลือเชื่อจากคุณลงเลงแต่มาดีจริงวันนี
1: ้ไม่ผมมองว่าจริงๆเขาอาจจะดีแต่เราอาจจะไม่ค่อยได้ดูไงอันนี้ผมว่าส่วนหนึ่งเราอาจจะดูไม่ครบทุกคู่ดูแต่ไฮไลท์ผมว่ามีส่วน
0: แต่ด้วยความมันเจอโมร็อกโกหลายคนมองว่ามันน่าจะเป็นรองไงแต่ปรากฏโอ้โห
1: โมร็อกโกจะเป็นรองด้วยซ้ำตอนนี้
0: ใส่โมร็อกโกนะครับในช่วงแรกเนี่ย
1: ยังไอซ์แลนด์ยังไม่แข่งมั้งเอาที่ผมดูให้นะแต่ว่าถ้าเกิดมียังไงเดี๋ยวผมดูอ๋อไอซ์แลนด์มันอาจจะต้องย้อนกลับไปเมื่อวานหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูให้แป๊บหนึ่งนะครับมีไอซ์แลนด์มีไอตัวฮามนับยอดูในเสมอกับเซนจานานไป 2-2 นะครับอาคาเนสแพ้เบดับบริกไป 1-2 นะครับแล้วก็เวสมานายานะครับชนะวาลูไป 1-0 นะครับเป็นลีกรองได้ไหม
0: ว่าดิวิชั่น 1
1: มีอาเกียแฟเฟลเคีย2-4กอตต้าชนะโคปาโวกูใน 2-1 นะครับมีไออาร์เร็กยาวิกแพ้อัฟตูเรดดิ้ง 0-1 เนยาวิกชนะท็อตเตอร์ไป 1-0 นะครับกรินดาวิกเสมอเวสตรี 0-0 เล็กเนียเสมอกับโวซุนกูไป 3-3 นะครับ
0: ครับ
1: น่าจะประมาณนี้ตามให้แล้ว
0: ก็ ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยได้นะครับทั้ง3ช่องทางเลยส่วนแคนาดาได้แตะมุมจังหวะนี้สุดท้ายจบที่จังหวะการยิงของเดฟิกิโรแต่ว่าก็ข้ามคานออกไปนะครับ
1: ประตูแรกจะเกิดตอนไหนครับ
0: กระแสบอกกำลังฟังในสวนยางสวัสดีครับคุณประสิทธิ์ก็ทักทายเข้ามาคุณเอซันเดย์บอกค้างนะไม่แน่ใจยังไงน้องเฟิร์สบอก FC พี่ต้องพี่จุนครับสวัสดีน้องเฟิร์สด้วยนี่ก็อดีตทีมงานเราที่ FM 99นะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณสิงโตบอกอรุณสวัสดิ์พี่ต้องพี่จุนครึ่งหลังไม่มีประตูแต่มีหน้าต่างได้ไหมแฮ่โชคดีรักษาสุขภาพเช่นกันนะครับคุณสิงโต
18: เฮ้ย
0: แล้วก็คุณเดวิดบอกเงียบเมื่อกี้น่าจะเป็นช่วงที่เราพักกันนะ
1: ครับ
0: คุณนิพนธ์บอกเสมอหรือเปล่าทรงนี้ก็เป็นไปได้เสียโกพัทยาบอกว่าสวัสดียาม1ครับน้องทั้ง2เสียดายคุณเจ๋งไม่มาภาคคู่ก็เดี๋ยวมีอยู่แล้วพี่เจ๋งภาคเยอะอ้าวลูกเดฟูกิโรมีไปโดนใบเหลืองด้วยนะครับแล้วก็เป็นฟรีคิกของทางโมร็อกโกครับริมกรอบเขตโทษด้านขวาครับจังหวะฟาวเมื่อกี้ของลูกเดฟูกิโรโดนใบเหลืองไปคนนึงคนอยู่ที่บอลเป็นทางฮาชาฟฮาคิมิเปิดเลียดมาวิ่งมาตบบอลลูกที่1-0ครับตรงบริเวณหัวโลกรอบเขตโทษครับอูนาฮี
18: โอ้โหนี่ครับเป็นลูกสู่ของโมร็อกโกแล้วได้เลยครับโอ้โหลูกนี้ถือว่าเข้าล็อกพอดีเป๊ะเลยครับโอ้โหมาแล้วครับประตูที่ต้องการครับหมดสิทธิ์นะครับเครโปเพราะว่าลูกนี้เนี่ยโดนบังด้วยนะครับแล้วมาทีถึงตัวแล้วครับโอ้โหแต่อูดาฮียิงคมครับลูกนี้
0: วิ่งมาไม่จับเลยครับจังหวะฟรีคิกจากริมกรอบเขตโทษด้านขวาแล้วทางฮาคิมีครับเปิดเลียดมาแล้ววิ่งมาตะบันนะครับอูนาฮีตรงบริเวณหัวกะโหลกกรอบเขตโทษ
18: โอ้แล้วเป็นฟรีคิกที่ทำได้ผลเลยครับอาซีนอูนาฮีนะครับโอ้ลูกนี้ครับฮาคิมีครับเปิดเลียดเข้ามาบริเวณกะโหลกนะครับแล้วยิงย้อนยัดเสาแรกครับก็เป็นอาซีนอูนาฮีนะครับยิงประตูที่10ของเขาในทีมชาตินัดที่54ครับ
0: โอ
18: ้โหลูกนี้ยิงไม่จับแล้วมีตัวข้ามหลอกครับเป็นราฮิมีครับ
0: คือยิงในลักษณะปั่นไซโป้งนะครับโอ้โหแล้วบอลมันติดไซโป้งลอดวางขาลาฮิมี่คือเคยโปเองเนี่ยก็อาจจะโดนทางเพื่อนร่วมทีมโอ้ยเหมือนจะฉลับขาโอลูวาเซยี่นิดนึงนะครับทำให้บอลมันเปลี่ยนทิศทางหนีมือเคยโปไปเดี๋ยวดูว่าโดนโอลูวาเซยี่จริงๆหรือเปล่าแต่บอลมีฉลับแน่ๆครับทำให้บอลมันเปลี่ยนทิศทางหนีมือเคยโปเข้าประตูโอ้ออกนำ1-0แล้วครับ
18: คือรูปเกมภาพรวมอ่ะอาจจะไม่ได้ดีกว่าแต่ตอนนี้ประตูอ่ะหนีไปแล้วครับ1-0ครับเอาละครับเกมสนุกแน่นอนครับตอนนี
0: ้นาทีที่50นะครับอูนาฮีครับยิงให้โมร็อกโกออกนำ1ในเจ้าภาพรวมอย่างแคนาดา1-0นะครับนี่จะเป็นเจ้าภาพทีมแรกหรือเปล่านะที่จะล่วงตกรอบนะครับ
18: ครับเจ้าภาพเป็น1ทีมเม็กซิโกนี่ก็เจอทีมขวัญใจมหาชนอย่างอังกฤษนะครับ
0: อเมริกานี่ก็จริงก็ปีนี้ก็ฟอร์มมาดีมากๆนะ
18: ใช่ครับ
0: ก็ลุ้นได้รอบลึกๆนะครับลูกทีมของทางโปเชติโน
18: ่แต่ว่าพอผมดูแล้วนึกถึงเขาตอนทำสเปอร์นะค
0: ือ
18: เกมรุกดุดัน
0: อ
18: ่ะแคนาดาจะเอาคืนแล้วครับตอนนี้อุซายโยต้องเล่นเองนะครับอ้าวเลยจะไปลื่นก็เกิดโดนฉก
0: เดฟูกิโรครับอลิสเตอร์จอห์นสตันบูคานันโจนาธานเดวิดลุยเองในกรอบเขตโทษด้านขวาเดวิดแม่มันโดนซ้อน2ครับซ้อนกันดีครับแนวรับโมร็อกโกเอาแต่เปิดเคลียร์มาไม่ดีแล้วนะแต่ว่าสุดท้ายจะเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษของโมร็อกโกก็โมร็อกโกยังช่วยเคลียร์มาได้แล้วได้สวนกลับขึ้นมาด้วยทางขวาฮาคิมีตีรถด่วนขึ้นมาแล้วครับอาชาฟฮาคิมีฮาคิมีลุยมาตัดเข้าด้านในมายังโดนลาเรียบเบียดล้มลงไปอุศินบอกไม่ฟาวครับเอาละครับแคนาดาตัดบอลกลับมาได้จะได้สวนกลับบ้างเหมือนกันลาเรียให้มาที่อาเมดทางซ้ายริมเส้นจะกระชากหนีแม่แตะแรงไปเองครับพยายามจะหนีบัวดี้แต่กลายเป็นบอลล้นออกข้างไปเลย
18: แต่บัวดี้เหลี่ยมนี้บังดีด้วยนะครับ
0: ประกาศตรงนี้นะฮะสุภโชคพยองเดชนมนิ่มครับลืมสายเอาจากเฟซบุ๊กนะครับ
18: เอาแล้ว
0: พี่หยองไม่แอบจีบสาวที่ไหนหรือเปล่าแหมลืมทรายเอาออกนะครับจาก Facebook แต่ผมเป็นคนดีผมจะไม่ทำอะไรอาจารย์หยองนะฮะ
18: จริงไหม
0: แต่ช่วยไปเตือนเขาด้วยนะฮะ
18: บอกเขาสิไลน์บอกเขาสิ
0: อาจารย์หยองน่าจะต่อคู่เราเลยมึงนะเขาน่าจะเป็นคนมาบรรยายคู่ฝรั่งเศสกับปารากวัยใช่นะฮะกับอาจารย์บอม
18: เอาล่ะเดี๋ยวก็เจอกันดิ
19: เดี๋ยวเจ
18: อไม่จริงเขาวางแผนอนาคตว่าเข้ามาไม่ต้องไซน์อิน
19: อ๋อ
18: เขาวางแผนอนาคต
19: เดี๋ยวผมไล่ไปยืมตังค์คนรอบข้างก่อน
18: เอาอีกแล้ว
19: เพื่อนที่หายไปนานๆเวลาทักมาทีไรที่ผมขนลุกทุกทีฮะ
18: จูน
19: สบายดีไหมจูนแม
18: ่ช่วงนี้เราแล้วคือถ้าขึ้นช่วงนี้เราใช่แพทเทิร์นเดิม
19: โอ้ขนลุกเลย
18: จริงๆเอาจริงนะเรื่องนี้เนี่ย

0: วิธีของผมก็คือถ้าจะให้เลยแต่ต้องตรวจสอบก่อนว่าใช่ตัวจริงนะให้ในจำนวนที่พอให้ได้แล้วก็
1: ให้โดยที่
0: ไม่ต้องเอาคืนอ่ะเอาพูด
1: ถ้าเกิดไม่ได้คืนก็ไม่เสียดายอ
0: ่
1: ะว่างั้นเถอะ
0: ผมว่าน่าจะดีที่สุดไม่เสียเพื่อนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
1: ผมเจ็บมาเยอะ
0: ทุกวันนี้ก็ไม่ได้คืนเหมือนกัน
1: ผมเจ็บมาเยอะ
0: ไปยืมจานพัด
1: โอ้เสียเล็กเสียอิซาดิออฟเปิดมาโอ้โหแต่แคนาดานี่ก็กดดันดีแล้วก็ตัดบอลมาได้อะครับทางซ้ายก่อนไปโทษโอลูวาซิยี่เปิดเลียดเข้าไปด้านในยังติดบัวดี้เก็บบอลได้ครับทางฝั่งของโมโรโกจะสวนขึ้นมาอาแล้วครับหนีตัวประกบมาได้ขึ้นมา4คนครับแทงมาให้ราฮิมีในกรอบเขตโทษด้านขวาพยายามจะหักเข้ากลางให้ทางดีอาร์สโดนบล็อกเอาไว้ได้ก่อนนะครับเป็นแต่มุมของโมโรโก
0: แม่จังหวะนี้ดีอาร์สไปรีบให้ไปหน่อยนะครับจริงถ้ากินแดนไปอีกหน่อยเราค่อยเลือกครับและลาฮิมีจังหวะลาฮิมีแกสะดุดไปด้วยนะครับแต่ยังได้เตะมุมครับโมโรโก
1: โอ้แต่เกมครึ่งหลังนี่โมโรโกดูดีนะแต่แคนาดานี่แม้ว่าจะโดนนำแต่ดูพวกเขาเองก็ยังคึกคักอยู่นะครับเมื่อกี้บีบแดนบนตัดบอลมาได้แต่ไม่ได้จบนะครับ
0: ครับแต่เมื่อสักครู่ก็ต้องชมแนวรับแคนาดาที่ยืนโซนกันดีนะครับโดนรุมจริงนะครับ2ต่อ3นะว่าดักได้ดีครับ
1: แต่มุมด้านขวาครับโมร็อกโกฮาคิมีเปิดไปยังโดนสกัดออกมายังเก็บบอลได้ฮาคิมีเปิดโอ้โหแรงครับฮาฮายังตามไปเก็บทันไหมสุดเส้นหลังไม่ทันแล้วครับ
0: มันไม่หลอกกลับมา
1: คุณต้องเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงได้ไหม
0: ได้ได้ได้
1: ผมเริ่มแว่นตามาแล้วผม
0: คุณเริ่มไม่เห็นแล้วใช่ไห
1: มเริ่มไม่เห็นจอแล้วอะ
0: นี่เจสซี่มาร์กก้มหน้าก้มตานะครับอาจจะดูอยู่ว่าจะทำยังไงครับลุยขึ้นมาใหม่นะครับบอมบิโต้กลับไปตั้งที่ลุกเดี๋ยวฟอกิโรนะครับมาที่บอมบิโต้ลุกเดี๋ยวฟอกิโรให้มาที่เอสตากิโยนะครับตอนนี้โมเมนตัมมันเปลี่ยนมาทางโมร็อกโกนิดนึงครับกลายเป็นฝั่งแคนาดาเริ่มพลาดขึ้นนะครับตรงนี้ขึ้นมาครับยังสกัดทิ้งไม่ได้นะครับบราฮิมดิอาสลาเลียครับจะทุ่มให้มาที่อุซากิโยคืนมาที่ลาเลียครับฝากกลางมาซิกูลุกโฟกิโรนะครับบอมเบโตออกขวามาแล้วไปพลาดเลยครับไรมี่จะเบิ้ลให้ต่อแหมลูกนี้ไม่ดีครับอุนาฮีวิ่งไล่ไปนะครับเคโปเคโปเปิดยาวขึ้นมาครับจะมงต่อไม่ได้นะครับอาเมดบูดี้ดีขึ้นมาก็ยังติดครับอิซายอบมงสกัดได้ไปยังกลางของโมร็อกโกพยายามเก็บอยู่นะครับติดฟิกิโรฮาฮาครับคืนไปที่โบโน่สลับมาใช้บอลยาวอีกครั้งนึงครับราฮิมี่มงออกขวามาเป็นฮาคิมี่ตามมาครับโอ้โหเดี๋ยวเจอลาเลียไปผักเลยครับลูกนี้ไปผักกันหลายรอบเลยนะครับฮาคิมี ลาเลียเปิดบอลขึ้นหน้ามาครับเตะมุมนะครับของแคนาดาครับเปิดมาเสาไกลครับบอลตกยังบ่งทิ้งได้มาซุยฮาวเตะทิ้งออกข้างไปก่อนครับเป็นบอลทุ่มของแคนาดา
2: Thrill that's made its way back into the game in a big way. Well, many teams that don't utilize a long throw in on some occasions.
0: ทุ่มยาวเข้ามาครับติดมาซาอุยแคนาดานี่พยายามบี้อยู่นะครับตรงนี้บอลคือหลังมาการที่อุสตากิโยครับขึ้นมาไม่มีอะไรครับดักได้ครับหมวนหนีมาครับจังหวะนี้คานูสโดนตัดนะครับถือว่าเริ่มกลับมาบี้ใส่โมร็อกโกได้อีกแล้วนะครับแคนาดา
1: ผมกลับมาแล้วครับขออภัย
0: คุณนี่สีมันเอ๊
1: ขออภัย
0: ไปเถอะไม่เป็นไร
1: ด้วยความขี้ลืมกล่าวว่าพักครึ่งเมื่อกี้จะลงไปเอานะฮะลืมซะงั้นเอาละครับแต่ว่าจังหวะนี้เอ้าล้มในกรอบเขตโทษบูคานันผู้สินว่าไงน่าจะออฟไซด์ครับไปก่อนแล้ว
0: มาซาอุยนี่หันมาค้อนนะครับ
1: ตอนแรกบูคานันฟ้องว่าจะเอาฟาวจุดโทษเลยนะครับเพราะว่าโดนผลักนิดนึงนะครับจากมาซาอุยแต่ว่าสุดท้ายมีธงออฟไซด
0: ์ครับดูอีกทีครับโอ้ก็กล้ามกึ่งนะครับ
1: ตัวของทางบูคานันนะครับ
0: จะมีผลักฮาวเนี่ยแต่ว่าทิ้งตัวง่ายไปหน่อยครับจังหวะนี้ของบูแคนันนะครับ
1: มุสตาฟาฮัจจิกับยูเซฟชิปโป้ลมโอ้โหคุณเสียหน้านี่แฟนบอลยุคเก่าแน่นอนนะฮะ
0: มาดูหรือเปล่าจริงๆจริงๆผมว่าแกน่ามาดูแล้วว่าเป็นไอดอลที่ทำให้รู้จักโมร็อกโกนะแฟนบอลไทยผมว่านะฮัจจินี่เล่นกับอะไรนะ
1: โคเวนทรียูเซฟชิปโป้ก็ไปอยู่กับโคเวนทรีนะ
0: ไปพอดคู่ตอนนั้นใช่ไหมแต่ว่าเหมือน
1: แต่ความดังอ่ะมันก็ต้องเป็นมุสตาฟาฮัจจิละ
0: เหมือนไนจีเรียผมรู้จักคนแรกๆก็ตาลิโปเวสกับไอ้ฝั่งเจเจโอคาชานะ
1: ด้วยทรงผมนะตาลิโปเวสเนี่ย
0: เล่นกับอินเตอร์ด้วยแต่ในนี้เกมของเราครับโมร็อกโกต้องตั้งรับอีกแล้วนะครับเจอบุกขึ้นมาลาเลียต้องคืนที่เกรโปครับ
1: บอกว่าชอบเสื้ออเมริกาครับสวยดีเสื้ออเมริกาก็สวยนะ
0: เป็นลายคล้ายๆธงมาผ้าใช่ปะล่ะ
1: ผมจะชอบตัว
0: เนี่ยผมไปซื้ออังกฤษมาแล้วไงไอตัวอะไรนะตัวที่คอลแลบกับพาเลสไงสีเทาอ่ะคอลแลบกับแบรนด์สตรีทแบรนด์อ่ะพาเลสอ่ะ
1: เราไม่เห็นนะตัวไหนอ่ะ
0: จริงไหมเนี่ย
1: จริงยังไม่เห็นเลย
0: คุณนี่ตก
1: ใช่ตัวที่มันเป็นเหมือนเป็นเดนิมเหมือนปี94ป่ะใช่ตัวนั้นป่ะ
0: ผมดูให้แป๊บนึงผมเซิร์ชให้คุณดูด้วย
1: ที่มันมีตาดาวเป็นเสื้อแต่ว่ามันสีเหมือนสีน้ำเงิน
0: น่ะ
1: ไอ
0: ้
1: สียีนน่ะ
0: no ตัวนี้มันเป็นการคอลแลบของแบรนด์เนี่ย
1: ผมไม่เห็นเลยตัวนี้ไม่ยังไม่เคยเห็นเลยอ่ะโมร็อกโกเดี๋ยวจะมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพิ่มเติมด้วยนะครับโซฟิยานอัมลาบัดเป็นหนึ่งในสองคนที่จะถูกส่งลงมาครับสำหรับทางโมร็อกโก
0: โอ้โหโดนขวาครับตรงนี้เริ่มถึงตัวมากขึ้นนะทานี่โอลูวาเซยี่นะครับโอ้โหแต่ฝั่งโมร็อกโกเปลี่ยน2คนเลยครับจะเอาโซฟิยานอัมรบัตนะครับกับเชมดินสตาวบี้ลงมาครับก็เอาฝั่งของเอลคานุสออกนะครับแล้วก็นิวเอลอานาวีออกนะครับ
1: ก็1มิดฟิลด์ตรงกลางกับตัวริมเส้นนะครับเป็นบัวดี้นะที่โดนถอดออก
0: ตอนแรกนึกว่าจะเป็นคนไม่เห็นนะครับแต่อาจจะเน้นเกมรับหรือเปล่าครับขออภัยนะครับตัวเอลอาร์วียังอยู่นะครับ
1: แล้วก็โอลูวาเซยี่ครับกองหน้าของแคนาดาโดนถอดออกนะครับเอาไคลาลินลงมาครับตามตำแหน่งนะครับ
0: อันนี้ดังอยู่แล้วนะครับไคลาลินอยู่กับซาวด์แฮมป์ตันนะปัจจุบัน
1: ทำไป32ประตูในนามทีมชาตินะครับไคลาลิน
0: แต่ว่า
1: จังหวะนี้ลาฮิเม่ได้บอลมาครับในกรอบไปโทษจ่ายย้อนมาก่อนมันย้อนหลังเพื่อนไปหน่อยซาบี้ยังตามมาเก็บได้ครับย้อนกลับมาให้มาสลาอุยเหลือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับไม่รวมการทดเวลาครับเกมที่ฮูสตันสกอร์จบแบบนี้โมร็อกโกจะเป็นทีมแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับรอพบผู้ชนะระหว่างปารากวัยกับฝรั่งเศสมาสลาวีเปิดจากด้านซ้ายเข้าไปครับเดฟูโรเคลียร์ทิ้งมาก่อนโมร็อกโกยังเก็บได้ไปออกขวามาบราฮิมดิอาสโยกอยู่เล่นกับฮาคิมิแต่ว่าเดฟูโรครับหัวทิ้งขึ้นไปด้านบนก่อนแล้วครับฮาว
0: วันนี
1: ้โดน
0: เสียงสุดก็ฮาวๆนะครับโอ้หลายจังหวะแล้วครับ
1: ยังดูตึงๆมีเรื่องแล้วอยู่นะฮะว่า
0: เด็กน้อยอยู
1: ่เอาแล้วเบิ้ลขึ้นมาของโมร็อกโกเอาแล้วครับทางขวากรอบเขตโทษบาฮิมดิอาเจอกับเดฟูกิโดเปิดเลียดเข้ามาบอสฉลับนิดนึงแล้วเป็นทางแคนาดาหัวทิ้งได้ก่อนครับ
0: แหมบอลมันมาฉลับฮาคิมี่ครับไม่งั้นเนี่ยเพื่อนรอที่บริเวณกรอบอีก 2-3 คนเลยนะครับอัมราบัตได้ฟาวครับบังมิดแล้วนะครับโซยันอัมราบัตแม่บาฮิมดิอาสกล้องจับมาจังหวะสวนเมื่อสักครู่ครับดิอาสแม่ทะลุช่องมาครับหนีลาเลียลอดขาซะเลยครับนี่เคยไปเล่นที่อังกฤษกับแมนซิตี้มาด้วยนะครับไปแจ้งเกิดกับมิลานแล้วกลับไปที่มาดริดดูวุ่นวายทีเดียว
1: อัมราบัตโดนเบียดจากโจทานเดวิดแต่ก็ยังบังไว้ได้ครับ
0: อัมราบัตนี่4ปีที่แล้วมีไวรัลนะครับวิ่งตีคู่เอ็มบัปเป้ไปนะครับอุ้ยนี่ถ้าเข้าไปก็ได้ไปเจอกันใหม่อีกรอบนะ
1: แต่เดี๋ยวดูว่าจะเป็นคู่นี้หรือเปล่าคือตามคาดการณ์เนี่ยก็น่าจะเป็นโมร็อกโกกับฝรั่งเศสนะครับ
0: เกิดโมร็อกโกเข้าชิงทางไหนเนี่ยแอฟริกันทีมแรกเลย
1: อูนาฮีให้ทะลุช่องตรงกลางแหมมีดึงล้มกันลงไปแต่ผู้สินไม่ได้ฟาวนะครับมองว่าราฮิมีจังหวะนี้ไม่ได้ฟาวครับ
0: แม่ก็เดลิเวอร์บอกไม่ผ่านสายตาผมครับ
1: แคนาดาตามอยู่ลูกเดียวก็ยังมีโอกาสเลยครับกับอีก25นาทีที่เหลืออาเมดทางซ้ายครับเจอบราฮิมดิอาสอาเมดโยกอยู่อาเมดให้ต่อมาด้านบนแล้วพยายามจะยกเข้าไปด้านในฟ้องเอาแฮนด์บอลแต่ออฟไซด์ไปก่อนแล้วครับจังหวะนี้ของแคนาดา
0: ค่อนข้างจะตัดสินเด็ดขาดทีเดียวนะครับไมเคิลโอลิเวอร์ครับ
1: โอ้โห
0: มันแต่ล้ำเยอะมากครับ
1: ลาเลียออฟไซด์เกือบ2ก้าวคือแนวรับโมร็อกโกฟ้องอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคร
0: ับ ใช่ครับวันนี้ผู้ช่วยผู้ตัดสินของเขาเนี่ยเป็นทางด้านสจวตเบิร์ตนะครับกับเจมส์แมนเวอริงนะครับ
1: นึกว่าเจมส์กัน
0: นี่คนนี้อีกแล้วนะฮะเมื่อกี้เต้นอยู่บิ๊กจุนดูไม่ละสายตาเลยนะครับเปลี่ยนจากโมร็อกเปลี่ยนจากตุรกีไปดูสายโมร็อกโกบ้างไหม
1: ก็พอได้พอได้ได้หมดนะ
0: คุณก็ได้แต่ดูอยู่แล้วไง
1: โบโน่อ้าวแม่บอลมันเดินทางช้าเกือบจะโดนบูคานันตัดบอลไปได้เหมือนกันยังดียังขวดบอลขึ้นไปได้ครับเอาแต่สุดท้ายแคนาดาแม่พยายามจะให้ท้ายอุสักก็เอ้าแม่มีไปเกี่ยงกันนิดนึงแล้วเคลียร์ได้แล้วโอ้โหกลายเป็นโดนใบเหลืองเพราะเข้าช้าครับไคลาลินไปปะทะใส่โบโน
0: ่คือจังหวะเข้าหาประตูต้องเซฟอยู่แล้วนะครับแต่ช็อตนี้เนี่ยเข้าแรงไปหน่อยครับเอวานาอุยเข้าไปเคลียร์ให้นะครับบอกเบาๆหน่อยเพื่อนโอ้อย่างนี้ฮาคิมิอย่าบังครับแต่บังแกบังไม่มิดนะครับแล้วลาลินมาครับแต่ว่าความว่าแรงไหมไม่แรงแต่ว่าเป็นจังหวะอันตรายครับโบโน่เคลียร์ทิ้งไปก่อนนะครับคือโบโน่ถึงบอลก่อนนะไม่ลูกนี้เนี่ยไม่ได้โดนปะทะมากนะครับ
1: คือลาลินพอรู้ไม่ทันก็พยายามเอี้ยวตัวหลบแล้วนะครับแต่ว่าตัวมันก็ยังไปกระแทกใส่ครับ
0: เสื้อแคนาดานี่ก็เท่นะตัวนี้นะจะซื้อทุกตัวไม่ได้มี48ทีม
1: ไม่รู้ว่าบ้านเราเน
0: ี่
1: ยขายได้มากที่สุดมาใช้คำว่าเอามาขายกี่ทีมนะแต่เชื่อว่าไม่ครบ48
0: ถ้าผมรู้อ่ะอย่างตัว
1: เคปเวิร์ดไม่น่ามีมั้งมี
0: มั้ย
1: มีหรอ
0: เคปเวิร์ดยี่ห้ออะไรนะคุณ
1: โอ้จำไม่ได้
0: แต่ผมมีอันเนี้ยมีแน่ๆคองโก
1: เดียคองโก
0: มีแน่ๆอันนี้มีแน่ๆเห็นคนตามหาด้วยวันนั้นคองโกเกือบเซอร์ไพรส์แล้วมั้ยล่ะอังกฤษแทบแย่
1: ต้องเรียกว่าอาศัยความสุดยอดของแฮร์รี่เคนครับช่วยพลิกสถานการณ
0: ์ลูก2บอกเลยว่ายิงยากนะคือถ้าไม่ใช่แฮร์รี่เคนผมว่าไม่เข้าอ่ะคือแตะมาแล้ว
1: ยิงเสยมุมบนตรงนั้นไม่ง่ายอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วไม่จังหวะบอลไม่น่าไปได้โอ้อังกฤษแต่ผมว่าลำบากมากนะตอนนี้คือฟอร์มไม่ดีเลยอ่ะยอมรับเลยว่าคราวที่แล้วตอนเซาเกตคุมดีกว่าทั้งที่จริงๆแล้วผมไม่ชอบเซาเกตนะ
1: ผ่านมา4เกมอังกฤษเล่นประทับใจนัดไหนอาจจะแค่กับโครเอเชียแต่เกมนั้นคือเกมรับมันก็เสียง่าย
0: อ่ะถูกไหมล่ะ
1: เออมันไม่ได้แบบว้าวสักทีเดียวอ่ะ
0: เพลงคุ้นๆไหมเหมือน VNL ไหม

0: โอ้วันนี้บรรยากาศนี่ก็สุดๆครับที่ฮูสตัน
1: เนี่ยผมว่าจริงเจสซี่มาร์ชถือว่าเป็นกุนซือที่เข้ามาปรับแคนาดาได้เร็วนะ
0: น้องจูนอย่าเสียงดังฮอลแลนด์ตกรอบไม่อยากได้ยินเสียงภาคทีมอื่นจากราชา
1: ใจเย็นพี่ใจเย็น
0: ก็เสร็จทางโมร็อกโกนี่ละฮะ
1: ไม่แต่ว่าผมว่าเนเธอร์แลนด์ก็มาไม่สุดเหมือนกันโมร็อกโกนั้นก
0: ็เกือบจริงๆก็เกือบจะผ่านโมร็อกโกได้นะไปโดนนิซาดิยอมเนี่ยตีเสมอช่วงทดเวลา
1: ใช่โอ้เนี่ยดูประตูของโมร็อกโกตรงเนี้ยผมไม่นึกถึงลูกของโทนี่โครสแบบเนี้ยเวลาเพื่อนปาดมาแล้วยิงฟรีคิกย้อนแบบเนี้ยเหมือนเลยนะ
0: ครับผม
1: โอ้แล้วใส่เบอร์8เหมือนกันด้วยนะอัชเดนอูนาฮีนี่ไง
0: โอ้นี่มีโอกาสจะเป็นฮีโร่เลยครับพาทีมเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับ
1: นี่เจสซี่มาร์ชติวเข้มหน่อยครับ
0: เดี๋ยวดูว่าโมร็อกโกจะไปได้ไกลเหมือนในคราวที่แล้วหรือเปล่านะครับ
1: แล้วรอบรองชนะเลิศเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายไปได้ที่4มาตอนนี้หลายคนได้ติดตามอาการของไซบารี่มากกว่าครับพูดไปทันขาดคำกับกล้องจับมาอีกครับคือแฮมสตริงเนี่ยผมต้องบอกนักกีฬาเนี่ยมันคือเร็วสุดเนี่ยเร็วสุดนะถ้าไม่มากอาทิตย์หนึ่งถ้าไม่มากนะแต่ทีนี้เวลาม
0: ันกำหนดเวลาแน่นอนไม่ได้ด้วยอ่ะจริงๆอ่ะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: แ
0: ต่ถึงว่าอาการแบบนี้โดยรวมอ่ะนะ
1: แต่ว่าก็อาจเดี๋ยวนี้วิสาหกิจค่อนข้างจะทำได้เร็วครับลองดูอาจจะไปฟื้นฟูกันอาจจะกลับมาได้เรื่องความฟิตเนี่ยในทัวร์นาเมนต์ส่วนใหญ่จะอยู่แล้วนะครับนี่ไฟเยอร์บอลเนี่ยเหมือนไหม VNL เลยเพลงเดียวกันเป๊ะเลยนะครับ
0: ก็มันเป็นจังหวะที่เนาะมันทำให้แฟนบอลได้โยกย้ายสายสะโพกนะ
1: ต่อไปโอ้โหนี่เสื้อจะแตกแล้วพี่
0: เอเดนพีเตอร์สันคร
1: ับ
0: สตาร์ NFL ครับ
1: อีก20นาทีสุดท้ายครับแคนาดากับโมร็อกโกครับใครจะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นทีมแรกนะครับวันนี้โมร็อกโกนำอยู่ 1-0 นะครับแต่คุณเป็นแฟนรายการฟุตบอลเนี่ยคุณน่าจะจำได้ง่ายหน่อย
0: โอ้โหบางคนถ้าเราจะจำเป็นชุดกับตัวเลขมากกว่าไงเราไม่ค่อยได้จำหน้าขนาดนั้นหรอก
1: ใส่หน้ากากมันต้องมาดูข้างนอกนะไอ้ถ้าไม่ใช่เบรดี้ที่แบบเราทุ้นเคย
0: เออถ้าเป็นพวกคอร์ตแบ็กอะเราจำหน้าได้หน่อย
1: เราจะได้ดูตลอดเ
0: นี่ยนี่ก็เป็นอดีตตัววิ่งไงครับสโมสรทีมสุดท้ายที่อยู่คือ Seattle Seahawks นะในปี2021นะครับพีเดอร์สันนี่ปัจจุบัน41ปีละ
1: ผมเนี่ยพยายามจะดูนะแต่เดี๋ยวนี้มันเช้าๆผมไม่ไหว
0: เหมือนกันฮะทั้ง NBA ทั้ง NFL แทบจะห่างหายไปในช่วงหลัง
1: เด็กๆเนี่ยผมชอบดู NBA มากนะเด็กๆแต่ต้องเป็นยุคพวกจอแดนนะคือตอนนั้นเหมือนแบบเราเด็กๆเราชอบดูกีฬา
0: ครับ
1: แล้วทุกทีมันมีสตาร์ดัง
0: สั่วพวกจอห์นสต็อกตันคาร์มาโลนของยูทาห์แจ๊สนะ
1: ใช
0: ่ก็กลับมาจากช่วงไฮเดรชั่นเบรกแล้วนะครับเหลืออีกประมาณ19นาทีครับแคนาดากับโมร็อกโกยังเป็นโมร็อกโกนำ 1-0 นะครับประตูขึ้นนำได้จากทาอัสดินอุนาฮีนาทีที่50ครับแล้วเวลาผมใส่แว่นนี่ก็ลำบากครับ
1: ทำไมฮะ
0: ถ้าจะอ่านข้อความก็ต้องถอดแว่น
1: มันมีความไม่พอดี
0: ถูกต้อง
1: ผมนี่ถือว่าโชคดีมากตอนนี้ผมไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยแต่เด็กๆก็ผมอาจจะเป็นคนไม่ค่อยอ่านหนังสือเกี่ยวไหมไม่ค่อยจ้องอะไรเงี้ยเกี่ยวป่ะผมก็ไม่รู้นะ
0: คุณวันบอกว่าคุณจุนหายเอาแว่นไปไปเอาแว่น3นาทีค่าแรงต้องแบ่งต้อง 30%
1: โอ้ปกติก็เยอะอยู่แล้ว
0: มาบอกสกอร์ไม่เปลี่ยนวันนี้
1: ผมไม่เห็นนะเปลี่ยนแล้วนี่ตอนนั้นมันขึ้นแล้วนี่เป็นหนึ่งแล้วนี
0: ่ฮ่าฮ่าเอาแล้วหยองจากคุณปิติน่าจะการไม่ได้ล็อก
1: เอา
0: ล็อกเอานะฮะ
1: โอ้แต่ว่าจะขึ้นเกมทางขวาแคนาดาพลาดอีกแล้วครับเจสซี่มาร์ชจะแก้ยังไงครับ
0: มีคุณน่าจะอุกฤษนะ
1: จ้ะ
0: ถามว่าผมกับพ่อเจ๋งเคยพลาดด้วยกันไหมเคยพลาดด้วยกันแต่ไม่ใช่ที่นี่นะเ
1: ออค่ายเขียวอ่ะ
0: เคยพลาด
1: เคยคุณเคยพลาดค่ายเขียวด้วย
0: น่าจะใช่น่าจะใช่โมร็อกโกนำเฉยจากคุณกิตตินะครับ
1: ใส่เสื้อโชว์ยกเลย
0: คุณวิบูลบอกว่าผมว่าโมร็อกโกน่าจะมาดี1ลูกครับก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เออ แล้วก็คุณสมชายที่บอกสกอร์ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วนะบอกว่าขึ้นสกอร์ด้วยครับเรียบร้อยนะครับคุณพิมพ์วิไลก็ทักมาเช่นกันคุณสอนทั้ง2ทีมข้อผิดพลาดเยอะน่าจะเกรงกันเกินไปมันก็รอบลึกด้วยนะครับผม
1: คืออย่างโมร็อกโกยังพอมีประสบการณ์มาแล้วดูฮาฮาครับมงคือนิโอนโอโอ้จี๊ดเลยโอ้มงจะเลยหุละเลยมือเอาครับ
0: คุณสาริกาพาราดิโซบอกไม่ต้องยิงกันแล้วนะครับง่วงแล้วเดี๋ยวอีกคู่ตื่นมาดูครึ่งหลัง
1: คือถ้ามันจบใน90เนี่ยก็จะมีเวลานอน
0: จังหวะจะเปิดขึ้นไปของโมร็อกโกริมเส้นด้านขวาเปิดบอลหลุดออกข้างไปเองครับ
1: ครับ
0: แคนาดาได้ทุ่มมาไคลาลินเล่นกับโจนาธานเดวิดพลิกใหม่ได้ต้องย้อนกลับมาก่อน
1: อย่านะอย่า
0: สิกูลาเลียเดฟูกิโดครับเล่นกับทางซิกูครับพยายามหาช่องอยู่นะครับทางแคนาดาบอมบิโตออกขวามาบูคาแนนบูคาแนนจะเลี้ยงหนีไปยังโดนสกัดทิ้งออกข้างครับยังเป็นบอลทุ่มของแคนาดาครับเทลบี้ครับ
1: เชมดิสเทลบี้เนี่ย
0: จากซันเดอร์แลนด์นะครับ
1: เอาตัวเร็วๆมาช่วยบกช่วยบางช่วยเบียดด้วยนะครับ
0: ทำท่าจะทุ่มไกลแล้วครับเวลาได้ทุ่มในบริเวณริมกรอบเขตโทษนี่แคนาดาเลือกที่จะทุ่มบอมเข้าไปในกรอบเขตโทษของโมร็อกโกอยู่ตลอดนะครับอลิสตาจอห์นสตันทุ่มเข้าไปลูกนี้มาสลาอูยังมงเคลียร์ขึ้นมาบอลกลับมาที่จอห์นสตันซิกูตวัดเข้าไปลูกนี้ยังโชคได้ครับโบโน่แล้วแคนาดายังเก็บบอลได้ในกรอบเขตโทษตักลูกนี้ยังติดอิซาริยอฟมงเคลียร์มาแคนาดายังเก็บบอลได้อุสตาคิโอแตะหนีมาเอ้าล้มไปผู้เสียชี
1: นอกกรอบ
0: โอ้ตรงบริเวณหัวกะโหลกกรอบเขตโทษครับไม่ได้เข้าไปในกรอบเขตโทษโอ้โหอุสตาคิโอได้ฟรีคิกครับแคนาดาหน้าบ้านของทางโมร็อกโกจังหวะแตะหนี
1: โอ้ยนิดเดียวครับก้าวเดียวถึงกรอบเลยครับโอ้โซเวียนอัมราบัตครับดันก่อนครับแต่ไปล้มในกรอบนะครับ
0: คือเหมือนมีมือซ้ายเนี่ยไปเรียกว่าเหนี่ยวทางอุสกิโอนิดนึงนะครับ
1: ใช่ครับนี่แฟนโมร็อกโกเป่าปากนี่คือเสียวนะครับไม่ใช่อะไรครับแต่ก็ระยะนี้ก็ถือว่ายังได้ลุ้นอยู่แหละครับ
0: อันตรายครับ
1: จริงๆนี่อยากจะถอยไปตรงกะโหลกมากกว่านะตรงนี้มันใกล้ไปครับแต่ถ้าใครเท้าหนักๆก็ยิงได้ครับแบบนี้
0: คือยิงอัดมันอาจจะดูมีโอกาสมากกว่านะ
1: ใช่
0: เพราะได้
1: ป
0: ั่นให้มันข้ามกำแพงวิถีมันอาจจะมุดได้ช้าเพราะมันใกล้ประตูเกินนะครับ
1: แต่ถ้าเมสซี่บอกไม่มีปัญหา อันนั้นยังไงก็ได้ โอ้เมื่อเช้าที่ดูยิงโวซินย่า
0: ไอ้จังหวะที่มีประวัติใช่ไหม
1: โอ้โห
0: ปัดทันเฉย
1: งงเลยแต่เป็นผมก็เหมือนกันต้องคิดนะ40ปีมีครั้งแจ้งเกิดได้ครั้งเดียวนะต้องเอาหน่อยคุณไปตามไอจีเขาหรือยังโวซินย่าย
0: ังเลยอ่ะไอจีผมตามชาวผู้หญิง
1: ชัดเจน ผมเห็นนะไลฟ์เขาต้องฮันเดย์บาลาดินเอซาริฮาชาฮินนะเอลิฟชาฮิน
0: นักกีฬาไง
1: กีซิมเอเก้
0: เราต้องตามนักกีฬาแต่ไม่ได้ตามนักกีฬาฟุตบอล
1: ไปดูฟุตบอลสักครั้งไหมเพราะว่าไม่น่าแพงมากหลังๆตอนนี้พอเครื่องตกเครื่องบินเริ่มถอยกันมาแล้ว
0: โจธานเดวิดเปิดโอ้โหเรียกว่าตากข้ามกำแพงไปแต่มันก็โด่งออกหลังไปอย่างที่บอกนะพื้นที่มันเหลือให้บอลมันมุดช้านะครับ
1: คือบอกว่ายิงอัดแบบนี้น่าจะมีลุ้นกว่าเนี่ยแล้วดูจริงๆเนี่ยกำแพงเนี่ยแตกให้แล้วนะครับ
0: โอ้โหไปยิงในลักษณะตากให้มันข้ามกำแพงแต่ว่าสุดท้ายมันก็โด่งออกหลังไป
1: คือลูกแบบนี้มันจะใส่เต็มแรงก็ไม่ได้จะชิปมันก็ต้องเบาไปอีก
0: ไม่นั้นมันก็จะหายไปหลังประตู
1: ก็เลยลำบากอาจจะเปลี่ยนอาร์เมดกับไลเลียนะครับน่าจะต้องเปลี่ยนเกมรุกลงมาเพิ่มนะครับก็มีขยับเป็นเดวิดพรอมิสนะครับลงมานะครับอีกหนึ่งคนนี่เดี๋ยวขอดูนิดนึงครับเป็นฝั่งของเชียคอบเชฟเฟเบิร์กนะครับ2ตัวที่ลงมาใหม่นะครับก็ถือว่าน่าจะต้องขยับแบบนี้นะครับก็เชฟเฟเบิร์กนี่มาจาก LAFC นะครับส่วนเดวิดพรอมิสนี่อยู่ในเบลเยียมครับกับRoyal Union Sangilua นะฮะ
0: กองหน้ากับมิดฟิลด์นะครับที่ถูกส่งลงมายิง ไกลลูกนี้หือวิถีตรงกรอบด้วยครับโบโน่ต้องปัดทิ้งออกหลังไป
1: โอ้โหนี่ส่งอัมราบัดมาชะลอเกมรุกด้วยซ้ำแต่ว่ามีช่องอีกแล้วครับ
0: บูคานันครับได้ตะบันด้วยขวาครับ
1: ยิงแล้วลูกมันสายตกพื้นต้องพุ่งปัดครับโบโน
0: ่แต่มุมทางด้านซ้ายครับของแคนาดาอุสคิโอครับเท้าขวาโค้งเข้าหาประตูกำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายครับอุสคิโอเปิดดูที่เสาแรกโดนตวัดทิ้งออกมาแคนาดาเก็บได้ตรงกลางสนามครับซิโกโยนเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวาสุดเส้นหลังจะให้พรมิสเดวิดมือผลักเต็มๆครับโดนจับฟาวไป
1: พรมิสครับผลักใส่มาซาอุยครับทัวร์นาเมนต์นี้ร่างกายดีมากนะครับต่อไปลงต่อเวลาไม่มีปัญหานะครับลูซามาซาอุย
0: เล่นกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยเหมือนเวลาในเกมไม่ค่อยตรงกับคนภาคยังไงหมายถึงว่ากับในจอทีวีเหรอผมว่ามันยังไงมันไม่น่าจะตรงกันเป๊ะอยู่แล้วนะครับ
1: มันจะเหลื่อมๆครับจะเหลื่อมๆครับ
0: แบรนด์เสื้อฟุตบอลรอบนี้ครบเกือบทุกแบรนด์หมายถึงว่ายี่ห้อที่เข้ามาในฟุตบอลโลกคราวนี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ก็มันเยอะนะ48ทีมันก็มีโอกาสที่แบบหลากหลายไปด้วยยี่ห้อนะครับ
1: ครับ
0: เอาละครับกลับมาสู่เกมครับ10นาทีสุดท้ายแคนาดาได้ฟาวตรงกลางสนามครับอุสตากิโอเรียกฟาวให้แคนาดาได้ต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับแคนาดา
1: ครับ
0: สกอร์ตามหลังอยู่ครับกับอีก10นาทีที่เหลือครับต้องตีเสมอให้ได้นะครับอุสตากิโอเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวาพักลูกนี้โจธานเดวิดแต่ยังหันหลังให้ประตูดีดคืนกลับมาอุสกิโยโยนเข้าไปใหม่ก็ยังโดนมงสกัดที่ออกมาโดยเอลอานาอุยอูนาฮีตวาดไปก็โดนเหลี่ยมไม่ดีครับแคนาดาเก็บได้ตรงกลางสนามแต่ว่าย้อนกลับไปที่เคลโปเคลโปแคนาดาค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นมาครับเดฟกิโรจะให้ทะลุช่องโดนดักได้เอาแล้วครับทาวบี้จะสวนกลับมาขึ้นมา4คนครับโมโลโกขวาสุดว่างอยู่ไหลมาบราฮิมดิอาสแตะมาในกรอบโทษเอ้าไปล็อกแล้วคืนมาซัด 2-0 ครับโอ้โหประตูนี้แล้วก็เป็นอูนาฮีครับยิงคนเดียว2ประตูครับ
1: โอ้มีลุ้นแฮตทริกเลยครับแล้วเป็นจังหวะสวนกลับของโมโลโกที่ทำได้อีกแล้วนะครับโอ้โหลูกนี้นี่จะทำให้ขวัญกำลังใจแคนาดาหดหรือเปล่าครับ
0: โอ
1: ้โหจังหวะนี้ต้องให้เลยครับ
0: ประตูนี้อาจจะเป็นประตูปิดกล่องหรือเปล่าครับเพราะเวลามันเหลือไม่ถึง10นาทีครับจากตามลูกเดียวกลายเป็นตาม2แล้วก็แคนาดา
1: แล้วจริงๆอ่ะเป็นแคนาดาที่เปิดเกมบุกเข้าใส่อยู่นะครับแล้วโดนสวนมาทีเดียวหายเลยครับแต่ก็ต้องชมการดึงจังหวะของบราฮิมดีอาร์สครับดึงจนไหลกลับมาให้อาซินูนาฮียิงเสยคานเข้าไปครับ
0: โอ้โหต้องชมตั้งแต่ทางเจมส์ซินทาวบี้จังหวะดักบอลแล้วสวนกลับขึ้นมาครับก่อนไหลให้ทางบราฮิมดีอาร์สครับที่ก็ไม่ยิงนะครับล็อกย้อนกลับมาให้อุนาฮีแล้ววันนี้อุนาฮีนี่จังหวะยิงคมมาก
1: วางเท้าดีครับโอ้แล้วตัดมาให้เนี่ยจังหวะไหลมาตรงนี้เนี่ยดีอาร์สเองเนี่ยเหมือนจะดึงหลอกนะครับจะยิงแต่แปะมาให้ลูกนี้พอดีเป๊ะครับ
0: แล้วคือจังหวะของบราฮิมดีอาร์สดึงไป2คนน
1: ่ะแล้วแตะมาตรงนี้ลงมีแฉลบนิดนึงแต่ว่าบอลมันดีพอจะเข้าทางอุนาฮีนะครับแล้วยิงดีครับยิงชนิดที่ว่าเสยข้างบนครับแล้วเบียดเสาแรกเข้าไปนะครับยืนยันครับ 2-0 โมร็อกโกออกนำแคนาดาครับ
0: คุณกัปตันกอล์ฟบอกหมดความหวังนั่งน้ำตาลิ้นอ๋อแสดงว่าเอาใจช่วยแคนาดาใช่ไหม
1: อ๋อที่เขาบอกตอนแรกอ่ะที่เขาบอกเขาเชียร์แคนาดาเต็มตัวว่าผมจำไม่ได้
0: อ
1: ๋
0: อเหรอโอ้โหแต่ประตูนี้นี่มันทำให้ความหวังในการจะกลับสู่เกมของหนึ่งในเจ้าภาพร่วมอย่างแคนาดานี่โอ้โหยากเลยครับ
1: คืออย่างน้อยต้องตีไข่แตกก่อนนะครับ
0: คือแต่ยังไงพวกเขาก็ต้องบุกนะครับเพราะตอนนั้นยังไงเนี่ยคุณตามอยู่1-0เนี่ยแพ้คุณก็ตกรอบอ่ะแต่พอคุณจะไปทะลุช่องแล้วโดนดักได้โดนสวนกลับกลายเป็นโดนประตูที่2เลยนะครับมันก็ทำให้งานยากขึ้นอีกคุณปราโต้เนี่ยบอกหวานเจี๊ยบเลยนะฮะแต่ต้องมาดูครับแคนาดาเองก็ยังพอมีความหวังนะครับถ้าประตูแรกไล่กลับมาได้เร็ว โจนาธานเดวิดซ้ายยิงติดบล็อกแล้วก็ทางด้านเชลบี้หัวทิ้งมาก่อนเอ้าแคนาดายังได้บอลทางซ้ายมาชาเฟเบอร์เปิดลูกนี้ก็ลึกเข้าซองของโบโน่อีกครับ
1: แม่แต่วันนี้อีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าทำให้โมร็อกโกยังอยู่ได้ก็คนนี้เหมือนกันนะครับคือช่วยเซฟด้วยทำให้อุ่นใจครับในแนวรับนะครับยาซินโบโน่ที่เรียนครับก่อนนี้เจอกัน2ครั้งนะครับก็เป็นโมร็อกโกชนะทั้ง2ครั้งเลยครับเขาชนะ 2-1 นะครับ

0: คืนมาทางขวาโยนลูกนี้ก็ไม่มีอะไรครับแรงไปเข้ามือทางด้านของโบโน่คว้างบอลออกมาเอาจะเอาประตู3หรือเปล่าเพราะโมร็อกโกก็ลุยขึ้นมาครับอูนาฮี
1: อูนาฮีจะเอาแฮตทริกไหมครับ
0: อูนาฮีข้างในมี2คนเปิดตัวไกลให้ไหลมงย้อนชนคานแล้วบอลเข้าประตูหรือยังยังไม่เข้าทั้งใบเลยครับโอ้โหยังไม่3-0ครับโมร็อกโก
1: เกือบไปครับแล้วเมื่อสักครู่เคลโปนี่ได้ยืนได้แต่ยืนดูแล้วนะครับ
0: โอ้โหคือถ้า 3-0 ก็เรียบร้อยแน่นอนนะครับกลับไม่ได้แน่ๆบูคานันหักจากสุดเส้นหลังด้านซ้ายมาตรงกลางครับทาวบี้หวดทิ้งออกหลังไปก่อนแคนาดาได้เตะมุมทางฝั่งซ้าย
1: เอาครับ
0: โอ้โหถ้าเข้าก็อาจจะต้องมาดูว่าออฟไซด์ด้วยหรือเปล่าน
1: ะน่าจะไม่เข้าครับ
0: ชนคาแล้วโอ้โหก็กระเด้งออกมานอกเส้นครับ
1: ครับ
0: ยังไม่มีส่วนไหนเข้าประตูเลยครับคือถ้าเข้ามันต้องเข้าทั้งใบนะครับแต่เมื่อกี้นี่ไม่เข้าเลยครับสักส่วนเดียว
1: เลยยังไม่มานะครับโอ้โหแล้วข้ามหลอกสวยครับบูแคนนอน
0: จูธานเดวิดไลท์ออกมาทางซ้ายชาเฟนเบิร์กเปิดเข้ากลางมงสกัดที่เข้ามายังเก็บได้เดวิดลิมกรอบเขตด้านซ้ายตอกส้นมาบูแคนนอนย้อนกลับมาชาเฟนเบิร์กเปิดเข้าไปก็โดนสกัดที่เข้ามาอีกซิกูสลับเท้าเปิดเข้าไปเลยครับแหมก็ติดทางอูนาฮีเคลียร์ได้
1: เจสซี่มาร์ชน่าจะสั่งให้บุกแบบเต็มสูบแล้วแหละครับตอนนี้
0: อีก5นาทีโดยประมาณครับไม่รวมการทดเวลาครับจะต่อลมหายใจได้หรือเปล่าแคนาดากับการตามหลังอยู่2ประตูเปิดเข้าไปกับติดทางอิซาดิยอฟอีกครับมงเคลียร์มาแล้วอัมลาบัตเข้าไปกระแทกใส่จังหวะนี้แคนาดาได้ฟาวครับโจนาธานเดวิดโดนกระแทกล้มลงไป
1: ต้องเอาประตูแรกคืนมาให้เร็วก่อนนะครับ
0: จะเปลี่ยนมิดฟิลด์อย่างเอลมูราเบตลงไปนะครับทางโมร็อกโก
1: ก็แทนน่าจะอัสซีรูนาฮีนะครับ
0: จะเปลี่ยน2คนด้วยครับ okay. อิซาดิยอฟก็โดนถอดออกนะครับมาวานซาเดนนะครับที่ถูกส่งลงไปครับ
1: ครับ
0: อูนาฮีกับอิซาดิยอฟที่โดนถอดออกนะครับ
1: ก็น่าจะแพ็คเกมแล้วแหละครับ
0: แคนาดาก็เปลี่ยนนะครับเมื่อกี้เห็นแวบๆ บูคานันโดนถอดออกไปแล้วเอาเนลสันลงมาฟรีคิกของแคนาดาเปิดไปโบโน่ก็ชกออกมาอีกครับ
1: โอ้เจ้าตัวโดนกระแทกเข้าไปครับแหมเป็นพรอมิสอีกแล้วนี่จอมอัดผู้เล่นโกโนโกเลยครับ
0: แต่บอลโด่งนี่ไม่พลาดเลยครับโบโน่
1: แม่แต่แกเป็นคนรู้ราบสูงอยู่แล้วนะครับบอลแบบนี้เนี่ยแกไม่ค่อยพลาดอยู่แล้วครับ
0: ตัดสินใจตัดบอลได้ถูกจังหวะตลอดนะครับแคนาดานี่ก็เปลี่ยน2คนนะบูคานันกับทางซิกูที่โดนถอดออกนะครับคนที่ถูกส่งลงมาเนี่ยก็มีทางจูนาธานโซริโอนะครับจากโตลันโตรัปเตอร์นี่ก็เป็นตัวเก่านะครับและอีกคนหนึ่งเป็นเจเดนเนลสันนะครับ
1: ครับแต่ก็เป็นจุดที่ต้องแก้นะครับต้องเอาตัวที่สดลงมาบี้นะครับเจสซี่มาร์ชเองก็ต้องพยายามทำทุกทางเลยครับ
0: อยู่ในฮีกำลังจะเป็นฮีโร่ครับทำคนเดียว2ประตูเลย
1: แต่วันนี้ยิงดีทั้ง2ลูกจริงๆนะครับดูทีครับลูกนี้ครับลูกที่สวนกลับมาเป็น 2-0 นะครับไม่มีใครประกบเขาเลยนะครับโอ้และจังหวะของเดฟิกิโร่นี่ก็ตามมาไม่ทันแล้วครับอย่างที่เรียนนะครับต้องชมเชมซีนทาวีนะครับที่เลี้ยงตัดมาแล้วจ่ายดีอาร์สก่อนจะจ่ายย้อนกลับมาครับนี่ครับอาคิมีก็สะใจครับคือรูปเกมนี้อาจจะไม่ได้เหนือกว่ามากนะแต่ว่าพอมีจังหวะทำได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะฟุตบอลนะครับ
0: กำลังจะเป็นทีมแรกครับตอนนี้ขา1ข้างนี่ก้าวเข้าไปอยู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะโมร็อกโกแคนาดาต้องเรียกว่าอาศัยปฏิหาริย์เลยครับการสถานการณ์แบบนี้ครับที่จะพลิกสถานการณ์
1: ใช่ครับ
0: แต่ความแน่นอนของ

0: ประตูของโบโน่มันก็สำคัญนะจ
1: ัง
0: หวะที่มันโดนกดดันโดนเปิดอะไรเนี่ยคือเขาไม่พลาดเลยนะครับตัดบอลได้ถูกจังหวะตลอดอ่ะ
1: คืออ่านประสบการณ์เก่าด้วยนะคร
0: ับ
1: ปัจจุบันนี่ไม่ได้เล่นยุโรปก็จริงแต่ว่าก่อนนั้นก็เล่นมาหลายทีมแล้วนะครับ
0: ก็สร้างชื่อกับเซบีย่าแล้วตวัดยิงในกรอบเขตโทษของแคนาดาก็โดนเคลียร์มาอีกครับ
1: แต่พูดถึงแคนาดาเองทีมนี้ก็ถือว่าน่าจับตามองนะเพราะว่าเป็นทีมที่มีผู้เล่นอายุน้อยๆเยอะครับ
0: แต่ก็ยังไม่ยอมนะครับแคนาดาพยายามบุกอยู่ครับอย่างน้อยๆก็ขอตีไข่แตกครับเพื่อโอกาสในการลุ้นครับเนลสันเปิดไปจับบอบไม่ดีครับโจนาธานเดวิดลาฮิมีเคลียร์มาตรงกลางสนามก่อนคือตอนนี้โมร็อกโกเวลาตัดบอลได้ก็พยายามทิ้งบอลไปด้านบนให้ไกลหน้าบ้านตัวเองไว้ก่อนนะครับทด8นาทีเป็นอย่างน้อยครับเหลืออีก8นาทีครับลมหายใจของแคนาดาในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคราวนี้ครับพวกเขาจะพลิกสถานการณ์ตัวเองได้หรือเปล่า
1: โยกดีครับ
0: โยนเข้าไปเนลสันเอาบอลตกในกรอบเขตโทษแต่โดนจับแฮนด์บอลครับ
1: นี่ครับคายรารินครับเจอไมเคิลโอลิเวอร์ครับนี่ครับบอลตกที่แขนเลยนะครับจริงๆบอลตกแขนส่วนใหญ่ผู้เล่นเกมรุกอาจจะเสียเปรียบเพราะว่าเขาจะมองว่าเป็นการได้เปรียบในการเล่นเกมรุกนะครับ
0: โอ้โหน่าเครียดเลยครับเจสซี่มาร์ช
1: ทดแปดนาทียังพอมีเวลาครับ
0: แต่ประตูแรกต้องมาให้เร็ว
1: ก่อนครับอย่างที่เรียนครั้งที่แล้วเจอกันในฟุตบอลโลกก็คือ 2-1 นะครับ
0: ส่วนโมร็อกโกถ้าผ่านเข้ารอบไปได้ก็ต้องไปลุ้นอาการบาดเจ็บไซบารีแต่จังหวะนี้ลาฮิมีพามามุมทงทางขวาเลยครับเดฟูกิโดบังเอาไว้ก่อนเอางัดกันอยู่บอลไม่ออกนะครับแล้วกลายเป็นว่าทางไรมี่ไปทำฟาวล์ทางโอสโตริโอครับ
1: โอลิเวอร์ไปนี่กองเชียร์แคนาดานี่ไปยืดแล้วอิซาดิยอบน่าจะตึง
0: โอ้ก็อาจจะต้องไปลุ้นอาการบาดเจ็บของทางอิซาดิยอบด้วยหรือเปล่า
1: ครับ
0: เพราะว่ารอบที่แล้วนี่ชาดิลาดก็เจ็บนะครับจนสุดท้ายวันนี้ก็ไม่ได้ลงสามเป็นตัวจริงเอ้าโดยเอวิดโดนกระแทกล้มใบผู้สินไม่ได้ให้ฟาวนะครับ
1: นายอุยนี่ดึงไว้ได้ครับ
0: ราฮีมีจะพลิกไปไม่ได้ครับเอลไอนาอุยหวดลูกนี้แต่บอลมันโด่งอย่างเดียวไม่ไปไหนไกลครับออกข้างเป็นบอลทุ่มของแคนาดาเนลสันลิสตาจอห์นสันเดฟูกิโดชาฟเฟอร์เบิร์กเดฟูกิโดเนลสันลุยเข้าไปในกรอบแคดอนด้านซ้ายเนลสันเนลสันม้วนยังไม่มีเหลี่ยมเปิดรับฮาคิมี่เคลียร์ทิ้งออกหลังไปก่อน
1: โอ้โหแต่ทดนี่มา3นาทีแล้วครับโดยประมาณครับ
0: อุสตาคิโอครับเป็นคนเตะมุมทางฝั่งซ้ายเคาะมาชาเฟลเบิร์กโยนลูกนี้ชกได้หมดอ้าวแล้วเคโปขึ้นมาด้วยแล้วแม่แต่ว่าจังหวะนี้มีนกหวีดไปแล้วนะครับเป็นฟรีคิกของโมร็อกโก
1: โอ้นี่ถ้าโมร็อกโกได้บอลนี่สวนยาวเลยนะครับเนี่ยมันจะกลายเป็นได้เปรียบทันทีนะครับ
0: เสียงออกมาเล่นลูกนี้ด้วยนะครับเกรโปผู้สาประตูของแคนาดาวันนี้เจอ2ประตูของอูนาฮีเข้าไปก็หมดสิทธิ์เซฟครับ
1: ครับ
0: ทางมักซิมคริปโปแต่ก็ต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจของแคนาดานะพวกเขาเองตามหลัง2ประตูนี้ก็ยังพยายามบุกอยู่เรื่อยๆนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ได้ท้อเลยครับเนลสันให้อ้าวไปให้ผิดจังหวะกันดีครับเสียบอลโมร็อกโกก็ทิ้งไปด้านบนครับให้ตัวด้านบนวิ่งไปกดดันทางแคนาดาอ้าวแล้วเคยโปเจอบีบจากทางเชาบี้ก็เบิ้ลบอลหลุดออกข้างไปเองอีกครับเสียทุ่มให้โมร็อกโกไป
1: นี่ครับน่าจะค่อยๆเล่นเลยครับหิวข้าวไหมฮะ
0: มากครับอ้าว
1: พูดฝั่งแคนาดาก็เซ็งนะครับคือจริงๆรูปเกมพวกเขาไม่ได้เป็นรองอะไรมากนะครับแต่ว่าจังหวะที่มันเข้าเหลี่ยมการยิงประตูเป็นโมร็อกโกดีกว่าครับ
0: เอาละครับโจนาธานเดวิดตวัดมาชาเฟลเบิร์กลิมกรอบเขตโทษด้านซ้ายพยายามเปิดโบมีฉลับฮาคิมี่ออกหลังไปได้เป็นเตะมุมครับ
1: อันนี้ลงมาก็ดูครอสบอลได้ดูเหมือนกันนะครับเชฟเฟลเบิร์กเนี่ย
0: ลงมาแล้วมีอิมแพคกับเกมนะครับ
1: บุนาฮีครับ
0: ทีมสตาฟนี่เข้าไปจูบหัวเลย
1: เลยนะครับ
0: ชาเฟลเปิดมาเครโปพยายามจะขึ้นมาแล้วบอลมันโด่งไปหน่อยครับมุมไม่ถึงยังได้เป็นบอลทุ่มอีกครั้งครับแคนาดาทางขวา
1: คือนี่คือกะว่าทีมเนี่ยจะยันอยู่ตรงนี้เลยนะครับแกไม่ลงเลยครับโอซูริโอครับโดนดักอีกแล้วครับเทวีนี่ลงมาถือว่าเปลี่ยนจังหวะเกมได้ดีเลยนะครับเชมดินเทวี
0: ชาเฟลเบิร์กทางซ้ายจะล็อกหนีโดนทำฟาวล์โดยราฮิมิอาก็ฟรีคิกระยะอันตราย
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: มานูวีนี่ก็แหมมีล่วงลงไปนะครับกัดฟันกันหมดแล้วคร
0: ับ แคนาดาก
1: ็คือสีหน้าเซ็งๆ
0: อ่ะคือก็ต้องยอมรับในเรื่องของคุณภาพทีมนะครับพวกเขาเป็นรองทางโมร็อกโกจริงแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าสู้ได้ดีครับแฟนๆโมร็อกโกก็ร้องเพลงฉลองกันแล้วครับราฮิมี่มีล้มลงไป
1: นะครับ
0: ก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นตัวหลักของทีมนะราฮิมี่
1: ซาบารีเจ็บ
0: เนี่ยเพราะซาบารีเจ็บต้องไปดูว่าซาบารีเจ็บมากน้อยแค่ไหนอีก
1: อย่างที่เรียนครับกับสโมสรเขาเป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับสำหรับราฮิมี่นะครับ
0: รอฉลองเลยครับทดป่าตอนนี้ผ่านมา7แล้วเอลมูลาเบตย้อนกลับหลังไปก่อนครับอำนาบัตเปิดขึ้นไปทางซ้ายจะให้ทาวบี้ก็แรงออกข้างไปครับ
1: เดี๋ยวนาทีสุดท้ายเลยครับ
0: พรอมิสเดวิดแม่พยายามพิงแต่ก็โดนสกัดไว้ได้ครับแล้วเอ้ามาอีกแล้วครับโมร็อกโกหลุดขึ้นมา3คนไหลมาราฮิมีจ่อๆยิงเรียบร้อยครับ 3-0 ครับประตูปิดเกมอย่างแท้จริงครับราฮิมีตัวสำรอง
1: บิ๊กจุ่นพึ่งทักเจอแป๊บเดียวจะเป็นตัวหลักยิงโชว์เลยครับราฮิมีโอ้โซบิยานราฮิมีครับอัดเข้าไปจนได้ครับโอ้แบบนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับ
0: สกอร์ขาดเกินคาดนะ
1: แต่ก็เข้าใจครับว่าแคนาดาต้องบุกแล้วครับจังหวะตั้งแต่เริ่มเสียประตูแรกมันก็ต้องบุกเพื่อเอาคืนนะครับแล้วก็ไปโดนสวนเจอลูก2นี่จะเอาลูกตีไข่แตกก็โดนลูก3อีกครับโอ้โหก็ต้องเขาเครดิตให้โมร็อกโกด้วยครับกับเกมสวนกลับที่ทำได้ดีนะครับ
0: โอ้โหบราฮิมดิอาสนี่ก็มี2แอสซิสต์นะครับวันนี้ครับประตูที่2กับประตูที่3ครับไคลาลินพรอมิสเดวิดก็เต็มที่แล้วเลยครับ
1: ครับ
0: จากครึ่งแรกที่จบไปโกโกกันว่ามีโอกาสจะเสร็จทางแคนาดาสุดท้ายโมร็อกโกนี่โอ้โหดู
1: ครับ
0: หลุดมา3คนนะครับจะออกซ้ายออกขวาก็ได้ครับบราฮิมดิอาสเลือกไหลซ้าย
1: ยิงลูกนี้ไม่ต้องจับนะครับคือรอจังหวะเครโปออกมาแล้วก็ยิงสวนตัวเข้าไปครับทำได้ดีครับทำได้ดีลูกนี้ครับก็ไม่รู้จะพูดคำไหนครับก็สมควรจะได้ครับ
0: ดีใจกับแฟนบอลโมร็อกโกด้วยนะครับพวกเขาจะเป็นทีมแรกนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับโอ้โหอูนาฮี2แล้วก็ราฮิมี1
1: ก็ถือว่าเป็นเกมที
0: ่แล้วก็จบเกมเลยครับชนะไป 3-0 ครับโมร็อกโก
1: ก็โมร็อกโกนะครับได้ประตูขึ้นนํา 1-0 ก่อนจากอูนาฮีนาทีที่50นะครับแล้วก็มาบวกประตูที่2นาที82ก่อนจะมาปิดท้ายช่วง90+8จากโซฟียันราฮิมีนะครับก็สรุปครับโมร็อกโกครับเอาชนะแคนาดาไป3-0นะครับผ่านเข้าไปรอในรอบควอเตอร์ไฟแนลเรียบร้อยนะครับไปรอพบชนะระหว่างฝรั่งเศสกับปารากวัยที่จะเตะกันต่อจากคู่ของเรานะคร
0: ับ ถามน้องต้องหน่อย
1: จ้ะ
0: มันมีโอกาสไหมกับความพลิกล็อกที่จะเกิดขึ้นในเกมระหว่างปารากวัยกับฝรั่งเศสมีโอกาสไหม
1: ผมว่ายากผมรู้สึกว่าฝรั่งเศสมาคราวนี้เนี่ยเหมือนเดชองได้คุยกับลูกท้องว่าพี่จะไปแล้วพี่ต้องเอาหน่อยซึ่งผมว่าจริงๆโอมากอบฝรั่งเศสเขาดูดีทุกระบบนี่ครับใช้ตัวสำรองกับตัวจริงใช้ได้อาจารย์ผมว่าพลิกไหมล่ะ
0: โอ้ผมว่ายากนะผมมองว่าแค่ปารากวัยแพ้ประตูนึงเนี่ย
1: ถือว่าสุดๆแล้วนะ
0: ผมว่าก็สุดๆแล้วนะครับ
1: แต่ผมมองว่าแต่ปารากวัยเขาเป็นทีมที่สู้ไงคือถ้าโดนบุกๆมาเจอสวนเนี่ยผมก็จะไปเข้าทางฝรั่งเศสอีกด
0: ัง
1: นั้นผมว่าฝรั่งเศสชนะแน่อยู่ที่ว่าเขาจะชนะเยอะหรือเปล่า
0: บอกน้องจุนนินทาเอกคิมเอกโดนให้ฟังหน่อยโอนให้500จากจ่าชาโอ้ไม่ทันแล้วนะ
1: จ่าชาพี่จุนเขาพูดไหวแล้วแต่เขาไม่บอกพี่ไง
0: คุณลงเล็กบอกว่าผมต้องตัดแว่นโปรเกรสซีฟแล้วมั้งครับสายตาสายตายาวและสั้นรวมกันใช่ไหมใช่แต่ว่าผมจะถนัดแบบนี้มากกว่าผมไม่อยากได้แบบนั้น
1: น่
0: ะก็ยอมที่จะเสียเวลา
1: อย่างใดอย่างหนึ่ง
0: ดึงแว่นขึ้นแล้วกันอูนาฮียิงไปที่ประตูแล้วครับคืออะไรไม่เข้าใจหรือจะยิงไปกี่ประตูแล้วอย่างเงี้ยหรือยังไงถ้าอูนาฮียิงในทีมชาติวันนี้บวกไปอีก2ก็จะเป็น11ประตูนะ
1: ครับ
0: นะครับมุมกล้องโอลิเวอร์สับเต็มเท้าดูลูกยิงที่2เหนื่อยแทนเลยมุมนี้เพสเท่าไหร่นั่นจากคุณลงเล้งเอามันก็ไม่ได้ขึ้นมาไม่ได้บอกตัวเลขมานะ
1: คือไม่ได้มีความเร็วใช่ไหม
0: แล้วก็ส่วนข้อความเนี่ยปิดท้ายบุกไม่เอาหลังเลยจากคุณอาดามโฮ
1: น่าจะเป็นกองเชียร์แคนาดา
0: แต่ว่ามันก็ต้องเอาอะนะ
1: ไม่คือพอโดน1-0แล้วอะ
0: ยังก็ต้องเอาอะ
1: คือมันเป็นน็อกเอาท์อะเนาะ
0: ใช่
1: มันมีนัดเดียวแล้วไง
0: จะแพ้1-0 3-0มันค่าเท่ากันอะ
1: ใช่
0: ยังไงก็ต้องบุกนะครับ
1: คือถ้ามันบุกไปแล้วดันได้ประตูเนี่ยมันก็ทำให้กลับมาสู่เกมได้เลยนะคร
0: ับ คุณชวีวาน3-0เลยจบข่าวนะครับบอกอาจารย์เป่าได้แล้วจากคุณวิรุธนะครับคุณชยังกลูแววบอกว่าเชียร์ฝรั่งเศสนะ
1: ไม่แต่ผมว่าวันนี้โอลิเวอร์เป่าดีนะคือเป่าดีหมายถึงว่าถ้าเราดูเขาในพรีเมียร์ลีกจะคนละแบบ
0: บอกว่าโมร็อกโกหวานเจี๊ยบโอเคน่าจะประมาณนี้นะ
1: จ้า
0: เดี๋ยวผมปิดที่ Facebook ให้นิดนึงด้วยแล้วกันนะเพราะว่าคู่ต่อไปเขายังไม่มา
1: ไงผมต้องดูไงหรือเขาคิดว่า3:00คู่ต่อไป
0: ไม่เขาต้องรู้สิว่ามัน2:00-4:00คุณอุ๊บอกเซ็งเป็ดนะฮะอ๋อไปกินแซนด์วิชเซเว่นดีฟาร์นะครับค
1: ุ
0: ณธนากรการดีบอก FC เราทั้งสองขอบคุณมากนะคร
1: ับ
0: คุณอัธพงศ์สวนผลไม้บอกสวัสดีพี่จุนเอาอีกแล้วแคนาดาเต็มแม็กเรียบร้อยนะแต่จริงก่อนเกมผมชอบโมร็อกโกนะ
1: ผมก็ชอบโมร็อกโกอ
0: ย่างที่บอกไปอ่ะน่าจะประมาณนี
1: ้จ้า
0: ครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมานะครับวันนี้ผมกับน้ำต้องไปก่อนผิดพลาดประการใดขออภัยด้วย
1: ครับ
0: นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาวันนี้เรา2คนไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: บอลโลกสตอรี่ กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ลุยส์ เดลาเฟรนเต้เฮดโค้ชทีมชาติสเปนหลังจากพาทัพกระทิงดูครองความยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์ยูโร2024สเปนจึงถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้ทันทีเดลาเฟรนเต้เป็นโค้ชที่โตมากับระบบเยาวชนของสเปนทำให้เขาเข้าใจและดึงศักยภาพของดาวรุ่งสายเลือดใหม่ได้เป็นอย่างดีและเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโลกสำหรับสถิติที่น่าสนใจของลุยส์ เดลาเฟรนเต้คือการพาทัพกระทิงดูคว้าแชมป์ยูโร2024และเคยพาสเปนคว้าแชมป์ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกมาแล้วรวมถึงแชมป์ยุโรปรุ่น U19 และ U21 อีกด้วย
9: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
10: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
11: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
12: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน mcot connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
13: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
14: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีธวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่FM 99 อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระ เข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิทุวงเจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาที
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
15: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: M99 นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับอ่ะอยู่กับผมจันอู๋แล้วก็เซียนสนนะฮะ
1: ครับ
0: สวัสดีเซียนสนด้วย
1: สวัสดีจันอู๋แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับวันนี
0: ้กำลังขึ้นเลย
1: มัน
0: เซียนสนกำลังขึ้นเลย
1: ช่องว่างเลยกำลังจะโหนึกว่าจะรอดูบราซิลนึกว่าแหมจะมีขออภัยดูฝรั่งเศสปารากวัยสิ
0: ครับผม
1: มีช่องว่างเลยแล้วก็วันนี้เราออกอากาศจากตู้แช่ปลา
0: ครับผม
1: เพราะว่าเห็นอาจารย์อู๋ขนาดว่าหนาๆยังบอกว่าหนาวเลย
0: เออผมขนาดเด็บ
1: หนาวจริง
0: เด็บหนาๆแล้วนะ
1: เออ
0: สายไนท์นะ
1: ใช
0: ่ไนท์ถือชิลด้วยโอ้โหข้างในนี่อย่างเย็นเลย
1: หมูเพราะว่าหลังๆเราพากแล้วเรานั่งข้างนอกให้อาจารย์
0: อ
1: ู
0: ๋
1: แต่พอวันนี้มานั่งข้างในห้องจัดแล้วคือแบบโอ้โหแอร์เย็นมาก
0: ใช่ใช่ไอ้กูขนาดสดมันมี
1: ใส่ใช่ผมใส่แจ็คเก็ต
0: มีแจ็คเก็ตอยู่อย่างหนาวเลย
1: ครับ
0: วันนี้ก็SMS 468-9899นะครับยังส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับรวมไปถึงทางช่องทางแชทนะก็เราก็คงมาพูดคุยกันได้นะครับผมสบายๆกันไปวันนี
1: ้
0: นะครับเพราะว่าอยู่กันประมาณ2ชั่วโมง
1: ใช่
0: นะครับ
1: พอเดี๋ยวบอลกลับมาเตะตี4ยังไงเดี๋ยวไลน์อัพก็เดี๋ยวจะมาแล้วเดี๋ยวแจ้งให้
0: คู่นี้ก็ถือว่าเกินคาดเนาะ
1: 3-0นะแคนาดาโมร็อกโก
0: คู่ที่ผมมองว่านะ
1: ครึ่งแรกยัง0-0ครึ่งแรกยัง0-0เลยจันอู๋ครึ่งแรกอ่ะยังไม่มีประตูเลย
0: กะว่าตามสไตล์ของโมร็อกโกอ่ะเขาเป็นทีมที่ไม่เน้นเกมรุกอยู่แล้วเหนียวแน่นใช่ไหม
1: แคนาดาไปแรกไง
0: ใช่แล้ว
1: เปิดเพิ่มก็โดนเพิ่ม
0: รอให้แคนาดาบุกครบถ้าดูตามรูปเกมเนี่ยบุกเยอะกว่าโอกาสยิงเยอะกว่าแต่โดนไป3เม็ดนะครับยิ่งบุกยิ่งโดนเนาะ
1: ใช
0: ่แต่ก็สกอร์มันเหลือเชื่อไปหน่อยนะ
1: ความเก่าความเนียบมาตรฐานยังห่างกันอยู่ถึงแม้รูปเกมจะสูสีแต่ว่าที่เด็ดที่ขาดโมร็อกโกเยอะกว่า
0: เพราะแคนาดาเนี่ยมันมีจุดหนึ่งที่สังเกตได้ง่ายที่สุดเลยคือถ้าไปไล่เรียงกันตั้งแต่นัดแรกของการมาเล่นฟุตบอลโลกนะคู่หน้าไม่เคยซ้ำกันเลยนะ
1: ใช่กองหน้าเปลี่ยนตลอดคายลาล
0: ีใช้งานไม่ได้
1: ไอ้โจนาธานเดวิดอาจจะเป็นตัวยืน
0: มันมี
1: โอฮูลูวาเซยี่มาสลับ
0: มันมีจุดหลอกตาอยู่หน่อยนึงไอ้ช่วงช็อตแฮตทริกของโจนาธานเดวิดอ่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยทีเดียว
1: โอ้โหแฮตทริกใส่กาตาร์ไงจันอู๋หมูแต่ว่าน
0: ั้นนี่โอ้โห
1: เกมรับแคนาดาก็เสียเยอะอย่างวันเจอสวิตก็ยังแพ
0: ้เกมรับก็ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่นะ
1: ครับ
0: มีทั้งทีมอ่ะว่าไอ้ตัวเนี้ยโอเคอยู่เลย
1: ตัวไหน
0: อ่ะไอ้อุสเกียวเนี่ย
1: อ๋อก็กองกลางกับตันทีมเบอร์7
0: เนี่ยอันนี้
1: เ
0: ล่น
1: ได้ดีเคยเล่นปอโต้ไง
0: ใช่ๆอันนี้โอเคเลยนะครับนอกนั้นนี่ก็ถือว่ายังไม่ถึงเนาะ
1: ใช
0: ่กองหน้าอย่างไคลาลินโอรูวาเซยี่อย่างเงี้ยนะครับโจนาธานเดวิดผมว่าโอ้ดูแล้วก็ยังเหนื่อยแล้ววันนี้ก็โอ้โหตัวหนึ่งที่เล่นดีมันตั้งแต่นัดแรกจนถึงตอนนี้นะผมว่าตัวเนี้ยไม่อยากเอ่ยชื่อด้วย
1: ใช
0: ่อูนาฮีเนี่ย
1: อ๋อ
0: เป็นตัวที่ฟอร์มดีจัดๆเลย
1: เพิ่มได้ไหม
0: ตั้งแต่เกมแรกเลยนะครับ
1: อาซาดีนอูแล้วก็ลังบีเล็กจะได้พี่จะได้ไม่เกี่ยวไงแล้วก็นาฮี
0: อะไรก็ได้มาคั่นหน่อยนะ
1: แบบเป็นชื่อกลางอะเหมือนอเล็กออกเลชแชมเบอร์เลน
0: หรือ
1: เจมส์บอดพาว
0: หรือไม่ก็ไม่ต้องเล่นดีแล้วไม่ต้องยิงอะ
1: อาซาดีนอะไรเงี้ยอู
0: ไม่งั้นก็ต้องคุยชื่อไม่มีผมว่า2คนเลยนะที่แบบฟอร์มเด่นจัดๆคืออีกคนนึงคือฮาคิมี
1: ่วันนี้อูนาฮียิง2อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ยิง2เลยอ่ะแล้วก็ไอ้เจ้าฮาคิมี่เนาะ
1: ครับ
0: โหดจริงอันนี้ก็เป็นบอลระบบอย่างแท้จริ ง
1: ระดับท็อปอยู่แล้วแบ็คขวาเบอร์1ของโลกอ่ะอาซาฮาคิมี่ชั่วโมงนี้ครับอ่ะก็พูดคุยกันนะครับใครอยากคุยกับอาจารย์อู๋แล้วผมก็ส่งมาเลย4689899
0: ใช่นะครับ
1: อันนี้มี Facebook Live มั้ยจารย์ไม่รู
0: ้น่าจะมี
1: มีใช่ไหมเพราะว่าอย่างอันนี้มันไม่ได้ภาคไงแต่ SMS มีแน่นะครับ
0: ครับ
1: ช่วงนี้ก่อนจะไปดูเรื่องไลน์อัพหรือว่าพูดคุยเรื่องข่าวก็เดี๋ยวดูผลฟุตบอลก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยมีฟุตบอลบราซิล B 2คู่นะสามคู่ลอนดีน่านำ CRB 1-0แล้วก็มีคิคูมากับสปอร์ตเรซิเฟ่รวมถึงโนโวลิซอนติโนกับแอตเลติโกโกเอเนเซ่0-0นะครับ
0: ครับ
1: ชิลีครับผมว่าต้องมีคนถามครั้งที่แล้วก็มีคนถาม
0: ต้องมี
1: มาเกาเยสนำปาเลสติโน1-0แล้วก็ซานฟิลิเป้ยังเสมอกับยูเนียนลาเคเรล่า0-0นะครับนอกนั้นก็
0: เพราะว่าไม่รู้จะไปไหนแล้วไง
1: เต็ม
0: นี่บอล2คู่เองด้วย
1: ใช่อุ่นเครื่องนี่อัมสเตเทนนี่ชนะทางฮอน1-0แล้วก็ถ้าคู่ที่จบไปก่อนหน้านี้นะครับมีทางโอ้วันนี้พี่อู๋ได้ดูนี่ป่ะบอล U19 ชิงแชมป์ยุโรป
0: แต่ว่าตามอยู่
1: เดนมาร์กชนะเวล3-0แต่ที่แปลกคือสเปนอัดเยอรมันของอาจารย์อู๋ไป4-0
0: บอลเด็กไง
1: แย่ทุกชุดเยอรมันต้องให้เยอร์ครอปมาเลย

0: ไม่เข้าแต่ว่าก็แพ้สเปนเละเลยวันนี้
1: ไม่แต่แพ้เละแต่มันก็มันเข้ารอบอยู่แล้วไง
0: มันสู้ไม่ได้มันยิงไม่ได้เลย
1: ไม่มันเข้ารอบอยู่แล้วไงจบ1-2อยู่แล้วมันก็อาจจะไม่อารมณ์เหมือนวันนั้นนอร์เวย์กับฝรั่งเศสไง
0: แต่ไม่คิดว่าจะขาดขนาดนี้ไง
1: เออแต่ก็ไม่คิดว่าจะขาด
0: แล้วสเปนเนี่ยเล่นมา3นัดเนี่ยจะ
1: ไม่เสียประตูเลย
0: ชนะเวล7-0ชนะเดนมาร์ก3-0ตบเยอรมัน4-0
1: 14นะ14ลูกแล้วนะจากเกมนะ
0: ครับ
1: แต่บอลเด็กมันก็สไตล์นี้อยู่แล้วเวลาชนะกันมันไม่ค่อยเพลาอยู่แล้ว
0: แต่ตัวมันดีกว่าเยอรมันเยอะเนี่ยผมไปดูแล้วครับจ
1: าร ู
0: จำไอปีตัชของเรอัลมาดริดได้ปะเนี่ยใส่เบอร์10ให้ทีมชาติสเปนชุดยู19
1: สเปนชุดนี้ผมว่าเผื่อมีสิทธิ์แชมป์นะน่ากลัวนะฟอร
0: ์
1: มดีมากแล้วโอ้โหแล้วเวลเจ้าภาพนี่ไม่ได้เอาอ่าวเลย
0: คาบ้านเละ
1: เวลโดนเท่าไหร
0: ่ขนาดเขามีอันดับ3ที่ดีที่สุดเข้าอีก2ทีมเหมือนกันโอ้เวลยังจบที่4อ่ะ
1: เพราะว่า
0: 3นัดแพ้รวดไม่มีแต้มอัน
1: ดับ3ที่ดีที่สุดไปชิงพวกที่5ที่6กันได้อยู่ไงนะครับ
0: เวลโดนไป14ลูก3นัด
1: โหเจ้าภาพยับเยิน
0: ครับ
1: ไม่มีทรงเลยนะครับสำหรับบอลเด็กนะยูโรยู19ที่คิกออฟกันอยู่ตอนนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ส่วนถ้าจบไปแล้วเดี๋ยวผมดูให้มันเหมือนมีคู่อื่นๆด้วยนะครับ
1: ก็ก็น่าจะเป็นพวกไอ้บอล
0: สแกนดิเนเวียนนี่ไงมีสวีเดนออสเวนคาร์2คู่แล้วจบไปแล้วเดเกฟอร์แพ้มาโม0-1แล้วก็ฮัมสตัดวันนี้แพ้วัสเตลาส1-3นะครับส่วนฟินแลนด์4คู่เนี่ยลาติชนะนิสตาน1-0 SJK ชนะ TPS 3-1 ยาโรชนะอีเวส2-1แล้วก็ VPS วาซาชนะมาเลนฮาม4-0นะครับไอซ์แลนด์จบไปแล้ว2คู่อันคลาเนสแพ้เบเดบริก1-2แล้วก็เวสต์มาเนียชนะวาลู1-0วาลูนี่โดนใบแดงด้วยนะครับนอกนั้นก็ถ้านอร์เวย์ลีกดองนะครับเอเกซุนชนะมอสนะไม่ใช่โมนะ3-0แล้วก็ฮอตนะครับชนะสตอร์มกอสเซต4-3บลายนี่ชนะเสมอแซนเนต1-1ส่วนถ้าเป็นผมเพิ่งรู้วันนี้เคลีกกลับมาเตะด้วยจันโอมีหน้าตกรอบเร็วก็เลยไม่มีอะไรทำก็เลยเคลีกเดี๋ยวกลับมาเตะละ
1: ครับ
0: วันนี้ชุนบุกคุณไดแพ้กังวอน1-2อันยางแพ้โปฮัง2-3แล้วก็เทจอนเสมอกับปูชอน2-2ส่วนถ้าอุ่นเครื่องที่น่าสนใจนะครับวันนี้มีซาวบวกนี่ไงเรดบูซาวบวกชนะทางกอนิกซับเซ่2-1มี PSV เนี่ยเริ่มอุ่นแล้วเสมอรอยัลอันเวิร์บ1-1วิสลาคาคอฟชนะคาวิน่า2-0มิดทิแลนชนะซีเคบอก4-2คลับบูชชนะคอไทส์4-2แล้วก็ดอเดชแพ้เฟนอส0-6อักมาเสมอเกนส์3-3ดูโดโกเลตเสมอโปโตซันนี่2-2แล้วก็อาแจ็คนะครับแพ้พันาเทนไนกอส1-3นะครับน่าจะครบละถ้าอะไรตกหล่นก็48 98 99
1: ครับ
0: ผมว่าผมน่าจะจัดให้ครบแล้วกันอู๋เป็นไงไม่มีติดขัด
1: อันนี้คุณเด็กรถเขียวสายยาวเขาบอกถูกต้องครับสนบอลชิลียิงเยอะ
0: เป็นไงเห็นป่ะผมรู้ใจแฟนรายการรู้มือกันอยู่แล้ว
1: เขาเป็นพวกสายเช้าไงแต่
0: ของ
1: ผมไปสายนี่ก่อนแล้วเซนเกนเดเวียก่อนแล้วจบเรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยตั้งแต่หัวค่ำ
1: แล้วก็ยู19ผมชอบบอลเด็ก
0: โอ้ยวันนี้ยู19ตามทรงหมดเลยไงสเปนแล้วก็เดนมาร์ก
1: แต่ก็ไม่มีหลุดล็อกนะ
0: ครับ
1: เมื่อวานอะไรพวกนี้ก็เข้ามาตลอด
0: เมื่อวานหลุดล็อกทั้งแผงไปแล้วไงอาร์เจนโดนแล้วก็อียิปต์ไม่ชนะในเวลาแล้วก็โคลัมเบียไม่พอนี่รู้สึก
1: ไม่ใช่บอลไอ้นี่ดิ
0: อ๋อไม่ใช่บอลโลก
1: เออบอลไม่ใช่บอลเด็ก
0: บอลเด็ก
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: แต่เมื่อวานโคลัมเบียแค่ลูกเดียวไม่พอไงถูกป่ะ
1: เออ
0: เมื่อวานนี้
1: ไม่จากโคลัมเบียเมื่อวานอ่ะต้องโทษเลยป่ะต้องโทษกาน่า
0: โอ้โหมันเหนียวไง
1: ไม่ใช่กาน่าเหนียว
0: ทำไม
1: คือกาน่ามันทำอะไรโคลัมเบียไม่ได้ไงโคลัมเบียมันเล่นแบบสบายๆเห็นป่ะ
0: ใช่
1: จนแบบโคลัมเบียมันรำคาญอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ลุยดีอาร์ตนี่ล้ำหน้าไม่พักเลยนะอาจารย์
1: อยากจะหวดขาดีอาร์ตมากเลยเมื่อวานโอ้โห
0: โอ้โหมันคนละฟอร์มกับไบเอิร์นเลย
1: โคลัมเบียคมๆนะ
0: โอ้ยมี2อ่ะ
1: โอ้โหว่ามี 3-4 ลูกอ
0: ่
1: ะโคลัมเบียเหนียวก็เยอะเลย
0: มันไม่คมอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆแต่ดันไม่คมกันเองนะ
0: ครับ
1: ส่วนทาง YouTube นี่บอกคุณปักสวัสดีมาแล้วก็คุณอนุรักษ์บอกว่าถามถึงฮาคิมซีเย็กหน่อยครับหายไปไหนครับยังติดทีมชาติโมร็อกโกไหมพี
0: ่
1: ซีเย็กไม่ติดแล้วนะครับซีเย็ก33แล้วแต่ซีเย็กตอนนี้เขาไปอยู่ในโมร็อกโกในลีกในโมร็อกโกไปอยู่กับทีมวีดัตวีดัตไอแอตเลติกนะครับ
0: มันงอเหรอครับมันเลยต้องดัด
1: มันไม่ตรงนะครับ
0: มันงอใช่ไหม
1: ก็บอกอยู่แล้วไงเป็นทางด้านของอาหรับิกไม่ค่อยตรงนะครับ ไปอยู่ในทีมในบ้านเกิดเขา
0: เนาะดัดๆหน่อยเดี๋ยวจะตรงอะไรเงี้ย
1: แต่ว่าดูไปจริงๆผมนึกว่ามันจะอายุเยอะกว่านี้นะ
0: ผม
1: รู้สึก33เองนะ
0: ผมว่าอายุแกน่าจะเล่นในยุโรปได้แต่เรื่องพฤติกรรมวินัยอะไรเงี้ยนะตั้งแต่วัยรุ่นแล้วที่ขึ้นมากับอาแจ็คอะไรเงี้ยจริงๆคือเล่น
1: ไหนก็เบื่อไม่เอา
0: ผมว่าตอนเล่นกับเชลซีก็ดูดีแต่ด้วยวินัยอะไรเงี้ยก็เลยแบบต้องย้ายบ่อยนะ
1: คือจากที่ดูในประวัติเนี่ยแกหลุดทีมชาติตั้งแต่ปี2024แล้วนะครับหลังจากนั้นมาก็ไม่อยู่ในสายเลยครับ
0: คือตั้งแต่ออกจากเชลซีนี่พเนจรเลยจะหนูไปกาลาตาสลายไปเอาดูฮาอิลแล้วก็กลับมาวีดัต
1: ตอนดังมันดังมากเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่โคตรดังตอนอยู่อาแจ็ค
1: นะตอนอาแจ็คนี่โอ้โหนี่คือเป็นอะไรโกลเด้นบอยนะ
0: ใช่
1: นั่นนี่คือโกลเด้นบอยนะแต่ว่าโอ้โหกราฟชีวิตจริงๆจะว่าไป33อะอย่างที่สนบอกอะมันยังสามารถอยู่ในท็อปลีกทีมกลางๆหน่อยก็ยังได้นะ33 34
0: แต่โอ้คิดดูดิขนาดนักเตะเดี๋ยวนี้40โมดริชโรนัลโดยังเล่นได้เลย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ไอ้นี่ไงโวซิญญาก็40แต่น่าจะเรื่องระเบียบวินัย
1: ส่งเมสซี่ใช่ไหม39ยังสบายสบ
0: าย
1: อันนี้ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เขาบอกว่าคุณวีรพัฒน์เอ้ยอันนี้พิมพ์กันจริงนะ
0: ทำไมฮะ
1: สวัสดีครับพี่สุดหล่อทั้งสอง
0: โอ้
1: อันนี้ถือเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับอ
0: ันนี้คือเขาตาถึง
1: ส่วนคุณภูทิพงศ์บอกสวัสดีครับพี่สนสวิตพี่อู๋คองโกวงเล็บใหญ่นะคร
0: ับ ทำไมผมเป็นสวิตอ่ะ
1: ก็เป็นสวิตก็ถือว่าก็ในระดับนึงก็ถือว่ามาตรฐานยุโรปแต่อันนี้ของมันอันนี้มันโนหนึ่งไง
0: เหรอ
1: เพราะเขาทำวิจัยมาแล
0: ้
1: ว
0: แต่คองโกนะอู๋ตกรอบไปแล้วเลย
1: เออโอ้โหเสียดายคองโกสงสารเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: แพ้ไม่ได้แพ้ทีมชาติอังกฤษนะ
0: แพ้
1: ทีมชาติเคนเจอเคนยิง2ลูกเข้าไปต้องยอมแต่อังกฤษก็ฟอร์มไม่ประทับใจนะ
0: โอ้ย
1: เนอะ
0: พี่อู๋ว่าผ่าน
1: ใจอ่ะ
0: ผ่านเม็กซิโกไหม
1: ผมว่ามีเสียวอ่ะ
0: เหรอ
1: ผมว่ามีต่อเวลา
0: แล้วเม็กซิโกเล่นทัวร์นาเมนต์นี้นี่ยังไม่เสียประตูเลยนะชนะทุกเกมด้วยนะ
1: แล้วเจ้าภาพด้วยนะเล่นในบ้านด้วยใช
0: ่
1: ไหมเกมนี้ก็เล่นที่เม็กซิโกด้วยว่าทำเป็นเล่นไหมนะเผื่อมีต่อเวลา
0: ครับ
1: ไม่น่าจะกินง่ายๆเหมือนกันนะก็ว่ากันไปใครยังข้อความก็ยังสามารถส่งมาได้นะแต่ช่วงนี้ก็คงเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของซื้อขายตัวผู้เล่นนะล่าสุดอยากรู้จริงว่
0: า
1: สเปิร์มจะไม่โดน Financial Fair Play เลยเหรอ
0: คือเห็นเขาบอกว่าพอปีที่แล้วอ่ะได้ไป
1: นี่มันเท่าไหร่200กว่าแล้วดิ
0: ใช่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกไงปีที่แล้วอ่ะแล้วปีนี้ไม่ได้ไปมันก็เลยแบบมีส่วนต่างเยอะแล้วแบบว่ายุคก่อนๆเขาก็แทบไม่ได้เสิร์ฟไงยันอูแต่ซื้อมาติอุสเฟอร์นันเดส80กว่าซื้อ
1: 85
0: ซื้อตัวนี้100ไหนจะซื้อนี่ไปแล้ว
1: ฟานเฮเก้
0: ฟานเฮเก้
1: หรือฟานเฮเกอร์อีก65ล็อบโบมาฟรี
0: ช็อปกระจุยอ่ะ
1: นี่ล่าสุดไปเล็งไอ้นี่นะจูเนียร์กูปิไง
0: แล้วไม่ข่าวแล้ว
1: จูเนียร์กูปิเขาบอกว่าสโมสรบอกต้องมี90นะ
0: โอ้โหมันรอดได้ไงนะ
1: เออ
0: แล้วมีข่าวนี้ด้วยราฟาเอลเลย์เอา
1: ใช่ๆเห็นบอกจะเอาเลย์เอาด้วย
0: โอ้โห
1: มัน
0: คือเขาขุดเจอบ่อน้ำมันใต้ไอ้นิวทอตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมอ่ะ
1: เออก็ยัง
0: แบบใต้สนามสเปอร์มีน้ำมันเหรอเนื้อวัตถุถูกหวยจากไหน
1: หรือไม่ก็แบบว่ามีทองอะไรอยู่แล้วฝังใต้แบบหลุดโอ้โห
0: อาร์เซนอลเราจืดเลยนะยันอู๋ยังไม่ได้สักตัวเลยเนี่ย
1: โอ้
0: มีแบบซื้อขาดไอ้ฮาคิคาบิเย่อย่านับเลยมันก็ซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้ว
1: แล้วคิคาบิเย่มันก็รอมาอยู่แล้ว
0: แล้วเราแฮลนี่ด้วยเราแฮลเด็กอย่างเชเลมี่มองกาด้วยโดนซิตี้ปาด
1: อ่ะให้เขาไปเถอะ
0: ให้เขาไป
1: เอามาก็เท่านั้นแหละเราก็ยังไม่รู้ยังไง
0: เอามาก็ไม่ได้ลงอ่ะ
1: เออซื้ออนาคตมากกว่า
0: แต่ทีมอื่นเนี่ยแมนยูได้แค่เอเดสัน
1: น่ะแต่แมนยูก็น่าปวดหัวนะไปมาๆผมว่าไอการหาตัวแทนคาเซมิโร่มันยากนะแล้วตอนนี้มันเริ่มหลุดไปเลยเอเดสันไปแล้วโตนาลีไปแล้ว
0: โตนาลีไปสเปอร์มาติอุสเฟรนเดสไปสเปอร์
1: ไปแล้ว
0: อาจจะกลับมาช้อยเก่าไงบาเลไอกาลอสบาเลบา
1: แล้วบาเลบาก็ไม่รอหรอกต้องมี100
0: ก็อาจจะเหลือ80นะ70ไม่ฟอร์มปีที่แล้วมันดรอปอ่ะเออ
1: โหแต่ยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ต้องบอกว่าช็อปยี่ห้อไบตันไม่ต้องกลัว
0: เออ
1: ยี่ห้อไบตันไม่มีถูกหรอก
0: และชั่วโมงนี้เขาไม่ร้อนเงินด้วยว่าเขาเพิ่งขายฟานเทเกอร์ไปได้เงิน
1: อือโหทีมเขาลงทุนถูกแกตายซื้อตัวมาแบบเหมือนได้ฟรีอ่ะตอนนี้แมนยูก็ปวดหัวเรื่องการซื้อตัวเนาะ
0: โอ้ยวันนี้แฟนรายการหลับหมดแล้วเหรอส่งมาได้นะครับ
1: 48 98 99มีเรื่อยๆนี่เออตะกี้ไปคุยข่าวกันเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าโอ้โหแต่ว่าผมว่าเป็นดาบสองคมเนาะสเปอร์
0: อ่
1: ะคือถ้ารุ่งเลย
0: ใช่
1: แต่ถ้าไม่เรียกว่ามัน เกิดไม่เวิร์คขึ้นมาก็แย่นะ
0: แต่ผมว่าเดซาบี้ทำได้จันโอคือผม
1: แต่เดซาบี้น่ากลัว
0: ฝีมือดีอยู่แล้วไง
1: แล้วแต่ละตัวเป็นตัวที่ตลาดต้องการเลยนะใช่ไหมเพราะเป็นตัวที่เขาแย่งๆกันอยู่อย่างโตนาลี่อย่างเงี้ย
0: ใช่
1: อย่างเฟร์นันเดสอย่าง
0: แต่เห็นบอกว่าโตนาลี่เนี่ยที่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนเบสชาเหมือนกับเดซาบี้จันโอเป็นคนบ้านเดียวกันน่ะก็เลย
1: ผมว่าส่วนนึงนะผมว่าส่วนนึงนะ
0: ม
1: าจากไอ้ 200,000 อ่ะ
0: อ๋อค่าเหนื่อย
1: ไงอันนี้อันน
0: ี้ไม่ต้องคิดเยอะ
1: สำคัญเลยนะครับ
0: ผมทีมอื่นก็เลยถอยอ่ะเจอไอ้ค่าเหนื่อยกับค่าตัวเนี่ย
1: ใช่เท่าไหร่ 275,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับ
0: ครับเรายังสู้ไม่ไหวอ่ะคิดดูขนาดแมนยูยัง
1: แฟนสเปอร์ยิ้มเลยเนาะตอนนี้นั่งตีพุงเลยอ่ะดูข่าวอย่างเดียวแล้วแต่ละตัวไม่มีตัวแบบตัวโนเนมเลยนะฟานเฮเคอร์เราก็เห็นอยู่ตัวระดับทีมชาติแล้วก็มันก็เป็นตัวหลักเล่นในพรีเมียร์มาอยู่แล้วล็อบโบก็อาจจะเรื่องของประสบการณ์ใช่ไหมก
0: ็
1: มันฟรีอ่ะนอกนั้นนี่โอ้โหตัวไอ้เฟรนันเดสอย่างไอ้เจ้าโตนาลีแล้วเดี๋ยวดูไอ้กูปีมันก็ปีที่แล้วเล่นผลงานดีอ่ะจริงๆกูปีอ่ะ
0: แล้วนี่เห็นบอกว่าจะเสริมไอ้นี่ด้วยนี่ของสเปอร์อ่ะเห็นบอกว่าก็ยังไม่จบแบบตัวลุกอะไรเงี้ยเห็นบอกยังไม่ถูกใจเดซาบี้
1: ใช่เห็นมันจะซื้อเต็มเกมลุกเพิ่มด้วย
0: เขาไม่เอาไอ้เปรินย่าแล้วไงเขาคืนให้บาเยิร์นจะโอ้โห
1: ทำไมไม่เอาไม่รู้ทำไมปกติไอ้เปรินย่ามันเล่นดีไหมเหรอ
0: ไม่ก็ได้โตนาลีคือดีจะดีกว่าไงเจอได้โตนาลีได้มาตูเฟรนเดสจบเลยไม่ต้องเอาแล้ว
1: โอ้แล้วเปรินย่านี่บาเยิร์นอย่างเซ็งอ่ะ
0: แต่จริงๆอะผมว่าเบิร์กวาวอะมันน่าจะยังเก็บไว้นะแต่ว่าเหมือนมีข่าวจะขาย
1: แต่เบิร์กวาวอยากไปนี
0: ่
1: ตัวมันอยากย้ายด้วย
0: ใช่
1: นี่ครับ
0: จริงๆเบิร์กวาวสไตล์ก็ไม่ได้ต่างกับมารุตเฟรนันเดสเยอะนะ
1: แต่ว่าเฟรนันเดสมันกำลังสดไง
0: ครับ
1: ใช่ป่ะปีแล้วมันเล่นดีอะคุณนันทพงศ์บอกสวัสดีครับพี่สนนี่อิชิบะพี่เฟงกี้เดย์ใหญ่ครับ
0: แล้วทำไมผมอิชิบะฮะ
1: อิชิบะนี่คือไอ้นี่ร้านบะหมี่ป่ะอ๋อนั่นอิชิบังไออิชิบะนี่คืออะไรอ่ะจำไม่ได้ชื่อป่ะ
0: อะไรนะพี่
1: ชื่อนักเตะป่ะอิชิบะ
0: รู้แต่ชิบะไงมันเป็นเขตหนึ่งเป็นเมืองหนึ่งในญี่ปุ่นไงแต่ถ้าโซบะเนี่ยยากิโซบะเลยหิวเลยเนี่ยพออาจารย์อู๋หิวก็ทางผมหิวด้วยเลยเนี่ย
1: นี่ผมท้องร้อง
0: เดี๋ยวปล่อยให้อาจารย์ไปเปิดเพลงนะเดี๋ยวเราไปกินข้าวเลยเดี๋ยวว
1: ันนี้ไม่ได้กินข้าวมาทั้งวันด้วย
0: จริงเหรอ
1: เออ
0: นี่เพิ่งตื่น
1: ออกไปธุระไปธุระมา
0: อ๋อนึกว่าเพิ่งตื่น
1: เพราะว่าไปซื้อของไปดูโฮมอ่ะ
0: อ๋อดูอ๋อชอบลูกค้าเลยเหรอดูโฮม
1: ไปดูโฮมมาเพราะว่าบ้านน้ำรั่วจุดซื้อ
0: เรียบร้อยไหม
1: ไปดูรางน้ำดูพวกรางน้ำมาเห็นเขาแนะนำว่าไอ้ปกติเราใช้รางไอ้รางน้ำฝน
0: อ
1: ะที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรที
0: ่อลูมิเนียม
1: หรือเป็นอะไรที่เราเคยใช้อะ
0: พลาสติกอะ
1: ผมไม่แน่ใจว่ามันคือพลาสติก
0: หรือ
1: เป็นอะไร
0: เ
1: น
0: ี่
1: ยแต่เขาบอกว่าแนะนำให้ไปใช้แบบพวกเหมือนเป็นพวกเหล็กเตเลตอะไรพวกเนี้ยเราก็ไปดูไว้ก่อนนะครับเพราะว่าใส่ไอ้พวกไอ้พลาสติกมันชอบหลุดมันชอบรั่วมันเอาไม่อยู
0: ่
1: เขาบอกว่าถ้าใช้พวกนี้มันจะไม่ค่อยรั่วแล้วโอ้โหเจอน้ำรั่วผมปวดหัวมากเลย
0: ครับ
1: ก็เลยไปดูโฮมอย่าลืมนะไปใช้บริการกันดูโฮ
0: ม
1: ไปจัดมาละก็เลยไม่ได้ทานข้าวแล้วก็ออกมาเลยไงโอ้โหตะกี้เห็นไอ้จุ่นกับไอ้ต้องจะไปกินข้าวก็นึกจี๊ดเลยอยากหาคนแทนเลยอ่ะโอ้โหเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ
0: ผมดูข่าวให้เขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยโรมาโน่รายงานมาว่าเจอเก้งท็อปเนี่ยออกมาสัมภาษณ์ตัวเองเลยนะว่าผมพร้อมแล้วสำหรับการคุมทีมชาติเยอรมัน
1: เต็งหนึ่งอยู่
0: ใช่เขาบอกว่ารีชาร์จสมบูรณ์แบบแล้วก็เรดี้นะครับเขาบอกว่าการพูดคุยเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆสำคัญมากที่ผมจะได้รับงานนี้แล้วก็ขอบคุณที่ทีมชาติเยอรมันเนี่ยสนใจผมโอ้โหเพราะนั้นก็
1: โอ้โหรอเลยตอนนี้นับวันรออย่างเด
0: ีย
1: วเลย
0: ให้ 101% เลยเกิน 100% แล้ว
1: คือแบบนับวันรอเลย
0: แล้วนาเกลสมันก็ว่างแล้วไงไอ้เปลี่ยนได้ป่ะอาจารย์อู๋ผมแบบเอาเนลสกอร์มันมาคุมอาร์เซนอลได้ไหม
1: ไม่เอา
0: ทำไมฮะ
1: ไม่เอาไม่เอาเห็นชั่วโมงนี้ผมตีเก๊ไปแล้ว
0: ผมก็ยังเบื่อเดต้าคิดดูขนาดมาตีเนลลี่อย่างเงี้ยที่เรายี้อย่างเงี้ยอันเช่ใช้ปุ๊บโอ้โหเล่นเบอร์8ยิงประตูชัยใส่ญี่ปุ่นแต่เราเอามาเล่นไม่เป็นใช้ไม่เป็นเลย
1: ใช่
0: โค้ชสำคัญนะ
1: จริงดิ
0: เออ
1: ไม่ถ้าเกิดจะเอาอันนี้ไปเอาอันเช่กับอันเช่มาดีวะ
0: ถ้าสมมติ
1: นาเกลมันไม่ไหว
0: เหรอ
1: โอ้นาเกลมันผมว่า
0: ไม่แต่ผมว่าไม่ค่อยโทษนาเกลมันเนี่ยโอ้โทษคุณภาพตั้งแต่เยอรมันมันไม่ดี
1: ตอนทำบาเยิร์นก็ไม่ดีนาเกลมันเห็นไหมล่ะตอนทำบาเยิร์นก็ไม่ดี
0: ไม่ชอบใช่ไหม
1: ตอนแรกผมชอบแต่ผมว่าเขาลั้นไปหน่อย
0: อ
1: ย่างตัวไหมซาเน่อย่างเงี้ยกว่าจะเอามาให้ได้ไอ้ตัว
0: มันก็ไม่มีดีกว่านี้แล้วไง
1: โอ้โหแล้วไอ้คิดฟืนลิตอย่างเงี้ย เล่นดี
0: แล้ว
1: เล่นกันทำไมไม่เอามา
0: เ
1: ล่นเออพวกนี้ก็มีก็ไม่ใช
0: ้
1: ก็ยังงงอยู่แล้วไอ้ตัวไหนมันไม่ดีอ่ะมันก็ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนบ้างไงแกก็เล่นอยู่สูตรเดิมอ่ะไอ้ใช่ป่ะไอ้ใครฮาแวดยืนหน้าเป้าโอ้โหดีไม่มีแผนอื่นเลย
0: อ
1: ันนี้ไม่ต้องมาคุมก็ได้ฝากใครมาคุมก็ได้
0: แต่คายฮาวแวดว่าหนักแล้วเนี่ยจันอู๋ผมเห็นฟอร์มวอเตอร์บัตเตอร์ว่าโอ้โหโคตรหนักยิงจุดโทษแย่จัดแบบโอ้โหมันยังไม่ใช่กองหน้า
1: น้องนิกนี่กำลังดิ่งเลยนะครับคุณวีรพัฒน์บอกผมชอบฟังรายการพี่มากครับฟังเพลินมากครับอ่ะขอบคุณด้วยก็ตามกันได้เอ้ยอันนี้นี่เฮ้ยเหมือนคนใกล้ตัวนะ
0: ยังไงอ่ะเขาบอกว่าอะไรครับ
1: คุณอะไรคุณปราโมทเหรอครับคุณปราโมทบอกพี่อู๋หัวบานใหญ่นะครับ
0: อ๋อทรงผมไงพี่แบบผมบานๆเหรอ
1: ให้นึกภาพเห็ดแชมปิญองแบบนั้นเลยสน
0: ครับ
1: เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ
0: แล้ว
1: แค่ยอดก็โหดแล้วอ่ะ
0: เออยอดมันโหดแล้วไอ้ตรงโคนมัน
1: ถึงบอกไงว่าสนสวิตอย่าไปเทียบกับอูคองโก
0: อ
1: ๋
0: อโอเค
1: ใครลองรู้จักลองไปเดินดูในซุปเปอร์เห็ดแชมปิญองดู
0: ครับอันอู๋ดูดิเขาออฟฟิเชียลมาแล้วเสื้อใหม่บาซ่าปีหน้าโคตรสวยเลยนี
1: ่ขอดู
0: หน่อยดูดิสวยมาก
1: สวย
0: นะมันแบบไม่ได้เป็นลายทางสลับเลือดหมูน้ำเงินแบบสลับมันแบบเหมือนไล่สีอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆไล่เฉดแล้วก็
0: น้ำเงินอยู่ข้างและแดงอยู่กลาง
1: ผมว่ามันไม่เชยด้วยนะ
0: สวย
1: เออสวยสวยสวยเลย
0: แล้วไอ้สปอนเซอร์ Spotify นี่คือแบบ
1: มันเข้าเลยนะ
0: นะ
1: ใช่ใช่มันแมทเอออันนี้ออฟฟิเชียลใช่ป่ะ
0: ออฟฟิเชียล
1: แล้ว
0: เออเฮ้ยเดี๋ยวไปซื้อหน่
1: อ
0: ยเข้ายังน่าจะยังไม่เข้า
1: อันนี้ไงเขาบอกอยู่เนี่ยออฟฟิเชียล buy toบานแล้วบานอ๋อบานมอ
0: ไม่ใช่
1: อ
0: ๋
1: อไม่ใช่ไม่ใช่ใช่สะกดอยู่ให้บาน
0: มอไม่ได้จะขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วไม่ได้จะขายเสื้อบอลนะฮะ
1: เพราะบ้านเราเพราะบ้านเรามีเอเย่นอยู่รับมาเร็ว
0: มีแต่แบ็กสเตเดียม
1: โปรเฟสเซอร์เหมาอ่ะ
0: โปรเฟสเซอร์เหมาโอ้ตายแต่เมื่อกี้เห็นดันต้องใส่เสื้อนี่โมร็อกโกเป็นไงกันหนูซื้อไหม
1: เฉยๆอะเสื้อมาโลโก้ผมเฉย
0: ๆ
1: ผมชอบเสื้อโปรตุเกสตัวสีแดงมากกว่าสวย
0: ตัวเยาว์ใช
1: ่ไหมใช่ใช่เสื้อโปรตุเกสเสื้อสเปนสวยนะ
0: แต่ผมอยากได้เสื้อแคปเวิร์ดมีขายไหม
1: เออเห็นหลายคนบอกว่า
0: จริงเท่เลยนะฟอร์มดีด้วย
1: เห็นแฟนรายการเราเนี่ยแหละบอกแต่ผมยังไม่ไปดูสักทีเขาบอกว่าเสื้อเยือนคือลาซาวสวยมาก
0: จริงเหรอ
1: เออเขาบอกเป็นตัวเยือนนะเพราะว่าเป็นน่าจะเป็นตัวเติร์ดอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวนี้เสื้อเติร์ดมันสวยเนาะ
0: นี่จริงแคปเวิร์ดน้ำเงินดำเนี่ยสวยนะแต่มันยี่ห้ออะไรไม่รู้อ่ะคาเปลลี่อาจารย์อู๋แบบ
1: ผมไม่ค่อยชอบพวกไอ้สีน้ำเงิน
0: อ๋อ
1: เพราะว่าเสื้อบอลส่วนใหญ่สีน้ำเงินมันเยอะไงสนเออเราเลยเบื่ออยากได้แบบเสื้อที่มันสีแปลกๆอ่ะ
0: ครับ
1: เหมือนอาร์เซนอลน่ะผมก็ไม่ซื้อตัวแดงขาวก็ซื้อตัวเติร์ดต
0: ั
1: วขาวตัวอะไรพวกนี้แหละคุณนันทพงศ์บอกเป็นอย่างที่ผมคาดครับเจ้าภาพตกรอบชาติแรกคือแคนาดาผมเชื่อว่าวันนี้นะน่าจะ 70-80% นะ
0: อาจจะมีไม่
1: คาดว่าเป็นโมร็อกโก
0: อ๋อใช่เพราะโมร็อกโกก็เริ่มก่อนเริ่มเกมก็ดูเหนือกว่า
1: แต่ผมชอบโมร็อกโกแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะ 3-0 เพราะตอนแรกผมกะว่ามัน 2-0
0: ขนาดเนเธอร์แลนด์ยังหยุดโมร็อกโกไม่อยู
1: ่แล้วยิ่งหูเราเห็นแล้วยิ่งได้ภาคแคนาดามา2เกมนะไม่มีอะไร
0: ใช่
1: แ
0: ค่แบบบอลเพสซิ่ง
1: กองหน้าทุกนัด
0: บอลเพสซิ่งแล้วก็แบบนักเตะแข็งแกร่งมีความเร็วแต่ความละเอียดความแน่นอนเงี้ยมันต้อย
1: มันได้คึกแต่ประสบการณ์มันน้อย
0: ใช่
1: มันบุกแหลกก็จะโดนลูก3อ่ะ
0: ครับ
1: คุณพุทธิพงศ์บอกสนสวิตมาจากภาคสวิต3นัดไปดูรีแอคอีก1นัดครับอ๋อโอ้
0: ยขอบคุณมากคุณพุทธิพงศ์นี่แฟนบันแท้ผมเลยผมที่เนี้ยเขาให้ผมภาคแต่สวิตเซอร์แลนด
1: ์อ้าวทำไมอ่ะ
0: ผมแบบโนเนมไงผมแบบ
1: เอาเหรอ
0: จูเนียร์นะภาคโนเนมเขาให้ผมภาคสวิตผมไม่ได้ภาคหรอกบราซิลยักษ์ใหญ่อะไรเงี้ย
1: เล่นไรเล่นไรเล่นไรบอกเลยบอกผมชอบทุกทีม
0: อ๋อภาคได้หมด
1: ผมไม่ชอบภาคทีมใหญ
0: ่
1: ชอบภาคทีมเล็ก
0: ครับเพราะว่าเล็ก
1: เพราะว่าใหญ่มันได้ไม่กี่นัดถ้าเล็กได้หมดบ่อย
0: อ๋อเน้นจำนวน
1: ไม่เป็นหาไม่เป็นหา
0: คิดดูขนาดผมไปรีแอคที่บีจีอ่ะไม่ยังรีแอคสวิตอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่จะสนรีแอคสนปอมอ่ะเออพี่เคยดูอยู่ปลอมกันกะส่งไปด่าแล้ว
0: พี่จะเลื่อยเก้าอี้ผมแล้ว
1: กะแบบเฮ้ยสนเอาพี่ไปแฮปไหมอะไรเงี้ยพี่รีแอคดีกว่านะ
0: ที่ทักหานี่เลยทักหาอาจารย์เชาเลย
1: เอออย่างสนรีแอคมันดูปลอมอย่างพี่ยังดูการละครอ่ะยังดูอันนี้มากกว่าส่วนทางผมสลับกันนะ
0: นี่แต่ว่าอาจารย์หยองมาช่วงหน้านะสกิดได้นะ
1: อันนี้มันมีทางไอ้นี่
0: คู่หน้าใครภาคเนี่ย
1: ต่อจากเราใครอ่ะ
0: ดูก่อน
1: ดูก่อนจำไม่ได้อ่ะสนดูอยู่ใช่ไหม
0: หรือว่าถ้าจันหยองมานี่ทุบเลยได้ไห
1: ม
0: คู่หน้านี่จริงด้วยพยองเดชกับจันบอม
1: อีกแล้ว
0: เออ
1: เฮ้ยมันทุกวันเลยนะ
0: ใช่ไงเขาบิ๊กเนมเรามันโนเนมอ่ะเราก็เนี่ยมานั่งคุยไปเรื่อย
1: บอกทางเอสเบสบอกว่าสวัสดีครับคุณสนคุณอู๋ฝรั่งเศสจะถึง2ไหมครับรอตัวเดียวจากคุณไก่ร้อยเอ็ด
0: ผมให้3ขึ้นไป
1: เออ
0: ไม่คือวันนั้นน่ะ
1: ผมมองว่ามีถึง4อ่ะ
0: คือวันนั้นน่ะเยอรมันครองได้ทุกอย่างแล้วแค่จังหวะสุดท้ายแล้วฝรั่งเศสน่ะมีจังหวะสุดท้ายความเฉียบคมที่สำคัญคือมีชุด2ที่ดีด้วยพวกเชกีพวกไอ้ดูเอลงมาผมว่าทะลุ
1: แล้ววันนั้นผมพากไอ้คู่เยอรมันกับปารากวัยนะผมว่าปารากวัยไม่มีอะไรเลย
0: ก็แค่ปลาลากกล้วย
1: คือเยอรมันมันแย่เอง
0: ใช่มันจ่อไม่เข้า
1: เยอรม
0: ัน
1: แย่ไม่มีอะไรเลยกูตึงเกมขนาดเยอรมันแบบที่ไม่มีอะไรแล้วเยอรมันยังบุกเกมถูกป่ะ
0: คือเอาตรงๆคือไปโดนก่อนอ่ะถ
1: ้
0: าไม่โดนก่อนผมว่าสุดท้ายก็บท 1-0 อะไรเงี้ยไอ้
1: แล้วผมว่าตัวรุกเขาไม่ดี
0: ใช่
1: ไอ้อเวลอดอะไรเอ็นซีโซก็ในระดับนึงเนอะมัน
0: ไม่ได้น่ากลัวแล้ว
1: อามิรอนก็แบกทีมอ่ะคุยง่ายอ่ะดูด
0: ิมีไอ้กาลาซ่าอะไรเงี้ยดีหน่อย
1: แล้ววันนี้เจอไอ้ตระกูลเอนะ
0: ดูเอ
1: ้ดูเอ้เดมเบเล่เอ็มบัปเป้ใช่ไหม
0: โดนแน่
1: เออน่ะมันมีไอ้ตระกูล
0: บาโคล่า
1: โอ้โหบาโคล่า
0: แบลลี่บาโคล่าหลังๆผมเริ่มชอบนะผมว่ามันดีกว่าดูเอ้มัน
1: ไม่คู่นี้มันสลับกัน
0: เออ
1: มันสลับกัน
0: ในเปเชดูเอ้ดีกว่าแต่ในทีมชาติบาโคล่าดีกว่า
1: ดูเอ้ผมว่านะมันเลี้ยงกินตัวดีแต่ถ้าเอาเร็วอ่ะบาโคล่ามันจี๊ดกว่า
0: ขามันยาวอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่มันจี๊ดกว่ามันเหมาะกับการเป็นปีกเนาะนี่ยังอยากให้แบบเปลี่ยนจากไอ้มอร์แกนโรเจอร์ได้ไหม130โหไปบาโคล่าได้ไหม
0: เออ
1: ผมว่าบาโคล่าคงไม่ถึงหรอก
0: มอร์แกนโรเจอร์นี่บอลโลกครั้งนี้ยังไม่ฉายเลยแบบลงมาทำอะไรไม่ได้เป็นสำรอง
1: เนอะพื้นมากเลยไอ้หูปีนี้ตัวแพงๆไม่ค่อยดีนะอย่างอาวาเลสนี่หนักเลยอ่ะ150นี่ยังไม่ยิงเลยอ่ะ
0: อ
1: ันนี้มีก็ผมกับสนยังคิดเหมือนกันนะคุณไก่101
0: ทะลุ
1: สนว่ามี3ผมว่ามี4อ่ะ
0: เออ
1: ผมว่าอาจจะมีไม่เอ็มบัปเป้หรือไม่ก็เดมเบเล่แฮตทริกอ่ะ
0: ปัญหามันคือนัดที่แล้วเนี่ยไอ้ปารากวัยมันนำก่อนเกมก็เลยเข้าทางแต่ถ้านัดที่แล้วเกิดเยอรมันนำก่อนอ่ะผมมองว่ามันไม่เป็นอย่างนั้น
1: มีสิทธิ์ไหลนะ
0: ไอ้ปารากวัยก็ต้องเปิดเกม
1: ผม
0: จะให้คุณผู้ฟังจำเกมอาจารย์อู๋จำได้ป่ะไอ้เกมปารากวัยเจอสหรัฐอ่ะ
1: เกมแรก
0: ที่โดนไป 4-1 อ่ะเออมันจะไปอย่างนั้นแหละ
1: โดนเร็วแล้วไหลเลยไหลเป็นน้ำเลยอ่ะบอกหวัดดีค่ะนะอูใหญ่แต่เล็กนะสนปืนโตจริงหรือเปล่า
0: ไอ้ใหญ่แต่เล็กนี่มันดูแบบมันขัดมันดูแบบดูขัดแย้งกันนะ
1: ไม่มันก็มีบางส่วนที่มัน
0: อ๋อคือด้านบนใหญ่แต่ด้านล่างเล็ก
1: ใช่ไงก
0: ็
1: มันเหมือนคุณทดท่อปลาท่อใหญ่แล้วมันรีดลงเพื่อความแรง
0: อะไรนะสนปืนอะไรนะ
1: สนปืนโตจริงหรือเปล่า
0: โอ้โห
1: คุณแฟนปืนปลอม
0: เช็คได้เช็คได
1: ้แล้วก็แฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะบอลโลกคืนนี้หนูเชียร์อ๋อทีมพี่เป็นรองทุกคู่ค่ะชอบให้กำลังใจทีมเล็กๆค่ะปรเชียร์ครึ่งแรกครึ่งเดียวค่ะไม่ชอบเชียร์ยาวๆค่ะเจอทุนแฟนนอน
0: ก็โอเคก็สมหวังเลยเพราะว่าครึ่งแรกไอ้แคนาดายันอยู่0-0อย่างนี้คู่หน้าก็เชียร์ปารากวัยอ่ะ
1: แต่ผมเชื่อว่าปารากวัยอ่ะโดนในครึ่งแรกอ่ะ
0: โดนครึ่งแรกเลยฮะ
1: ผมว่า20นาทีมีแน่
0: สวีเดนอุด11คนยังอุดไม่อยู่เลย
1: น่าจะเจอประธานผมว่าอารมณ์เหมือนสวีเดนอ่ะเออพอโดนแล้วก็เป็นน้ำอ่ะเนาะแล้วอันนี้คือเป็นแค่ความคิดเห็นนะพอถึงเวลาอาจจะออกมาแบบไหนก็ได้เนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมไล่ดูโอ้ยแป๊บนึงขออภัยพอไปรีเฟซมันมาบานเลย
0: เออครับมาเช็คหน่อย
1: คุณนันทพงศ์บอกโทนี่บรูมเนี่ยเจ้าพ่อเลยครับเรื่องเอานักเตะโนเนมฟอร์มดีมาปั้นขายแล้วได้ราคาครับพวกนี้ก็ถือว่าเก่งอย่างพวกดอทมุนก็ใช
0: ่
1: เอาตัวที่แบบเขาไม่ค่อยเอาแล้วมาปั้นต่อนะ
0: ครับ
1: อันนี้เก่งไลซิกนี่ก็ไลซิกที่ก็เป็นพวกแนวพวกไบรตัน
0: อ
1: ่ะซื้อตัวมาถูกแล้วก็มาปั้นตอนขายแพงนี่
0: คร
1: ับไอ้พวกนี้เก่งนะครับ
0: เดียววองเด้ก็เตรียมเป็นร้อยกับ
1: ใช่
0: ร้อยล้าน
1: ตอนซื้อเท่าไหร่ยัง10กว่าเองมั้งคุณบิงซูบอกบราซิลกับอาร์เจนตอนนี้ทีมไหนน่ากลัวกันครับจากพ่อน้องโนเนมไอ้พ่อน้องเนมโอ้โหไปเพิ่มชื่อให้ลูกครบซะงั้น ขอไป
0: แต่อู๋ว่าไงบราซิลโดยอันเช่กับอาร์เจนโดยเมสซี
1: ่ผมว่าเหมือนเป็นการดวลกันระหว่างเมสซี่กับอันเช่
0: อ
1: ะฝั่งบราซิลเนี่ย ผมว่าตอนนี้นะ
0: คุณภาพนักเตะยังสู้อาเจนไม่ได้
1: เท่าไหร
0: ่เออ
1: ยังไม่คุณภาพโค้ชน่ากลัว
0: โค้ชแบบหยิบจับเก่ง
1: ส่วนฝั่งนี้คุณภาพนักเตะเอาตรงตอนนี้ปวดหัวมากเลยแต่ละคน
0: ก็ต้องพึ่งเมสซี่เยอะหน่อยทุกคนต้องแบบวิ่งเข้าเมสซี่ไปศูนย์กลางอ่ะเออ
1: หูถ้าคู่นี้เจอกันผมว่านะ
0: มีโอกาสเจอกันกันโอ้ไอสายล่างเนี่ย
1: ถ้าเกิดว่าบราซิลผ่านทางด้านของอังกฤษว
0: ่
1: ายังไงบราซิลต้องเจออังกฤษก่อน
0: คือมันอย่างนี้ทางสายบนเนี่ยมีโอกาสที่ฝรั่งเศสจะตัดกับสเปนเพื่อหาส่งตัวแทนยุโรปมา1ทีม

0: เจอโคเอเชียยังเป๋ทรงเลย
1: ผมว่าตัวผู้เล่นอะไม่แพ้แต่ทีมเวิร์กสู้ไม่ได้เลย
0: ทีมเวิร์กโคตรห่วย
1: ทีมเวิร์กโอ้โหงงงงมากว่า
0: คือผมว่าน
1: ักเตะชุดนี้ของโปรตุเกสผมว่าน่าผิดหวัง
0: คือผมว่าโรเบโต้มาร์ติเนซห่วยมากอะแบบไม่เก่งเลยคือเอากองกลางเปเช่แบบกลายไปเล่นพื้นๆอะวิติญญากับชาวเดเวสนี่อยู่เปเช่โคตรเก่ง
1: โอ้โหกลายระดับจับลีกอะ
0: พอมาเล่นในทีมชาติโคตรพื้น
1: ๆไม่ถ้าคุณมีบูโน่จอมแอสซิส
0: ใช่
1: กับไอ้สองมิดฟิลด์ที่ได้แชมเปี้ยนลีกเอาแค่3คนนี้พอนะไอ้3เหลี่ยมมันไม่ต้องนับตัวอื่นนะ
0: ตามความน่าจะเป็นมันควรมัดรวมแล้วก็ต้องเก่ง
1: ที
0: ่ไหนได้วันเจอโคเอเชียนี่เปลี่ยนออกหมดเลยเอาแบบเอาไอ้แบตเตโดผมแบบรู้สึกว่าหมดสภาพไปแล้วอ่ะแล้วก็แบบแล้วไอ้ช่วงที่ยิ่งเปลี่ยนเอากอนซาโลรามอสลงมาเล่น 4-2 เล่นหน้าคู่อ่ะโอ้โหโดนโคเอเชียกดแทบพัง
1: ถึงจะได้โหม่งก็จริงนะ
0: ใช่
1: แต่ถามว่าเล่นดีไหมไม่ดีนะ
0: ไม่ดี
1: ไม่ดีนะไม่ดีเลยนะ
0: แล้วการเซโลประกบไปเปดิสิตอย่างห่างอ่ะเกมรับก็มั่ว
1: คือได้มาจังหวะครอสลูกนั้นน่ะแล้วมาโหม่งเข้าทีเดียวเอง
0: ใช่ผมถามนั่นโอ๋งี้ไอ้ราฟาเอลเวก้านี่เก่งยังไงโอ้โหแบบผมว่าธรรมดามากเลยอ่ะไอ้เซนเตอร์เขาอ่ะที่จับคู่ด้วยเบนดิอาร์ตอ่ะ
1: คือเซนเตอร์เขาก็ประมาณนี้นะ
0: ผมว่าไม่ผมยังชอบนี่มากกว่าผมยังชอบไอคอนคาโลอินาซิโอหรือไม่ก็ไ
1: อใช่
0: ยังชอบ
1: อินาซิโอ
0: ไออันเตโดซินวาไอสองคนเนี้ยไออินาซิโอมีข่าวมิลานนะใช่
1: อ
0: ิน
1: าซิโอโอเคกว่า
0: แต่ผมว่าไอเขาเอาไอเบก้าลงเพราะแค่วิ่งเร็วเพราะไอรูเบนดีอาร์ตมันวิ่งช้าไง
1: เพราะใช่เพราะดีอาร์ตเขาตอนนี้เริ่มจะไม่ไหวแล้วไง
0: แล้วไอเวก้ากับบีเรียลไงโอ้โหพลาดโคตรบ่อยไม่เห็นเก่งเลยถ้าดีจริงเชลซีไม่ขายหรอกโอ้โหเชลซีบาเดียชิวชาโลบาหรือไอ้ทเวก้าเก่งจริงอ่ะมันเบียดไอ้พวกโอ้โห
1: กลายเป็นชาโลบาดูดีกว่าอีก
0: ใช่ไง
1: นะชาโลบาดูดีกว่า
0: แต่โปรตุเกสกับใช้เวก้าลงผมก็งง
1: จะแบ็คโหดถูกไหม
0: นูโน่เบนเดส
1: เบนเดสกับเจ้าคาเซโลนะ
0: เออดาโลยังไม่ได้ลงเลย
1: แต่ผมมองว่านูโน่เบนเดสในมือมาร์ติเนสกับในมือหลุยส์เอริกเก้คนละเรื่องก
0: ัน ก็คนละ
1: กับเปเช่
0: โค้ดมันมีส่วนจริงๆนะโอ้โห
1: โคตรดีอ่ะแต่ว่าอันนี้ถือว่าก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะ
0: เออแต่โปรตุเกสเอาง่ายถ้าอันเช่คุมโปรตุเกสอ่ะผมว่ามีลุ้นถึงแชมป์โลกอ่ะ
1: จริงๆอันนี้น่ากลัวเพราะว่าอุปกรณ์ในมือนี่พร้อมเลย
0: โอ้โหอุปกรณ์โคตรดี
1: อุปกรณ์ดีมากนะครับเดี๋ยวผมสลับไปทางฝั่งทาง YouTube บ้างเนาะเขาบอกว่าคุณนันทพงศ์บอกไปแล้วนะใครวาลินชำราบครับ
0: อ๋อใครลาลิน
1: ใครวาลิน
0: เขาเปลี่ยนเป็น
1: วาล
0: ิน
1: ชำราบครับ
0: ชำราบนักเตะอุบลเหลือแต่ใครไหนใครหนึ่ง
1: ครับ
0: ใครอาแวดใครอาแวดก็ไปแล้ว
1: เฮ้ยแล้วเนี่ยของคุณพ่อน้องเนมเนี่ยเรายังไม่ตอบเลย
0: ว่าไงอ
1: ่
0: ะ
1: ที่เขาบอกว่าบราซิลกับอาร์เจนตอนนี้ทีมไหนน่ากลัวกัน
0: อาจารย์อูก่อนทั้งถ้าต้องเลือกอ่ะ
1: ผมก็ยังมองว่าถ้าวัดกันนะลูกพี่เมสซี่ก็ยังน่ากลัวอยู่อ
0: าร์เจนน่ากลัวกว่า
1: เพราะเมสซี่ก็ยังยิงอย่างต่อเนื่องอ่ะ
0: ยิงทุกนัดอ่ะ
1: ใช่
0: ผมก็ให้อาร์เจนเพราะผมมองว่าเมสซี่ยังไงจะแย่ยังไงก็น่าจะแบบมี1ประตูอ่ะส่วนบราซิลเนี่ยถึงแม้โค้ชเก่งแต่ถ้าอันเช่หยิบจับลงไปดีแต่ถ้าวันนั้นนักเตะทำไม่ได้ขึ้นมามันก็จบไง
1: วางแผนมาแล้วอ่ะแต่นักเตะมันไม่ได้นะแต่เมสซี่ผมเชื่อว่ามหัศจรรย์เขาอ่ะเดี๋ยวเขาก็หาช่องอย่างน้อยลูกนึงก็น่าจะมีอ่ะ
0: และที่สำคัญเนี่ยคือนักเตะอาร์เจนในชุดนี้มันโคตรสู้เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันอ่ะคืออาจารย์อูเห็นบอกว่าไอตอนเจอเคเบิร์ตตีเสมอ 2-2 อ่ะเหมือนไอสคาโลนี่จะมอดแล้วไปนั่งแล้วแต่นักเตะในสนามมันไม่ยอมอ่ะค
1: ือ
0: แบบแพชชั่นแบบโอ้โหคือแบบอ่ะถึงต่อให้โดน 3-3 มันก็อาจจะนำอีก 4-3 เพราะนักเตะแบบเหมือนเล่นเพื่อเมสซี่
1: นักเตะยังเอาอยู
0: ่เออนักเตะเอานักเตะแบบ
1: นักเตะมันไม่ได้ว่าแบบหมดแพชชั่นแล้วไง
0: สปิริตดีส่วนทางอ่ะบราซิลที่ว่าตอนนี้เหมือนสปิริตทีมเริ่มดรอปลงแล้วนั่นโอ้คือเนย์มาร์ตอนนี้เริ่มบ่นเลยนะมีข่าวว่านักข่าวไปสัมภาษณ์เนย์มาร์ว่ารู้สึกไงบ้างได้ลงเขาบอกผมก็ซ้อมเต็มที่แต่ก็อยากได้โอกาสบ้างอ่ะเริ่มแบบอ่ะเห็นป่ะแบบก็อยากลงอ่ะเออเริ่มแบบ
1: แต่ก็ยังคิดในแง่ดีก็ยังเนมาถ้าเนไม่มาก็ขาดไปตัวนึงใช่ป่ะเออก็ยังโอเคคิดในแง่ดีได้อยู
0: ่ครับ
1: เฮ้ยโอ้ดูมันจิกหน้าใส่ครับโอ้
0: กำลังสาระเลยวันนี้อุตส่าห์แบบวันนี้อุตส่าห์แบบสาระเลย
1: ก็ไม่ต้องกลัวอยู่กับจันหูไม่ต้องกลัว
0: ไม่ได้ผมต้องท็อปฟอร์มเพราะว่าเดี๋ยวเจอหยองย่างเก้าอี้
1: ไม่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดจัดรายการเหมือนกันน่ะมันจะน่าเบื
0: ่ออ
1: ย่างปุ๊บสนสาระอยู่ใช่ไหมพี่ก็สาระเลวไปเลย
0: ไงไม่ได้ช่วงนี้ผมต้องเร่งฟอร์มเพราะว่าเผื่อจะได้ภาคบราซิลแบบอาจารย์หยอง พราะว่าหลังๆเนี่ย
1: ถ้าเกิดเราวิ่งนี่หลับเลยนะ
0: เออ
1: เพราะช่วงนี้บอลก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะเราเลยต้องฉีกหน่อย
0: พอชั่วโมงนี้

0: ผมก็เหลือแต่เสาร์อาทิตย์แล้วที่เนี่ยเออเพราะแบบวันธรรมดานี่ไม่มีนะไม่มีเลยนะเออลำบากแล้ว
1: ก็ต้องแย่งกันหน่อย
0: แล้วแบบระดับ
2: ก็ต้องแย่งหน่อย
0: ระดับนะหังมาภาคเราผมก็ลำบากแล้ว
1: แต่ดูแล้วน่าจะยากละอย่าง
0: ดูแล้วนัดชิงอะจบแล้วนัดชิงนะหังมา
1: เพราะวันนั้นผมจัดการไปแล
0: ้
1: วไปเขาเดินไปส่งพี่หังกับพี่ท็อปที่รถ
2: อู้ไม่เจอกันเลย
1: ไม่ใช้ทีเด็ดทีเดียวปุ๊บแกรีบกลับเลย
0: เออเป็นไง
1: บอกพี่หังพี่ท็อปพี่ขอบคุณมากครับพี่ที่แม้กระทั่งไม่มีใครจะจ่ายพี่ก็ยังมาภาคอะไรเงี้ยแกรีบขับเลย
0: อู
1: ้ออกเกียร์หนึ่งล้อฟรีเลยดิบไปเลย
0: แกบอกยังกินอู้ไม่ได
1: ้ไม่พี่ไม่ได้กินด้วยบอกเลยพี่ท็อปบอก
0: มีสิไม
1: ่มี
0: อ๋ออันนี้คือตบไหล่อะ
1: ไม่แต่ว่าเราเป็นวิธีที่ตัดตอนเนี่ยตัดตอนคู่ต่อสู้ไงพี่ท็อปพี่หังนี่ภาคฟรีนะพี่มันก็ต้องอย่างนี้มันต้องใช้ชั้นเชิงกันเน
0: า
1: ะ
0: เขาอะไรพูดว่าอ้าว
1: โอ้ยอ้าวคน
0: อ้าวแบบโทนเสียงต่ำไม่มีมีไหมมีแบบอ้าวแบบ
1: มีอ้าวพี่หังมี
0: อ้าวแบบโทนเสียงต่ำมีแบบ
1: เ
0: ส
1: ีย
0: ง
1: พี่หัง
0: โอ
1: ้ยไอ้นี่มั่วไอ้นี่มั่วคนละยี่ห้อไปทำเสียชื่อพี่หัง
0: เพราะวันนั้นนะหังเขาบอกแล้วว่าโอ้เดี๋ยวขอบคุณเบ่งที่แบบให้โอกาสโอ้ขนาดนี้เลยอ่ะ
1: ไม่แต่ตอนนี้อาจจะด่าละ
0: ด่า
1: เพราะรู้ว่าไม่ได้ตังค์พักฟรีอันนี้หยอกนะหยอก
0: นี่เนี่ยคุณนันทพงษ์ถามมาสรุปนะห่างไม่แฮปหรอกครับอ้าวไม่แฮปเลยครับ
1: มีแต่ว่าม
0: ีอยู่แล้วเผลอแฮปแบบเขาเรียกว่าสเปเชียลคอส
1: ไม่แต่ว่ากับนะหังหรือพี่ท็อปอะไรพวกเนี้ยบางทีเราเกรงใจเขาเราก็ต้องรอช่วงที่เขามาได้อ่ะบางที
0: เขาบอกแล้วมาได้ทุกช่วง
1: ด่าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นวะเดี๋ยวผมต้องไปคุยลูกพี่
0: ไม่แต่สุดท้ายนะหังก็เบียดหย่องไม่ได
1: ้
0: เออนะหังมาคู่เดียวแต่หย่องมาทุกวันหย่องมาทุกวัน
1: พี่ท็อปบอกเครียดเลยอ่ะคุณอนุรักษ์บอกว่าโมร็อกโกมีเหตุผลอะไรพิเศษกว่าชาติอื่นครับทำไมเมื่อก่อนเป็นทีมกลางๆแต่ตอนนี้เก่งมากขึ้นมาเป็นระดับท็อปของโลกไปแล้ว
0: เขาส่งนักเตะไปเล่นลีกยุโรปมากขึ้นไง
1: ผมว่าส่วนหนึ่งนะมาจากนักเตะคือมันจะเป็นช่วงๆเนอะนักเตะทอนักเตะมันดีแล้วตอนให้ดูดิครับ
0: ฮาคิมิอย่
1: าง
0: เงี้ย
1: ใช่ป่ะพวกฮาคิมิอาไซบาล
0: ี
1: เน
0: ี่ยก็ไปอยู่กับบาเยิร์นมีนี่ไงมีไอ้คู่กลางเขาผมก็ชอบเลย
1: ก็ของแมนยู
0: ไอเนี้ย
1: ไอยัสซีโบโดไม่ต้องพูดถึง
0: ไม่ของกลางคู่กลางเขาอะบูอาตี้กับไอ
1: ยู
0: เ
1: รล
0: เอลอานาอุยของโรม่าเนี่ยคู่นี้กำลังโหผมว่า2ตัวนี้รวมกันเกิน100ล้านปอนด
1: ์อ่ะก็ตอนนี้เขาบอกไอ้บูอันดี้ตอนเนี้ย
0: จากตัวเดียวก็80แล้วมั้ง
1: จากที่ตอนนั้นปีที่แล้วแบต้าตามอยู่เนี่ยประมาณ40เขาบอกตอนนี้ต้องมี7 80
0: โอ้โห
1: แล้วตอนนี้เห็นไอ้เจ้าของสโมสรลิเวอร์พูลตัวขนาดนี้อาจจะต้องมี100แล้วนะโ
0: อ
1: ้มันขย่มใหญ่เลยตอนนี
0: ้เฮ้ยแต่ผมเอานะสมมติเอาบูอันดี้มายืนเบอร์6แล้วดีแคไลท์เบอร์8เพราะว่ากินมาไลฟ์ไม่รู้เขาจะขายให้เปล่าเพราะว่าไอ้นิวาเซนเขาได้100ล้านมาจากโตนารี่แล้วไหนจะได้80มาจากไอ้กอร์ดอนแล้วไง
1: แต่ไม่เห็นด้วยนะมาใส่เบอร์6เบอร์8
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะอย่างผมชอบเบอร์ตองขนาดเบอร์ตองคุ้มหน่อย
0: 5,000
1: ก็คุ้ม
0: ตอนนี้มีไหมไปเลยไหมเดี๋ยวเสร็จแล้วไปเลย
1: โอ้วายแล้วป่าน
0: วายแล้ว
1: เซ็ง
0: เลย
1: โอ้ตอนนี้จะไปทำอะไร
0: เอ้ยเราต้องไปนี่ไงไปเก็บกวาด
1: ม
0: ีไหม
1: แล้วผมว่าโมร็อกโกเขาต่อยอดจากไอ้คราวที่แล้วที่เขาได้ระดับ4ไง
0: ใช่
1: ไหม
0: แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนโค้ชแล้วเขาไม่ได้ใช้ไอ้วาริสเลกากีแล้วน
1: ี่ไม่แต่ว่านักเตะมันก็ยังยืนชุดนี้อยู่นี่ขนาดมาไม่ครบนะถ้ามีไอ้นาเกิดอีกตัวอะ
0: หลังยิงนั่น
1: คร ับเลยแล้วไอ้อัปเดีย
0: อัปเดียเอสซ
1: ู
0: ล
1: ี่เจ็บอะสองคนนี้เป็นตัวหลักผมว่าปีกเขาจะน่ากลัวกว่านี
0: ้แต่ผมแปลกใจที่ชุดนี้เขาไม่เรียกไอ้นี่อาจารย์โอ้ไอ้กองหน้าเขาอะไอ้ยูเซฟเอเนเซอรี่อ่ะคิดดูนักเตะระดับนั้นยังไม่เรียกเอเนเซอรี่
1: มันดรอปไปแล้ว
0: ดรอปอ่ะ
1: โอ้ยดรอปไปเลยอุ้ยไอไซเบอรี่จี๊ดกว่าเพราะว่าขนาดบาเยิร์นซื้อแล้วอ่ะใช่ไหมไอเจ้าไซเบอรี่อ่ะมันโอเคอยู่
0: CS ก็ไม่เรียกละ
1: โอ้ CS ผมว่า 3-3 ไม่น่าเรียกหรอกมันต้องกลับมาคือถ้า CS กลับมายุโรปได้นะผมว่าโอเคอาจจะกลับมาติดแต่วันนี้แกก็กลับไปเล่นทีวีดัดอ่ะใช่ไหมมันก็ไม่ได้ทีมดัง
0: ยังดัดไม่เสร็จอีก
1: ยังดัดจูเลยตอนนี้ก็บอกว่าคุณนันทพงศ์บอกเป็นชื่อนักแสดงฟงหวินบทสงป้าครับซอนนี่อิจิบะ
0: อ๋อ
1: ตกลงคนที่เล่นสงป้าเขาเป็นญี่ปุ่นเหร
0: อ
1: ผมนึกว่าเป็นคนจีน
0: นั่น
1: เหรอเฮ้ยแต่ผมชอบเขานะบุคลิกก็ดีนะ
0: ครับ
1: ดัชนีสามพิเศษนี่จำท่าอะไรเฮ้ยผมชอบเรื่องนี้ผมชอบ พราะหลายคนชอบทักผมหน้าเหมือนไอ้หวิน
0: ครับ
1: หน้าเหมือนหวิน
0: ดันหูดู NMS หน่อยมา
1: เดี๋ยวนี้บอกว่าเมื่อวานใครๆก็บอกว่าอาเจนต้องยิง3ถึงยิง4หนูเลยอ๋ออยู่ฝั่งตรงข้ามได้ค่าลงทุนเลยค่ะ
0: จะรู้ทุนแฟนนอนเมื่อวานผมถามจริงจานอู๋คู่อาเจนกับแคปเบิร์ดให้ใคร
1: ไม่ให้อาเจน
0: ใช่ไหมผมถามมาไม่เห็นมีใครให้แคปเบิร์ด
1: ผมก็มองว่ามีถึง4
0: ใช่ไหม
1: ผมมองว่ามีถึง4
0: สุดท้ายชนะใน90นาทีแม่งยังไม่ชนะเลย
1: ไม่แต่วันนั้นน่ะก็ไม่ใช่ว่าอะไรนะแค่มันไม่ชนะไอ้โวสินยาตัวเดียวช่วยว่าถามรูปเกม
0: ไม่แล้วอย่างนี้โอ้เกมรับมันพลาดอ่ะคือผมว่าถ้ามันปล่อยนำ 1-0 ไปนานๆมันหาลูก2ได้แต่มันไปโดนได้ไง 1-1 อ่ะไม่ผมว่า
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: ของโกะมีประคบน้ำแข็งในต้นขาขวาด้านหลังเหมือนเจ็บตึงๆอยู
1: ่ก็แบกจริงเพราะว่าดูฟอร์มเอเลียสเอเดอร์สันก็ไม่ดีเนอะ
0: พื้นพื้น
1: เอเลียสเอเดอร์สันผมว่าไม่เฉิดฉายเลยอะ
0: แต่แบ็คขวาเดคแคลไลไม่ยังต้องเล่น
1: อ
0: ะ
1: แต่เดคตอนเนี้ยไลท์กับเคนอะเป็น2คนที่ขาดไม่ได้อะ
0: เออ
1: แล้วก็จูดอีกค
0: น
1: โอ้มีตัวแบกของทีมเนาะคุณอนุรักษ์บอกว่าขอบคุณทุกคำตอบครับพี่นานๆดูบอลทีแทบตามไม่ทันเลยไม่เป็นไรครับเราส่งมานี่เราถ้าอ่านให้ทันผมอ่านให้ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าส่งมาแล้วไม่อ่านก็จะกระไรอยู่เน
0: า
1: ะ
0: ปาร์ตี้3แล้ว
1: นะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าไม่เป็นไรก็ตามเก็บข้อความยังส่งมาได้เพราะว่าฟุตบอลก็ไม่มีอะไร
0: เดี๋ยว
1: นะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวดูแลอัพให้ด้วยคู่ตี4อ่ะ
1: ครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นึงครับ
0: ครับ
9: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
10: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
11: บอลโลกสตอรี
12: ่บทสรุปและก้าวต่อไปสู่การเป็นแชมป์โลกเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายในนัดชิงชนะเลิศดังขึ้นที่นิวเจอร์ซีย์โลกจะได้เห็นทำเนียบแชมป์หน้าใหม่หรือการตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของราชาหน้าเดิมฟุตบอลโลก2026จะเป็นบททดสอบสำคัญของฟีฟ่าในการบริหารจัดการทัวร์นาเมนต์ขนาดใหญ่48ทีมและจะเป็นแม่แบบให้กับการแข่งขันในอนาคตไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหลังคือแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนทั้งโลกและการพิสูจน์ว่าฟุตบอลคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริงแฟนฟุตบอลจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตื่นเต้นนี้เพราะนี่คือช่วงเวลาที่โลกทั้งใบจะหยุดนิ่งเพื่อลูกกลมๆเพียงลูกเดียว
13: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
14: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
15: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น. ถึง 7:30 น. ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลคุณลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
16: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
17: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
18: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อนะครับเมื่อสักครู่เพลงเก่านะไม่ได้ฟังนานแล้วพอดีคิดถึงก็เลยมาเปิดซะหน่อยนะครับขับกล่อมมันซะหน่อยอย่าเพิ่งหลับกันแล้วกันนะครับอ่ะกลับมาว่ากันต่อในช่วงของ99 Live Volo นะครับอยู่กับจันอู๋แล้วก็เซียนสดนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นไปประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับสำหรับไม่ต้องรอผลการแข่งขันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์แล้วก็โหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ครับ cheer.mcot.net นะครับแล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจ Mcot Super Fan ครับที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดนะครับแพ็กเกจบัตร Mcot Super Fan เนี่ยถูกสุดราคาเพียง20บาทนะครับรับ10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านนะครับก็สามารถลุ้นของรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับ Farizon MPV EV Super Van นะครับจำนวน1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3นะครับจำนวน5รางวัลนะครับแล้วก็ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์นะครับภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็มีโกลด์กิฟต์วอลเชอร์จำนวน5รางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้แต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับไม่ต้องรอนัดจริงโหวตมากมีสิทธิ์มากแล้วก็โหวตเลยวันนี้อย่าช้านะจ๊ะ
1: จันอู๋ได้โหวตยัง
0: ไม่รู้ของเราได้ปะ
1: ได้โหวตได้ไหมเราไม่ได้เป็นพนักงานอสมทไงเราเป็นฟรีแลนซ์เราได
0: ้
1: เผื่อจันอู๋นี่ไงมีรถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นคันใหม่
0: มีจักรยานไฟฟ้าแล้วแต่นี้อยากได้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเหมือนกันเล็งก็อยู่เหมือนกันเนี่ยฮอนด้ายูซีสามเนี่ยสวยดีเหมือนกันนะครับอ่ะเราก็กลับมาว่ากันต่อเนาะ
1: ครับ
0: อันนี้บอกฟังเอสเบสบอกว่าสวัสดีครับพี่สน49พี่เฟ้ง73นะครับ
1: 73นี่น่าจะเป็นเท้าช้างแล้วมันแบบมันบวมอ่ะถ้าอย่างนั้นน
0: ่
1: ะ
0: แม่ผมไปหาหมอมาแล้วหมอเป็นมะเร็ง
1: หนักเลย
0: หมอเป็นมะเร็งครับ
1: ก่อนที่อู๋จะไปเก็บข้อความเดี๋ยวผมนี่ก่อนสรุปผลบอลให
0: ้จ้ะจัดไป
1: แล้วก็แจ้งไลน์อัพของตีรอบคู่ตี4ก่อนหลายคนเขาจะพิจารณาไงว่าวันนี้แนวรุกฝรั่งเศสมีใครบ้างนะแต่ก็ย้ำอีกรอบใครอยากพูดคุยกับเรา2คนก็4899999ส่งมาหน่อยผลบอลตอนนี้เนี่ยบาซิลบียิงกันทุกคู่แล้วนะครับคริสคูมานำสปอร์ตเรซิเฟ่1-0ลอนเดรีน่านำซีอาร์บีมาซิโอ3-0แล้วก็โนโวลิซอนติโนนำทางอาเลโกกวาเนเซ่1-0นะครับรวมถึงถ้าบอลถ้วยชิลีเนี่ยมากันเยสตามหลังปาเลสติโน1-2ซานฟิลิเป้กับยูเนียนลาคาเรล่า0-0แล้วก็เซนหลุยกับเอเวอร์ตัน0-0นะครับแล้วก็มี USL Championship หรือ Championship ของอเมริกันคู่หนึ่ง Indy 11เสมอกับชาวสตันชาวสตัน0-0
0: ครับ
1: ส่วนไลน์อัพนะครับคู
0: ่จัดไป
1: ปารากวัยฝรั่งเศสนะครับก็วันนี้ฝร
0: ั่
1: ง
0: สูบบอกเลย
1: ฝรั่งเศสนี่ประตูเป็นไม้ไม่ยองนะครับแบ็คขวาชูสกุนเด้แบ็คซ้ายเป็นลูกาดีนเซนเตอร์เป็นวิลเลียมซาลิบากับดาโยปาเมกาโน่นะครับกองกลางวันนี้ปรับวันนี้ชัวร์เมนนี่เป็นสำรองพี่หู
0: ก็โคเน่เล่นดีกว่า
1: เขาใช้มานูโกเน่เล่นกลางกับอาเดียงลาบิโอนะครับ
0: แต่เขาจะสลับเอาบางทีเอาเรื่องของความฟิตไง
1: ตัวลุกมีอุสมานเดมเบเล่ไมเคิลโอลิเซ่แล้วก็แบดลี่บาโกล่าหน้าเป้าเป็นท่านประธานคียันเอ็มบัปเป
0: ้ซ้ายเป็นบาโกล่าขวาเป็นเป๊ปซี่นะครับข้างบนเป็นซาสี่นะครับ
1: ครับแล้วก็กลางเป็นรูดเบีย
0: เบอร์10เป็นแฟนตาโอ้รูดเบียแก่โอ้โหรูดเบียต้องคนแก่กิน
1: ท้อเลยท
0: ้
1: อ
0: โอ้รูดเบียนี่ทำไม30นี่ไม่รู้จักแล้วนะ
1: ส่วนฝั่งปารากวัยนี่โหประตูนี่โคตรเหนียวเลย
0: โอ้อันเดอร์กิลน่าซื้อมากนะ
1: มันแบบผมว่าได้ย้ายแน่เลยเพราะว่า
0: เกือบ2เมตรอ่ะ
1: เขาอยู่ซาเลโซในอาเจนนี่มันเล็กเกินไปสำหรับเขา
0: ใช่ใช่ชั่วโมงนี้มีสิทธิ์ย้าย
1: ทั้ง
0: กองนั้นก็ตัวเดิม
1: ๆ3เซนเตอร์มีโอมาอัลเดราเต้โหฟิตเฉยไอ้ที่เก็บ
0: ก่อนหน้านี้ของ ฟันเดอร์แลนด์อ่ะ
1: แล้วก็
0: กูซาโวโกเมส
1: กูซาโวโกเมสกับตันทีมแล้วก็เวลาสเกตยิงแบ็คขวากาเซเลสยิงแบ็คซ้ายเป็นอลอนโซแล้วก็กองกลางมีกาลาซ่าตัวนี้เล่นดีจับคู่กับคูบา
0: ตัวตัดเกมดีมากนะ
1: ด้านซ้ายมิเกลอามิรอน ด้านขวานี่ไอ้โกเมสของไบตันน่ะชื่อหน้ามันอะไรจ๊ะหนู
0: ไอ้เดียโกโกเมส
1: เดียโกโกเมส
0: เดียโกโกเมส
1: หน้าเป้าเป็นโรเอลซิโซ
0: ครับ
1: วันนี้ปารากวัยเล่น 5-4-1 โอ้โห
0: จ
1: ั
0: ดมา5เลย3เซนเตอร์
1: เต็มที่ว่าไงแพ็คอยู่ไหมวันนี
0: ้ผมว่าไม่อยู่อ่ะผมว่ากลางมันไอ้โบบาดิยาเล่นดีกว่าแต่ว่าไอ้นัดก่อนที่เจอเยอรมันมาช่วงท้ายๆสกิลกินไง
1: ครับ
0: เจ็บน่าจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับก็ดูแล้วผมว่าก็ยังคงมีความคิดเหมือนเดิมนะผมว่ามี3เม็ดอ่ะ
1: มันใหญ่นะ
0: เออ
1: มันใจ
0: ไม้เมยองลูกแรกขึ้นมาโมง
1: เอาเกินไป
0: ดูไปดูไปใช่ป่ะ
1: โอ้จะอย่างนั้นเลยเหรอ
0: ท้ายๆจะเปลี่ยนเดชองลงมายิง
1: โอ้ยโอ้โหเดชองเดินให้ไหวก่อนโอ้โหแชมป์โลกตั้งแต่ปี98
0: ยืนเป็นหน้าเป้าไงใช้ความเก่าผมว่า3มีอ่ะ
1: ขาดคู่นี้สถิติเจอกันมา5ครั้งหลังฝรั่งเศสชนะไป2แล้วก็เสมอกัน3ครั้งเจอกันล่าสุดปี2017ก็คือ9ปีที่แล้วเนี่ยฝรั่งเศสเฉือนกันโอ้เฉือนวิว
0: ครับผม
1: 5-0
0: ครับสบายๆไปก็วันนี้อาจจะมีสิทธิ์นะ
1: วันนี้อาจจะเฉือนวิวอีกสัก 3-0 ผมให้ 3-0
0: เอ็มบัปเป้แฮตทริกไปอูริเซ่เม็ด
1: เออ
0: แล้วก็เดม
1: เพราะว่าตอนนี้นี่เมสซี่ขึ้นดาวซันโวยิงสุดในบอลโลกครั้งนี้เวลานะเมื่อวานยิงอ่ะท่านประธานบอกอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
0: 6ประตูเท่ากันแล้วนี่
1: เออท่านประธานอยู่ไม่ไหว
0: ว
1: ันนี้ต้อง
0: ประตูเท่ากันอยู
1: ่เออต้องยิงหน่อย
0: อันนี้บอกว่าเดี๋ยวดูนะแป๊บนึงคุณพุทธิพงศ์บอกอยากกินมะหมี่หมูแดงน้ำซุปร้อนๆครับ
1: คร
0: ับ ตอนนี้ผมอยากเป็นไอ้นี่มากกว่า
1: เป็นไร
0: ฮะอยากเป็นแบบเป็นข้าวมากกว่า
1: ข้าวอะไรดีอ่ะ
0: ไม่ถ้าตอนดึกๆผมไม่ค่อยกินอะไรร้อน
1: ๆอ๋อชอบเย็นๆ
0: ใช่ใช่จะกินเป็นพวกเย็นตาโฟไป
1: ครับ
0: ปกติต่อล้อต่อเถียงแค่นี้มัน
1: หิววันนี้ก็หิวเหมือนกัน
0: ไม่มีต่อปากต่อคำ
1: หิวเลยวันนี้หิว
0: หิวจริง
1: วันนี้
0: ไม่ก็ปกติสดเป็นเถียงทุกดอกนะครับคุณนันทวงศ์บอกรอดูครอปเยอรมันครับเนี่ยผมรอนับวันเลยอยากให้เจเคนครอปเข้ามาเลยไวๆอ่ะ
1: จะกลับมากู้วิกฤตได้ไหม
0: ผมเชื่อว่าครอปก็ดีกว่านี้แต่ว่ายูโรให้โอกาสเขาหน่อยนะ
1: ครับ
0: ผมเพิ่ง2ปีนะเราไปลุ้นบอลโลกอีกทีนึง
1: เห็นเขาบอกว่าจะโละพวกไอ้อย่างนอยเออร์พวกโทนาธานทาพวกรูดิเกอร์พวกเก่าๆออกหมดเลยเขาบอกว่าจะเก็บไปแค่คิมมิทกับเวียส2คนเท่าที่แบบเหมือนกับว่า
0: ก็ไม่ติดก็ให้โอกาสโค้ชอ่ะ
1: แล้วคือที่เหลือเขาบอกว่าจะสร้างแบบสายเลือดใหม
0: ่ก็เราทนซาเน่กับแต่เกลมันมาได้แล้วนะอันนี้เราก็ให้โอกาสครอปแหละครอปจะทำไงก็แล้วแต่เราหวังผลอย่างเดียว
1: แต่ซาเน่แย่จริงแบบโอ้ยไม่ไหวว่ะ
0: คุณอะไรคุณสุมัตเหรอครับสุมัต KPS นะเนอะบาเยิร์นเสริมตัวเด็ดๆไหมครับผม FC บาเยิร์น
1: ก็นี่ไงได้ไซบารี่มาเน
0: ี่ยใช่อิสราเอลไซบารี่ไป
1: ของดีแล้วได้นี่ด้วย
0: แล้วก็ดาเทเดอร์บราวน์นะครับ
1: ดาเทเดอร์บราวน์แบ็คซ้าย
0: แบ็คซ้ายจากแฟรงเฟิร์ตนะครับ
1: ครับ
0: เขาบอกเมื่อก่อนบุกมันมากตอนล็อบเบนลิเบอรี่เลวานมานซูคิดตอนนี้ก็ดีนะครับตอนนี้ก็ดีอาร์ตกับไอ้เจ้าโอดิเซ
1: ่
0: ผมว่าถ้าจะนึกถึงช่วงล็อบเบอรี่เนาะผมว่าดีอาร์ตกับโอริเซ่นะใกล้เคียงสุดแล้วนะถ้าจะหาแบบในปีกในตำนาน2ตัวนี้นะปีนี้โหดมากแล้วก็หน้าเป้าก็มาแทนเลวานก็คือเคนเนาะก็ลงตัวเพราะว่าแกยิงไปโอ้ยิงเกิน120อ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมปีที่แล้วนะครับ
1: แต่ตอนเนี้ยโอริเซ่ค่าตัวโคตรพุ่งเลยหนูแบบ
0: โอ้โห
1: ผมว่ามี150อ่ะตอนเนี้ย
0: คือปกติมันเล่นปีกกับบาเยิร์นมันก็คือปีกระดับท็อปท็อปของโลกนี่มันเล่นเป็นกลางเบอร์10แล้วมันยังเล่นดีอีกอ่ะ
1: ให้บอลโคตรดีอ่ะเป็นคนแอสซิสต์เยอะสุดของฟุตบอลโลกตอนเนี้ย
0: อันนี้ถือว่ามันเป็นอีกตำแหน่งนึงที่
1: เผลอๆนี่มั้ยเผลอๆนี่ป่ะบาเยิร์นขยับโอริเซ่มาเล่นเบอร์10แล้วซื้อปีกใหม่เงี้ยมัน
0: ไม่ปีกเค้าก็มีเลนเนอร์คาวไงอ๋อไ
1: อ้
0: ยูหนูนี่กำลังดีผมว่ามันได้โอกาสพอดีเลยมันมีเด็ก
1: แล้วหรือไม่ก็เค้าซื้อนี่มั้ยซื้อไอ้เจ้าเออแต่มีแซดนาบี้อีกดิใช่ป่ะ
0: ใช่ใช่แต่นาบี้ก็อีกหลายเดือนเลยกว่าจะหายไงมูเซล่าพวกเนี้ยได้อยู่
1: ครับ
0: อาจจะไม่ซื้ออ่ะเพราะว่าซื้อเพราะไอ้ไซเบอรี่มันซื้อไซเบอรี่มาแล้วไงไซเบอรี่มันยังเล่นทางปีกขวาได้อยู
1: ่
0: เล่นกองหน้ากับปีกขวาได้ยังโอเคคุณสูงจกเหรอครับบอกถ้าบอกอ่านผิดขออภัยนะเขาบอกนอนปล่อยท็อตซาจริงไหมครับ
1: อันเนี้ยผมไม่เห็นด้วยจะหนูมันมีข่าวว่ากาลาตาสลายนี
0: ่คุยเบสิกตัส
1: ใช่ป่ะในตุรกีให้ความสนใจแล้วราคา20ล้านยูโรบอกไอ้เบสิกตัสคุยกับเอเย่นแล้วก็คุยค่าเหนื่อยของ ตอซาเรียบร้อยแล้วแต่ผมไม่เห็นด้วยจันอูคือแบบถ้าตราบใดเรายังไม่ได้ปีกซ้ายใหม่อ่ะแล้วตัวที่พึ่งพาได้มากสุดคือตอซาเราจะไปขายผมว่ามันไม่ใช่
0: จะมีมาร์ตินเนลลี่
1: เป็นผมปล่อยมาร์ตินเนลลี่แล้วเก็บตอซา
0: ไม่จะ
1: ปล่อ
0: ยแล้วมาร์ตินเนลลี่แต่เขาไม่มีใครเอา
1: ไม่แต่ว่าจานอูผมชอบตอซาตรงที่ว่าเขา
0: ตอซาดีกว่า
1: เขาทางบอลเซนต์บอลดีอ่ะแล้วเขาชอบยิงประตูสำคัญ
0: แล้วตอซาผมว่าขยันกว่า
1: ใช่
0: ขยันกว่านะถึงแม้จะอายุมันเยอะแล้วนะ
1: แล้วแบบมันไม่หือไม่อือไม่บ่นอ่ะผมชอบตรงนี้คือแบบคาแรคเตอร์เขาแบบอยู่ง่ายกินง่ายแบบดูแลง่ายที่สำคัญเล่นอเนกประสงค์หน้าต่ำ
0: ด้
1: านขวาได
0: ้
1: ใช่
0: มันแค่20ล้านยูโรนะคร
1: ับ แค่20ล้านทุกวันนี้จานอูซื้ออะไรได้ขนาดไอ้ดาวรุ่งเลสเตอร์ก็ยังสิบเลย
0: เด็กไอ้16 17อ่ะได้อยู
1: ่โอ้โห
0: นะ20ล้าน
1: ผมยอมเก็บไปใช้ซีซั่นหน้าเอาไว้แบบเป็นตัวหมุนอ่ะแล้วยอมปล่อยหมดสัญญาฟรีดีกว่าถ้า20ล้านมันน้อยไป
0: ตอนนี้คือตัวท็อตซาเองก็คุยเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าอาจจะรอหลังบอลโลกก่อนใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้มันท็อตซามันยังเข้ารอบอยู่อ่ะก็คงอยากจะไปโฟกัสเรื่องของการเล่นฟุตบอลโลกก่อนเขาบอกว่าหลังจบฟุตบอลโลกเดี๋ยวจะมาอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้ขั้นตอนเหลือไม่เยอะแล้วเหลือแค่ระหว่างสโมสรกับสโมสร
1: ครับแต่ผมปล่อยไปผมเสียดายนะดูตอซาผมรู้สึกว่าแบบ
0: 20ล้าน
1: อ
0: ะมันถูก
1: แล้วคิดในแง่ว่าคุณถูกลอตเตอรี่มาแล้วอะเพราะว่าจำได้ป่ะว่าก่อนตอซาจะมาเราจะเอาไอ้มูดิกอะแล้วเราโชคดีดอกนั้นมาแล้วมาได้ตอซาที่ถูกกว่าและใช้งานได้อะ
0: ครับ
1: คือแบบโอ้โหเพราะนั้นดีลตอนดีลเนี้ยมันโคตรคุ้มละยังไงคืออยู่ที่คุ้มมากคุ้มน้อยอะปล่อยฟรีไปไม่เสียหายหรอกปีหน้าเอาลงมาจำในนัดเจอเวสต์แฮมได้ป่ะจันหูโอ้ไม่มีตอซาลำบาก
0: แต่ตอซาแกชอบยิงลูกสำคัญสำค
1: ั
0: ญ
1: ใช่มันยิงลูกสำคัญเยอะ
0: คือถ้าแบบสมมติเขามาซื้อสัก 4-50 ล้านโอเค
1: อย่างนั้นขาย
0: เพราะนักเตะอายุ30กว่าแล้ว
1: แต่ถ้า20ล้านโอ้เบาไป
0: เพราะแกก็ปีหน้าก็32ใช่ไหมถ้า50ล้านก็โอเคแต่20ล้านมัน
1: แล้วฟอร์ม
0: ทีมไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินมันไม่จำเป็นนะ
1: แล้วฟอร์มในบอลโลกครั้งนี้ดีแล้วจันอูคือผมให้ตอซาเป็นเดอะแบกเบลเยียมนะคือคิดดู
0: เดอะแบกเบลเยียมไอโดกูยังโดนเปลี่ยนไปจังเลย
1: ไอโดนี่กาเซียยอมเปลี่ยนโดกูกับเดอะบอยแต่เอาตอซามาเล่นตรงกลางเป็นเบอร์10อ่ะแสดงว่าแบบเขาให้คุณค่า
0: คือตัวอื่นไปนะแต่ตอซาปกติไม่จำเป็นแกจะไม่ค่อยเปลี่ยนนะ
1: ใช่เซนต์บอลเขาดีอ่ะผมว่าเขาแบบไอตรงเนี้ยมันฝึกไม่ได้มันเขาชอบอยู่ถูกที่ถูกเวลา
0: อันนี้บอกเมื่อราว13ปีที่แล้วคณะไฟเฮาส์กับเพลงดังที่เปิดI Live My Life For You นะก่อนเข้าเนี่ยซึ่งถือเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์สำหรับขาร็อกมากๆผมก็มีโอกาสได้ไปดูสมัยที่ยังเล่นดนตรีอยู่ที่กรุงเทพปัจจุบันนักร้องนำวงนี้เสียชีวิตไปแล้วน่าเสียดายจากคุณโจมอริสัน
1: แล้วก็พี่โจด้วย
0: เขาบอกเคยมาเล่นมินิคอนเสิร์ตที่ร้านปักกิ้งทอย
1: เหรออ ๋
0: อพอดีผมนึกถึงอยากฟังพอดีเลยก็เลยเปิดมา
1: ตอนนี้จันอู๋เลือกเองเหรอ
0: ใช่ๆ
1: ไม่ได้ว่าดีเจไปเหรอ
0: ไปอู๋จะดีเจไปเพียงอย่างนี้นี่ถือว่าไม่ได้เลยช้าเขาดีเจไปต้องเร็วกว่านี้
1: ดีเจไปนี่บอกให้มาเปิดแฟชั่นทีวีข้างในดูนี่ไม่ยอมมาเลย
0: ถ้าเป็นช่างเฮาไอ้ช่าง ช่างไปของเราเนี่ยต้องกดประมาณคูณสัก10เท่าให้เพลงมันเร็วกว่านี้ไม่ได้นี่ถือว่าช้าไปพอดีผมอยากฟังสนก็เคยอยู่คณะนี้นี
1: ่คณะอะไรฮะ
0: ไฟเอ้ยอันนี้ไฟเขา
1: อันนี้ด่าใช่ไหม
0: ไฟ
1: เอ
0: ้ย
1: ขึ้น
0: ไอเด็กเกาะเบาะไอเด็กเกาะเบาะ
1: วันนี้ไม่เถียงวันนี้หิวเนี่ยเดี๋ยวผมก็ตื่นมายังไม่ได้กินอะไรเหมือนกันเนี่ยจันโอ
0: ๋ช่วงนี้เห็นในสนมันซึมตอนนี้ต้องลองเล่นงานมันไม่ค่อยตอบโต
1: ้ช่วงนี้
0: ปกติมันตอบโต้
1: ช่วงนี้ไม่ค่อยได้กินได้นอนไม่ค่อยจะพอดูบอลเยอะ
0: บอกนะอูนะสนอย่าลืมนะคะงวดนี้กระแสบอลโลกยังแรงต่อเนื่องงวดที่ผ่านมาก็ออกไอ้2026อ๋อแต่ออกตัวกลับ62ค่ะงวดนี้ก็เหลือบอลโลกครั้งที่23แล้วก็104นัดไปหาซื้อติดกระเป๋ากันไปนะคะมาแน่ๆจากคุณเทยลงทุนแฟนนอน
1: ถ้าถูกนี่ผมจะยกย่องคุณเทยลงทุนเลยเพราะว่าผมนี่เข้าใจว่าซื้อหวยน้อยแต่ว่าไม่เคยถูกกับจันอู
0: ของผมนี่เพิ่งถูกไปเนี่ย62เนี่ยทะเบียนรถพอดีเลย
1: ครับ
0: ทะเบียนรถเพิ่งออกมาใหม
1: ่
0: รถภรรยาออก62มาพี่เพชรแกจัดไปก็เลยว่าโอเคถูกมา3ใบ
1: อ่าฮะ
0: ผ
1: มนี่ซื้อหวยมาไม่เคยถูกเลยขนาดเลขท้ายให้สลับอะไรยังไงก็ไม่เคยถูก
0: แล้วก็พี่ๆกินให้อิ่มนอนให้หลับด้วยนะครับเป็นห่วงอยากให้กินหน้าปลาซาบะซูชิเหรอ
1: โอเคขอบคุณมาก
0: โอ้แต่ปลาผมชอบทานอยู่แล้วพวกซาบะนี่ใช่เลย
2: ครับ
0: แต่ซูชินี่ยังไม่เท่าไหร
2: ่ทำไมหนูไม่ชอบกินซูชิอ่ะ
0: ชอบกินพวกปลาตระกูลปลาปลานิลทอดอะไรอย่างเงี้ยเออปลาซาบะโอเคอยู
2: ่ครับ
0: เขาบอกต้องพูดถึงน้องออลวันโอเซเว่นครับสนถึงจะหายง่วงเอ้ยคือใครคือใคร
1: ผมก็ไม่ทราบเหมือนก
0: ัน ชี้แจงหน่อยเนาะเฮ้ยคุณ
1: น้องออนอ๋อดีเจออนเม็ดมันโอเซเว่นไงจันอู๋เคยเจอไหม
0: ไม่เคยไม่เคยเห็นนะ
1: เคยได้ยินชื่อเขาแต่ว่าจันอู๋ต้องเจอสิ
0: เคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามแต่ว่าไม่เคยเห็นหน้าเขา
1: อย่างจันอู๋มาจัดกูรูเงี้ยเขาก็พอจัดรายการตรงขึ้น107เสร็จเขาก็เดินลงลิฟต์พอๆกันผมมาจัดกูรูผมยังเจอบ่อยเลย
0: เอ้าแล้วทำไมผมไม่เคยเจอเลยอ่ะ
1: โอ้โหจันอู๋เคยดูนี่มาหนังเรื่องสารแน่สิบล้ออ่ะที่เขาเล่นเป็นพนักงานเซเว่น
0: หน้าเหมือนนี่พี่เปิ้ลนาครเหรอ
1: โอ้ยท้อเลยถ้าหน้าเหมือนพี่เปิ้ลนาครนี่โอ้ย
0: ไอ้คุณบุลลี่อ่ะคุณบุลลี่พี่เปิ้ลอ่ะ
1: ท้อเลยท
0: ้
1: อ
0: โอ้ท้อ
1: ท้อเลย
0: คุณบุลลี่ว่ะสนคนไม่ดีว่ะ
1: เ
0: ดี๋ยวผมไปสลับมาทาง YouTube บ้างนะก็คุณนันทพงศ์บอกว่ากีราซาวภาพลวงตาปารากวัยคือของจริงครับแต่คือเดอะซาวก็จริง
1: ๆผมให้คือเดอะซาวเนี่ยของจริงปารากวัยภาพลวงตาผมให้ตรงข้ามเลย
0: เขาบอกเราจะแพมฟาร์มเห็ดกันเลยครับอ้าว
1: จานอู๋เล่นเอาเห็ดมาโชว์ไม่พักเลย
0: คุณชูสุพงศ์บอกไปถอนฟันแถวรามคำแหงชัดเจนดีจากลุงแมนยู
1: คร
0: ับผมแล้วก็คุณสุมัดเนาะขวาแดงใบเล่ประตูไม้พิรมพร
1: เหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนไงไหมพี่ลมพรล่ะ
0: คุณนรพงศ์เย็นโฟเย็นตรงไหนครับอ้าวก็เห็นก็ตั้งชื่อเย็นไง
1: เย็นโฟที่ใส่น้ำแข็งไหม
0: เย็นโฟไม่ต้องใส่น้ำแข็งนะผมไม่ชอบคนจะชอบอะไรทำเย็นเย็นหมดเลยนะ
1: ไม่ชอบของร้อนเนี่ย
0: เอ
1: างี้เวลา
0: ไปเย็นโฟอันเงี้ยกลับบ้านก็ต้องไปทาเย็นเตก
1: เหรองี้ไปออนเซ็นไม่ชอบดิ
0: ชอบไม่ชอบโอ้โหน้ำร้อนผมไม่อาบเลยถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะแล้วนอกจากแบบเวลาเราไปนวดมาอย่างนี้แล้วเขาบังคับให้เราต้องอาบน้ำร้อนน่ะถึงจะอาบไม่งั้นมึงอาบน้ำเย็นไม่ไหวคุณชอบอาบน้ำร้อนใช่ไหม
1: ผมชอบอันนี้จริงๆอันนี้เรื่องจริงผมรู้สึกว่ามันสบาย
0: แต่จริงๆเขาบอกว่ามันดีนะแต่ผมอาบไม่ได้
1: จริงเหรอแล้ว
0: มันร้อน
1: ผมกลับได้ยินว่าอาบน้ำร้อนไม่ดีมันทำให้เหมือนกับว่าผิวมันเสียมันเหี่ยวแต่ถ้าอาบน้ำเย็นเหมือนที่ทุกวันนี้เขาฮิตแช่น้ำแข็งไง
0: ต้องมีเวลา
1: ทุกวันนี้เขาฮิตไฮเดรชันแช่น้ำแข็ง
0: ไอแช่น้ำแข็งมันมีการเรื่องของเลือดแต่ว่าน้ำที่เย็นมันไม่ได้เย็นถึงน้ำแข็งส่วนในน้ำร้อนเนี่ยเขาบอกว่าเอาไว้อาบเวลาเรากลับจากทำงานดีกว่าแต่เวลาเช้าเราออกไปทำงาน
1: อ
0: ่ะให้อาบน้ำเย็นที่เขาแนะนำกันนะ
1: แต่ตอนนี้ผมหนาวมากเลยผมเป็นคนขี้หนาวตอนนี้ผมใกล้เหมือนอยู่ตู้แช่ปลาเนี่ยดันอู๋ใส่เสื้อยืดตัวเดียวไม่หนาวได้ไงผมใส่เสื้อนี้ยังหนาวเลย
0: ผมยังขนลุกเลยเนี่ย
1: เหรอโอ้โห
0: หนาวสันหลังเลยนะคร
1: ับไม่ไหวแล้วเนี่ย
0: อันนี้มีบอกว่าอู๊ถูก62ผมก็ถูกครับวันเกิดผม26อ๋อกรกฎาคมครับอ๋อพี่จอน
1: ถูกหวยเหรอ
0: ผมก็นี่ไงกับจันเพชร
1: อ้าว
0: จันโมน
1: ได้เท่าไหร่
0: จันเอกก็3ใบไง
1: อ๋อ 6,000
0: เออ
1: เฮ้ยอันนี้เดี๋ยวไปกินข้าวดีกว่าให้จันอู๋เลี้ยง
0: ซื้อไป 18,000 เพิ่มโอนเพิ่ม
1: อ๋อโดนอยู่ดีอ่ะ
0: ไม่ๆแต่ได้ได้แต่ว่าหักไอ้ตัวที่ซื้อไปกับโอนกับมันเหลือคนละ 3-400 เอง
1: มันเจ้าอ่ะ
0: ไม่หักไปแล้วเหลือคนละ 3-400 อะไรเงี้ยก็โอเคเอาสนุกว่าแค่รวมกลุ่มกัน
1: ยังอยู่ครับกลุ่มนี
0: ้โอ้อันนี้ก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่จอนคอง6ด้วยอ
1: าจารย์เพชรไม่มาแล้วเนี่ยอาจารย์เพชรเนี่ยอ
0: าจารย์เพชรช่วงหลังนี่
1: อาจารย์เพชรไม่มาแล้ว
0: แกไปนี่แกวงดนตรีแกไงรวมวงกับเพื่
1: อ
0: นๆกับพวกเพื่อนๆด้วยกันแต่ช่วงหลังแกไปเล่นตามร้านอยู
1: ่
0: แกไม่มีเวลาแล้วตอนนี้แกไปสายดนตรีเต็มๆแล
1: ้
0: วแล้วก็คุณพงสถิตบอกครอปเยอรมันเป๊ปสเปนขัดสนฝรั่งเศสสล็อต
1: ฝรั่งเศสต้องซีดานดิ
0: สล็อตฮอลแลนด์บันเทิงล่ะ
1: เอ้ยแต่ว่าสล็อตกับเดนเทนฮากมีข่าวกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์จริง
0: ใช่ๆๆก็ถึงบอกนี่ไงบันเทิงไง
1: เพราะ
0: ครอปเยอรมัน
1: เพราะว่าคูมันเขาจะออก
0: ถ้าสเปนเป็นเป
1: ๊
0: ปแล้วก็ซีดานเป็นฝรั่งเศสนะ
1: อ
0: ย่างมันแต่ธรรมดาพอยตรงนี
1: ้เนเธอร์แลนด์โมยวิสัยทัศน์คือเขาไม่มีกุนซือดีอยู่นี้หรอผมก็ไปขุด
0: ไม่เขาจะเนเธอร์แลนด์ด้วยกันไง
1: เอานี่ดีกว่าเอาเนี่ยแอดโวคาดีกว่าที่พาไอเนี่ยพายคือราซาวไปบอลโลก
0: กลับไปอีกรอบนึงยังดีกว่าพวกนี้
1: ด
0: ี
1: กว
0: ่
1: าคูมันด
0: ี
1: กว่าเทนฮากดีกว่าสล็อตอ่ะ
0: ยังได้เก๋ากว่านะ
1: หรือไม่เอาเนี่ยอาจารย์กูสใช่ไหมกูสฮิดดิ้งโอ้รุ่นใหญ
0: ่โห นะกูด
3: ใหญ่รุ่นใหญ
0: ่หายไปเลยนะ
3: เออ
0: คุณนูโน่บอกอาจารย์อูนาฮีไหมครับผมเกลียดตัวนี้ผมไม่ชอบแต่มันเล่นดี
1: นั่นก็บอกแล้วไงให้พ่วงด้วยว่าอูเล็ก
0: ผมชอบตัวนี้ไอตัวลูกครึ่งญี่ปุ่นอ่ะฮากิมิ
1: ฮากิมิเหรอ
0: เออฮากิมิบอกขออนุญาตครับช่วงนี้พี่ๆนอนตอนไหนกันครับ
1: นอนบ่ายนอนเที่ยง
0: นอนใช่นอนบ่ายนอนเที่ยงพอบอลจบผมก็ล่วงเลย
1: เนี่ยผมเลยยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ย
0: คือของผมเป็นพวกประเภทนอนแบบชาร์จแบตได้อ่ะ
1: อ
0: ย่างพูดมีเวลาเงี้ย
1: ตอนนี้แบตเริ่มเสื่อมแล้วชาร์จไม่ค่อยเข้าอ่ะ
0: 20นาทีครึ่งชั่วโมงได้อยู
1: ่
0: แต่บางคนไม่ได้ไงบางคนเวลานอนนะนอนสักชั่วโมงแล้วตื่นปวดหัวยังไม่คิดอ่ะต้องนอนยาวๆอย่างผมนอนสั้นๆได
1: ้นี่นักพากย์เบอร์199มาแล้ว
0: อ
1: าจารย์หยอง
0: อาจารย์หยองกับยันบอมนะฮะ
1: ใช่เดี๋ยวอาจารย์อู๋เอาไปสกิดปะ
0: อืม
1: นะ
0: บอกว่าพี่ออนพัทธิลาใช่ไหมคร
1: ับ ใช่นั่นแหละอาจารย์อู๋เคยเจอปะ
0: ไม่เคยเจอสักที
1: เดี๋ยวเปิดให้ด
0: ูแต่ได้ยินชื่อบ่อยมากเลย
1: ไม่เจอยังไงถ้าเกิดผมมาจัดกูรูอันนี้คือแรงบันดาลใจนะ
0: คุณอุกฤษคุณอุกฤษบอกว่าสนครับ FC จากอเมริกาครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: คุณสนนะคุณอาทิตย์บอกฝรั่งเศสผ่าน2ไหมครับผมกับสนยังมองว่าน
1: ี่
0: ฝรั่งน่าจะได้เนาะ
4: ได้ป
0: ่
4: ะ
0: อ๋อค
4: น
0: นี้เขาเป็นดาราป่ะ
4: ใช่เป็นดาราไงที่แสดงสารแน
0: ่สิบล้อรู้สึกเคยอยู่ช่อง3ใช่ไหมคนนี
1: ้ไม่รู้แต่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ย
0: อ๋อคนนี้คือชื่อคนนี้อ๋อแต่คนนี้ผมไม่เคยเจอผมเจอเขาไปบ่อยแต่ผมไม่คิดว่าคือเป็นคนนี้
1: นี่แหละ
0: นึกว่าคนละคน
1: น่ารักมาก
0: ใช่เห็นเขาแอบมองผมอยู่บ่อย
1: อ๋อเหรอ
0: ผมก็เลยบอกเขาว่าน้องพี
1: ่ว่าเมียไม่ให้มีแฟน
0: ไม่บอกน้องไปเลยว่าน้องอย่าไปหลงรักพี่นะพี่มีภรรยาแล้วบอกเขาตรงๆเลย
1: ทำไมพี่เป็นคนดีขนาดนี
0: ้บอกเขาตรงเลย
1: ผมนึกว่าพี่จะบอกว่าอ๋อโทษทีพอดีเมียพี่ไม่ให้มีแฟน
0: ไม่เพราะว่าเดินสวนด้วยกันบางทีอ่ะใช่ป่ะด้วยบุคลิกเราเงี้ย
1: เ
0: ขาต้องหลงรักเราสักวันหนึ่งแหละเราก็เลยบอกเขาไปตรงๆเลยผมเป็นคนเปิดเผย
1: พี่หยองมาจัดได้ไหมผมจะกลับแล
0: ้
1: วผมมันไส้จัดโ
0: อ้มันเริ่มตู้แล้ว
1: ตอนนี้ถ้าหายง่วงแล้ว
0: เริ่มตู้คุณเป้บอกสวัสดีครับพี่อู๋คุณสนลุงแมนยูไปถอนฟันอะไรตอน3ครับ
1: ครับ
0: ไม่อาจจะไปถอนฟันมาก่อนแล้วก็ได้คุณเป้เป้คิดในแง่ดีคุณก้องเกียรติบอกทั้งสองท่านมีไปเมืองนอกไหมพี่ฝากคิ้วของหน่อย
1: ไม่รับ
0: ผมเกิดมาผมยังไม่เคยไปเมืองนอก
1: เพราะว่าเรา
0: ไม่เคยออกนอกประเทศเลย
1: เพราะว่าเราเนี่ยฐานะดีแล้วจ้ะอู
0: ๋
1: เราไม่จำเป
0: ็
1: นเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรเยอะ
0: ผมก็หิ้วนะ
1: เหรอหิ้วอะไรครับ
0: หิ้วสาวผมไปหิ้วที่นู่นเลย
1: เบื่อ
0: หิ้วมาตลอดครับ
1: เบื่อคนหล่ออ่ะ
0: ไม่ใช่เราเสียตังค์ดิ
1: หล่อ
0: เสียตังค์ดิโอ้โหสนก็คุณก้องเกียรติบอกว่าหมดบอลโลกแล้วมีบอลอะไรต่อยาวๆ
1: อุ่นเครื่องไงนี่ไงเชลซีเนี่ยมาอุ่นกับแถวอินโดเน
0: ี่
1: ยแล้วก็นี่ไงมีแอสตันวิลล่ามาบี
0: จีใช่ไหม
1: ที่คลอง3แล้วหลังจากนั้นก็เดี๋ยวโอ้โหอีกแค่ไม่ถึง2เดือนก็พี่เมียกลับมาแล้ว
0: ใช่เดี๋ยวแป๊บเดียวเองคุณนูโน่บอกว่าจันอู๋เข้าวันไหนบ้างครับ FC มานานครับ
1: นี่เป็นไง
0: อันนี้มันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้ก็เข้าพรุ่งนี้เข้า3ทุ่ม
1: ใคร
0: พรุ่งนี้ก็อูเล็ก
1: เหรอ
0: ตอน3ทุ่ม
1: เข้าว่าอูนาฮี
0: เบิ้ลเลยว่ะ
1: โอ้โ
0: หอูนาฮีคู่เลยโอ้ตาย
1: มันมี2คนเลยเหรอ
0: ครับ
1: โอ้เหมือนเมื่อวานน่ะไอ้เดดแคปเวิร์ดมีอันนั้นไม่มีชื่อเหมือนกันดูอาเต้2คนน่ะ
0: อ้าวอันนี้ถึงก็ต้องอ้าวข้อความนี้
1: ว่าไง
0: คุณพงสถิตบอกอาจารย์บีภาคบอลเมื่อคืนอย่างฮาเลยครับแต่ผมหลับ
1: โอ้โหเอาหลบฮาไม่ฮาเนี่ย
0: ต่อแต่เลยนะคุณบุติพงศ์บอกภาค4คนเลยครับคู่ฝรั่งเศสพี่อูพี่หยองพี่บอมพี่สนจะได้เป็น F4 FM99
1: ได้นะเพราะว่า
0: หรือไม่ก็ชาย4นะครับ
1: ภาค4คนแต่เดี๋ยวเรา2คนเซ็นไง
0: ได้นะ
1: แล้วเดี๋ยวให้อ
0: ย่างผมเนี่ยเหมือนเต้าหมิงซื่
1: อ
0: ใช่ไหมอย่างคุณสดเนี่ยหน้าเหมือนจ่าย
1: แล้วคุณหยองอ่ะ
0: หยองคุณเหมือนคุณหยองลูกยี คุณบอมเหมือนสายยัน
1: เอ้ยแต่ว่าเราพากต่อได้นะแต่ว่าเราเซ็นไงแล้วสองท่านนั้นเขาเซ็นเยอะแล้วเราก็ให้เขา
0: ไม่ได้อยู่ดี
1: เราก็ให้เขา no help ไป
0: คุณก้องเกียรติฤดูกาลนี้เปิดเมื่อไหร่มีเลื่อนไหม
1: ปกติ
0: สน
1: ไม่เลื่อน
0: จำได้ไหม เปิดฤดูกาลวันที่เท่าไหร่
1: เดี๋ยวผมเปิด
0: เดี๋ยวให้ท่านกุศลดูให้นะครับผมคุณเดอะกาแล็กติกกอดบอกดาวซันบัวบอลโลกปีนี้น่าจะมียิงทะลุ10ลูกโอ้ตอนนี้ก็ไป6แล้วเนาะคุณกาแล็กติกกอดผมเปิดผู้เชื่อว่าพวกนี้ยิงถึงนะ
1: เปิดฤดูกาลวันศุกร์ที่1สิงหาเอ่อ21สิงหาคม
0: โอ้โห21กับวันที่1นี่คุณ
1: 21สิงหา
0: เดือนวันที่ใช่มั้ย21สิงหานะ
1: นี่ก็กรกฎาคมแล้วเดือนหน้าแล้ว
0: เออป่ะแป๊บเดียวเองนะ
1: เอ้ยเร็ว
0: เนี่ยพอไปพูดสิงหามันดูไกลไงเออยังไงระบบแม่อันนี้แม่
1: สิงหา
0: แมนวล
1: ใช่
0: ระบบสนแมนวลนับน
1: ิ้วไม่เพราะว่าผมไม่ได
0: ้นับนิ้วออก
1: เพราะว่าผมจำได้ว่าออกัสคือสิงหาก็ใช่ไงเปิด21ออกัสเออก็เดือนหน้าโอ้ย
0: ไม่พอพูดคำว่าสิงหานี่ใจมันห่อเหี่ยว
1: เดือนนี้
0: ม
1: ัน นึกว่าตายแล้ว
0: เดือนนี้กรกฎาคมแล้วโอเคเลย
1: เฮ้ยแล้วเปิดฤดูกาลมานี่เลยทีมว่าที่ดับเบิลแชมป
0: ์
1: อาร์เซนอลรับมือโคเวนทรีในบ้านสบายวันเจี๊ยบ
0: จัดไปน้องใหม่จัดไปน้องใหม่
1: 30โม้ไปก่อน
0: สอยช้างก่อนเลย
1: ใช
0: ่ช้างกระทืบลงใช่ไหมสอยช้างก่อน
1: เดี๋ยวเจอลงกระทืบ
0: หลังจากนั้นหนักทุก
1: ลงกระทืบช้าง
0: คุณนูโน่บอกวันนี้บอลไม่มีอะไรเลยนินชาจุนดีกว่าครับแอ๊กแอ๊กนะแอ๊กแอ๊ก
1: ดีเดี๋ยวเขาไปเตะบอลอีกนะเดี๋ยวเขาจะเตะบอลที่บีจีที่8และข่าววันนั้นเขาเจอเทพเจริญศักดิ์กระชากแทบเป็นล
0: ม
1: ร่างกายก็อายุ40แล้วก็แก่แล้ว
0: ไอ้จุ่นจริงๆมันก็ไม่เก่งตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว
1: ไม่เขาเก่งไม่เก่งไม่ว่าแต่เขาอายุเยอะแล้วผมสงสารเขาผมกลัว
0: ไม่ถึงบอกว่าถึงตอนมันเก่งมันก็ไม่ดีกว่านี้หรอกมันก็ไม่ต่างกัน
1: เดี๋ยวเกิดเขาต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตรงผ่าตัดอีกอันตรายอีก
0: อ๋อคุณไอแอมโดนบอกว่านางเอกเพลงเชือกวิเศษนะครับตะกี้เห็นหน้าแล้วคุณ
1: ใช
0: ่ไม่พอบอกเป็นเชือกคุณผมเลยไม่รู้ว่าน้องคือคนไหนแต่พอมาดูรูปอ๋อโอเคเคยเจอกันแล้วนะครับ
1: จริงๆผมก็เป็นพระเอก MV เพลงเชือกวิเศษได้นะอันนั้นสารัตใช่ไหมอันนี้สาหร่าย
0: ครับผม
1: สาหร่ายอยู่ค่ำ อยู่ดึกอยู่เช้า
0: สารัตอยู่เย็นนะครับ ของผมสาระเร็วอยู่กลางวัน ครบเลยทั้งวันเลย
1: ครับ
0: คุณอุกฤษบอกว่าทำไมหยองมาแล้วผอ.เจ๋งไม่มาไม่เจอคู่นี้นานแล้ว
1: เอ้ยก็เขาส่งผอ.หยองมาแล้วไงอันนี้มือขวาเลย
0: คุณชุสุพงศ์บอกว่านอนฟังแถวรามจากลูกแมนยูนะครับคุณนูโน่บอกโอ้โหดับเบิลนูนาอีขอบคุณมาก
1: โอ้โหแล้วเขาเอาไปเก็บตัวไหนอ่ะมีสอง
0: เฉียงอูนาอีโมร็อกโกตกรอบดีกว่าจะได้ไม่ต้องพูดชื่อมันคุณนดุเดชแสงจันทร์บอกพี่คิดว่าพี่ไหนได้น่าจะเป็นทีมไหนนะทีมไหนได้แชมป์โลกถ้าเป็นผมนะผมก็ยังมองตอนเนี้ยผมว่าฝรั่งเศสเขาแกร่งทั่วแผ่นกว่าไปถึงตัวสำรองนะเออผมเลยมองว่าฝรั่งเศสน่าจะได้แชมป์อ่ะสดนะ
1: ผมให้ไม่ฝรั่งเศสก็อาร์เจนต์แล้วกัน
0: แต่มันก็มีโอกาสชิงกันด้วยนะ
1: อาจารย์อู๋คิดง่ายๆผมอาจารย์อู๋ว่าสายบนน่ะสเปนหรือฝรั่งเศสชิงเอาแบบมองข้ามช็อตไปก่อนนะคิดว่าใครจะผ่านคิดว่าใครจะผ่าน
0: ใครหมายถึงผู้ไหน
1: สเปนหรือฝรั่งเศสจะเป็นตัวแทนสายบน
0: ก็ผมมองว่าฝรั่งเศสเป็นแชมป์โลกไงก็ต้องมองว่าฝรั่งเศสชนะดิ
1: แล้วถ้าเกิดฝรั่งเศสชิงกับใครระหว่างสมมุติถ้าตัวแทนสายล่าง
0: คิดว่าอาร์เจน
1: นะอ่ะ3ทีมเนี้ยอาร์เจนบราซิลอังกฤษคิดว่าใครเข้าชิง
0: ผมว่าเป็นอาร์เจน
1: อาร์เจนใช่ป่ะอย่างงี้มันก็จะกลายเป็นรีแมตช์คู่ชิงรอบที่แล้วเลย
0: ก็จัดไปใช่ป่ะมันก็ต้องมีแล้วมันไอ้นี่ด้วยล้างมือก่อนจะจบไงให้ใครคาใจเดชองพอดีเด้ๆไงแกก็อยากจะถอนแค้นคืน
1: อ
0: ่ะแต่ว่าถึงเวลานั้นเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะเป็นทีมอะไรเพราะว่าจะว่าไปฟุตบอลมันก็ลูกกลมๆเนาะพอจะเป็นสี่เหลี่ยมมันจะเตะยาก
1: มันจะไม่กิ้งไงถ้ามันลูกบอลมันสี่เหลี่ยม
0: กิ้งอยู่ก็กิ้งอยู
1: ่
0: เออขนาดคนธรรมดาผมยังเตะกิ้งเลยเมียผมยังเตะลูกขนุนเลย
1: เตะข้างหน้าได้ไหม
0: เราก็ไม่เอาเราก็ประจำเลยเราก็คุณสตอรี่คิวบอกฟุตบอลมี11คนพี่ก็รวมทีมมา24คนภาคทุกตัวเลยครับโอ้โห
1: รวมทีมอ่ะรวมทีม
0: น่าจะแพงนะ104นัดด้วยแล้วผมค่าตัวผมแพงด้วยไง
1: ครับระดับท็อป
0: เอ้ยโอ้โหอันนี้ก็โหดไป
1: ทำไม
0: คุณ BVC บอกว่าเมสซี่ยิง7ครับถ้ายิง7ก็ยิงลูกนึง
1: ทำไมอ่ะ
0: 7ลูกพอดี
1: อ๋อครับ
0: ก็มีเอ้ยโอ้โหสมมุติว่าเกิน
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะตอนนี้ก็6แล้วไง
1: ก็เหลืออีกต้องหลายนัด
0: ใช่หลายนัดผม
1: ถ้ายิงจันอู๋บอกว่าเข้าชิงนี่ก็โอ้ยอีก 2-3 นัด
0: 10ถึงมีนะ สิบลูกน่าจะได้อยู
1: ่แต่จริงเมสซี่ก็ต้องยิงตุนๆไว้เพราะเอ็มบัปเป้เขายังเล่นอีกหลายครั้งอะเมสซี่เผื่อครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล
0: ้
1: ว
0: อุ้ยผมว่าครั้งนี้แล้วครั้งนี้ไม่ไหวแล้วล่ะนะรอบหน้ายากยากแล้วอะ
1: ครับ
0: เขาบอกนอกจากพี่บรีแหลมแท่นแหลมสิงนะครับแกจะมุกแพรวแล้วยังมีแช่งทีมภาคชุดต่อไปให้บอลเสมอต่อเวลายิงจุดโทษอีกนะครับอันนี้ก็ฮาแต่ว่าตัดไปนิดนึงจบบนโลกหุ่นนี้แล้วพี่ช่วยทำสถิติว่าดีเจท่านในภาคบอลต่อเวลายิงจุดโทษมากที่สุดจากแฟนคลับเจ๋งซ่อมคอมในตำนานของผมโดนไปละสองครั้ง
1: คู่
0: เยอรมันไปจุดโทษแล้วก็เซเนกัลไปต่อเวลาแต่สเปนยังในเวลาอยู
1: ่แล้วไอ้สองคู่ที่ต่อเวลานี่จันอู่ภาคกับจันเอกหมดเลยป่ะ
0: ใช่ใช
1: ่แสดงว่าจันเอกว่าเป็นคนที่ทำให้ต่อเวลา
0: ก็มีสิทธิ์นะ
1: ไอ้คู่ที
0: ่ขนาดคิด
1: ไอ้คู่ที่ไม่ต่อจันอู่อยู่กับใครอ
0: ยู่กับจันบอล
1: เห็นป่ะแสดงว่าใครอ่ะ
0: ฟ้องจันเอกฟ้องจันเอก
1: แซวแซว
0: ก็ว่ากันไปเนาะน่าจะเดี๋ยวผมดูก่อนผมน่าจะไล่จนหมดแล้วนะน่าจะจัดให้หมดแล
1: ้
0: ว
1: เบรกไหมเบรกไหม
0: ไม่น่าจะมีข้าม
1: เบรกไหม
0: เออ
1: เบรกก็ได้ฟังครั้งหนึ่งหมดเพลงคราวนี้ให้ดีเจไปเลือกจะได้แบบว้าวว้าวว้าวแบบว้าวหน่อยว้าวหน่อยอะไรกระตุ้นหน่อยเดี๋ยวตีสี่บอลเตะเนี่ยช่วงนี้เบรกสักครู่ครับ
0: ครับ
3: บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
5: มันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะไปถึงฝั่งฝันหรือไม่ความล้มเหลวไม่ได้อยู่ในความคิดของคนที่ทุ่มเททุกอย่างที่มีลงไปไมเคิลเฟลป์อดีตนักว่ายน้ำเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
6: คิวแมนเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
7: รายการที่จะชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทรเม้งพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมาชวนคุณคุยทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สนุกสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: บอลโลกสตอรี
8: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026คาร์ลอันเชลอตติเฮดโค้ชทีมชาติบราซิลถือเป็นดีลประวัติศาสตร์เมื่อหนึ่งในกุนซือที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกสโมสรตัดสินใจมารับงานคุมทีมชาติภารกิจเดียวของดอนคาร์โลคือการปลุกยักษ์หลับและพาทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์โลกสมัยที่6มาครองให้ได้หลังจากที่ห่างหายจากความสำเร็จนี้ไปนานถึง24ปีผลงานเด่นของคาร์ลอันเชลอตติในอดีตที่ผ่านมาคือการเป็นผู้จัดการทีมคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ถึง5สมัยและคว้าแชมป์ลีกสูงสุดครบทั้ง5ลีกใหญ่ของยุโรปประกอบด้วยพรีเมียร์ลีกลาลิก้าเกาโชเซเรียอาบุนเดสลีกาและลีกเอิง
9: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรง ทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
10: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
11: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
0: กลับเข้าสู่ FM 99นะครับไอทีมระดมคลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับ
1: ไลฟ์ในช่วงตู้แช่ปลา
0: 99ไลฟ์ขั้วโลก
1: โคตรเย็นหนาวจัดโอ้โหแอร์
0: นี่เขาใช้แอร์หรือว่า
1: เขาเพิ่งล้างแอร์มาแล้วเนี่ย
0: โอ้
1: โหหนาวจัด
0: ขนจะมาลุกทุกส่วนแล้วเนี่ย
1: จันอูจะเอาผ้าม่านมาห่มเลยใช่ไหม
0: โอ้โหจะไปดึงผ้าม่านก่อนรายการยักษ์มันมาห่มแล้วเนี่ย
1: อัปเดตผลบอลหน่อย
0: ครับผม
1: บอลบราซิลนี่ยิงกันเหลือเชื่อจันอูลอนดีน่านี่นำซีอาร์บี 5-0 บอลบราซิลจะมายิงกันเยอะขนาดนี้นี่ยากนะ
0: ปกติมันชอบเสมอ
1: ใช่บางทีประตูเดียวนี่จบแล้ว
0: ค
1: ีคูม่านำเลซิเฟ่ 1-0 นะครับแล้วก็โนโวลิฟันติโนนี่ก็นำกอยเนนเซ่ 3-0
0: ครับผม
1: แล้วก็ชิลีครับนะที่ถามกันมาเนี่ยมาเกาเยสตามหลังเปเรสติโน 1-2 ซานฟิลิเป้กับลูเนียนเลคาเรล่า 0-0 แล้วก็ซานหลุยนำเอเวอร์ตัน 1-0 เนี่ยเอเวอร์ตันชิลีก็มี
0: ครับ
1: นะประมาณนี้นะครับผลบอลส่วนไลน์อัพเดี๋ยวแจ้งอีกรอบนะครับช่วงหน้าเนี่ยเตรียมมาแล้วนะครับก็อาจารย์บอมเหมือนหยองวันนี้ฝรั่งเศสเนี่ยก็จัดเต็มนะครับมีเปลี่ยน1ตำแหน่งก็คือกองกลางมาใช้มานูโกเน่นะครับก็แนวรับประตูเป็นไม้เมยองแบ็คขวาชูสกุนเด้แบ็คซ้ายลูกาดีนเซนเตอร์เป็นวิลเลียมซอลิบากับไดองปาเมกาโน่นะครับกองกลางเป็นมานูโกเน่กับอาเดียงลาบิโอตัวลุกมีอุสมานเดมเบเล่ไมเคิลโอลิเซ่แล้วก็แบดลี่บาโคล่าด้านหน้าเป้าเป็นเอ็มบัปเป
0: ้ครับผม
1: ส่วนฝั่งปารากวัยข้างหน้าเป็นออร์แลนโดกริลนะครับแล้วก็แนวรับมีวาลาสเกตกุสซาโวโกเมสแล้วก็โอมาอัลเดราเต้นะฟิตกลับมาแบ็คขวากาเซเลสแบ็คซ้ายเป็นอารอนโซของกลางมีกาลาซ่านะครับแล้วคูบาสตัวลุกมีเอลมิรอนแล้วก็มีทางด้านโกเมสแล้วก็หน้าเป้าเวนโฮโลเอ็นซิโซ
0: ครับผม
1: อืม
0: นี่ทางเอซบอกว่าที่บอกว่านะอูใหญ่แต่เล็กเนี่ยคือตัวนะอูเป็นคนตัวใหญ่แต่ตำแหน่งงานเล็กกว่าตาเจ๋งค่ะ
1: โอ
0: ้ดูต่อแต้เลยส่วนที่

0: รัฐอยู่เย็นสนสวิตอยู่ยันหว่างครับ
1: ครับ
0: คุณสับปะรดมีบอกว่าพรุ่งนี้มีอะไรแข่งครับพรุ่งนี้ก็มี2คู่เหมือนเดิมพรุ่งนี้มันอะไรเดี๋ยว
1: พรุ่งนี้เม็กซิโกอังกฤษ
0: แ
1: ล้วก็บราซิลก
0: ับ
1: นอร
0: ์
1: เวย
0: ์นะครับพรุ่งนี้มี2คู่นะครับคุณธนบดีบอกสวัสดีครับเพิ่งตื่นมาเชียร์ฝรั่งเศสเดี๋ยวเราตามกันยาวๆได้เลย
1: ครับ
0: บอกอยากให้สหรัฐชิงกับโคลอมเบียครับผมชอบซีรีส์นาโคสครับ
1: อย่าเลย
0: DEA เจอเอสโคบาร์
1: จานอูเห็นโคลอมเบียเล่นเมื่อเช้าปะเอาเวลานอนผมขึ้นมาโคตรแบบ
0: น่าง่วงมาก
1: คือดูมาเกินครึ่งแรกแล้วจะนอนก็เกรงใจก็ไหนๆยังไม่นอนก็ดูสุดท้ายแม่งมีลูกเดียว
0: ไม่แต่อาจจะเป็นเพราะมันเจอกันหน้
1: า
0: ใช่ไหมแต่ถ้าเจอทีมดีๆอย่างวันนั้นเจอโปรตุเกสมันก็ไล่ยำโปรตุเกสอยู่นะ
1: โปรตุเกสเกือบโดน
0: ใช่ถึงบอกได้ยำโปรตุเกสอยู่นะ
1: ครับ
0: ทำไปเล่นไปนะ
1: แสดงว่าโปรตุเกสนี่มันก็ผมมองว่าไม่ถึงไม่ผ่านสเปนอ่ะถ้านับเท่าที่เห็นวันนี้ถ้าไม่วันเจอกันไม่เจอสเปนไม่เล่นแบบโอ้โหพีคท็อปฟอร์มแบบเว่อร์นะ
0: ยากเพราะสเปนดูแล้วโหดวัวไม่ขยับครับพี่สนจันอูจากคุณอาร์มซ่า
1: ทักทายอาร์มด้วย
0: เพิ่งตื่นหรือเปล่าอาร์ม
1: แล้วเอ็นอาร์มทักมาในไลน์ก็ขอบคุณมาก
0: นักเตะเม็กซิโกคนไหนชอบเชียร์บอลอิตาลีตอบหลุยโคโมวงเล็บโรโมจากอาร์มซ่านะฮะกลับมาทางฝั่งของ YouTube บ้างเนาะ
1: ครับ
0: คุณนูโน่บอกจันอูช่วยไปเรียกยอดให้เดอะสเตเดียมหน่อยครับเขาไม่ได้เรียกอ่ะถ้าเรียกกะเราหวดค่าตัวแพงๆนั่นหน่อยมีแฮปกับเขามั่ง
1: อุ้ยแต่เดอะสเตเดียมล่าสุดเขาเฮียวิโก้นะห่างไปแล้ว
0: ครับก็เห็นในสนามในอเมริกาเนี่ยใหญ่ๆอย่างนี้ทุกสนามมีอีกเยอะไหมอิจฉาไทยหมดสิทธิ์จัดแต่คุณก้องเกียรติแต่สนามในอเมริกาส่วนใหญ่มันมาจากสนามที่จัดพวก NFL เนาะแล้วส่วนใหญ่สนามมันใหญ่มากนะแฟนบอล 70,000 อัพนะแล้วก็บอกว่าถ้าตอนนี้ไปดูรอบต่อไปสงสัยต้องมีเป็นล้านแน่ๆถึงไปดูได
1: ้ตั๋วแพงมากเห็นคนทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องตั๋วแพงอยู่
0: ผมว่ารอบลึกๆนี่น่าจะเต็มหมดแล้วมั้งเนาะ
1: ครับ
0: เนาะรอบ16รอบ8แบบเนี้ยตั๋วจองน่าจะเต็มเนาะแล้วก็ผมกลับมาทางฝั่งนี้บอกจำได้ตอนคุณสนมาจัด99ใหม่ๆชอบพาผมไปท่องลีกบาซิลตอนฟ้าสางประจำจากแฟนคลับ99ยุคอม
1: รทุกวันนี้ก็ยังท่องอยู่ครับเห็นบางท่านก็ต้องการอยู่บอลบราซิลแต่ผมมั่นใจเลยในชั่วโมงนี้ฟุตบอลบราซิลก็ไม่พ้นผม
0: ใช่เพราะว่าเห็น
1: ลอนติน่านี่ไงล่าสุดลอนติน่านำ 5-0 คิคูมา
0: ผมส่วนใหญ่จะเป็นอูสแกนเนเดเวีย
1: อ๋ออูอูนี่เหรออู
0: ไว้ไวคาลิก้า
1: อู
0: อูไอซ์แลนด์
1: อูฮัฟนาฟยอดูอูเซนยานาน
0: ฮัตแทนจอดูเนี่ยอันนี้เดี๋ยวคุณฉัตรชัยบอกว่าคู่บราซิลกับนอร์เวย์มีความเห็นยังไงคะสน
1: บราซิลวันเวย์ครับคือเทียบง่ายๆเข้าใจว่าฟุตบอลไม่ใช่บัญญัติยางแต่ขนาดญี่ปุ่นที่ว่าระบบดีเกมรับแน่นวินัยสูงยังเอาบราซิลไม่อยู่ใน90นาทีผมมองว่านอร์เวย์เกมรับไม่ได้แน่นเหมือนญี่ปุ่นด้วยซ้ำอาจจะวูบว่าตรงกองหน้าแต่ผมว่าเกมรับบราซิลเอาเกมรุกนอร์เวย์อยู่และความเขี้ยวของบราซิลจะปราบทางด้านนอร์เวย์ได้ภายใน90นาทีจารย์อู๋มองว่าไงเขามาไล่เราแล้ว
0: ไอ้
1: เ
0: นาะมาเอารีโมท
1: เขามาไล่เราม
0: าเอารีโมทเขานะครับของผมยังชอบนอร์เวย์นะ
1: จริงเหรอ
0: เพราะว่ามันเทียบกันไม่ได้ไงบอกว่าไอ้เกมรับนอร์เวย์มันอาจจะไม่ดีเท่าไงแต่เกมรุกมันเทียบกับญี่ปุ่นมันขู่คนละเบอร
1: ์ครับ
0: ใช่ป่ะมันมีฮาลันมีนูซ่ามีอะไรผมมองว่าไปต่อเวลา
1: เหรอ
0: แต่ผมเชื่อว่ายิงกันเยอะนะ
1: ยิงเยอะ
0: เพราะว่ามันคงไม่มาตั้งรับกันหรอกนอร์เวย์มาสู้เพราะเด็กมันกำลังสด
1: ครับ
0: อารมณ์มันเหมือนเด็กกำลังเปรี้ยวอ่ะส่วนนั้นได
1: ้เด็กกำลังเปรี้ยวนี่อยู่ข้างหลังพี่ไหม
0: เห็นหยองบอกว่าไม่ได้อาบน้ำสองวันแล้วเนี่ย
2: กระดองน้ำส้มไว้แหละ
0: นี่ออกเค็มแล้วนะ
1: อันนี้
0: หลายวันแล้วนะ
1: บราซิลนอร์เวย์ทัศนะเป็นไงอย่างเงียบสิ
2: ยิงเยอะแล้วกัน
1: ไม่เอาแบบใน90มั้ยใน90มั้ย
0: ไอ้สนก็3ซะเร็วดึงให้นิดนึงดิว
2: คือคิดไม่ถึงฝรั่งเศสไว้เมื่อกี
1: ้บราซิลนี่ต้องชนะใน90นาทีนะเหนือกว่าครึ่งเสาไฟฟ้า
2: ชนะสิ
1: โอเค
0: บราซิลกับนอร์เวย์ก็งั้นๆน่ะผมชอบบราซิล
1: โอเค
0: ไอ้จี๊ดจี๊ด
1: นี่ท่านอู๋เอามั้ยเอามั้ย
0: เอาดิ
1: ก็นี่ไงหมายถึงถ้าเกิดสมมติบราซิลชนะในเวลาเนี่ยอาจารย์อู๋เลี้ยงตีน้อยผม1มื้อ
0: ได
1: ้แต่ถ้าเกิดสมมติ สมอกันหรือนอร์เวย์ชนะ

0: นี่เดี๋ยวผมเลี้ยงฮักคู่เลยผมเลี้ยงจันอู๋จันเอกด้วย
1: ได้
0: โอเคนะ
1: อ่ะเดี๋ยวเราคงต้องรอออกก่อนนะ
0: ดิวเลยนะ
1: ใช่ๆผมลืมไปเลยเดี๋ยวพอเข้ามาแล้วนักเต็มจะเริ่มลงแล้วส่วนข้อความที่ไม่ทันก็ขออภัยแล้วกันนะครับอ่ะวันนี้ในช่วงไหนเนี่ยไลฟ์บอลโลกนะจันอู๋กับเซียนสนลาไปก่อนแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: บอลโลกสตอรี
4: ่กิเยโมโอชัวกำแพงมนุษย์5สมัยสถิติของผู้รักษาประตูที่กลายเป็นตำนานฟุตบอลโลกอย่างกิเยโมโอชัวจากเม็กซิโกทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง5สมัยและทุกครั้งที่แข่งเวิลด์คัพเขาจะเปลี่ยนร่างเป็นเทพเจ้าทันทีสถิติที่น่าสนใจของโอชัวคือจำนวนการเซฟมหาศาลต่อ1นัดโดยเฉพาะในปี2014ที่เขาเซฟลูกยิงของบราซิลจนโลกต้องตะลึงและในปี2022เขาก็ยังเซฟจุดโทษของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ได้อีกตัวเลขการเซฟของเขามักจะพุ่งสูงขึ้นเป็นพิเศษเมื่อสวมเสื้อทีมชาติในศึกเวิลด์ครับจนได้รับฉายาว่าชายผู้เกิดมาเพื่อฟุตบอลโลกอย่างแท้จริง
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
6: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน mcot connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
7: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
8: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ99 Live บอลอ้าว
9: อ้าวเ
8: ออ99 Live บอลโลกแล้วครับ อยู่เดินเข้ามาไม่พูดไม่จาแล้วฮะงงไปหมดเลยมาผอ.มาตรวจงานก็ช่วงนี้อยู่กับพี่บอมประพลปัญหาผมหยองนะครับสุภโชคนมนิ่มนะครับเข้ามารับหน้าที่ต่อจากอาจารย์อู๋กับสน
9: ฮะ
8: เราอยู่กันในฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายนะครับฝรั่งเศสเจอกับปารากวัย
9: กรึบ
8: เล่นกันที่ฟิลาเดลเฟียสเตเดียมนะครับวันนี้ในวันชาติของสหรัฐอเมริกานะ
9: วันที่4กรกฎาคมนะ
8: ครับ
9: โอ้ยองนี่เกือบวันชาติกันนะใช่ไหมวันที่3ใช่ไหมยอง
8: ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาเลย
9: นะฮะ
8: ก่อนเกมก็มีพิธีการฉลองมีศิลปินอะไรมาแสดงกันอุตลุดไปหมดนะมีเครื่องบินไอพ่นบินผ่านสนามด้วย
9: นึกว่างานวันเด็ก
8: ใช่งั้นนะ
10: ฟิลาเดลเฟีย
11: สนับสนุนโดย
12: ท้องเสียปวดท้อง
13: แน่นท้อง
12: มองหาย
14: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
15: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
16: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
15: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
17: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
18: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
19: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
17: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
20: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด2กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
17: สนับสนุนโดย
21: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
22: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: นายทวันไม่เมยองครับแนวรับมีลูกาดีนครับไดโยอุปาเมกาโน่ก็ไปเลี่ยมซาลิบาแล้วก็ชูกุนเด้ครับตรงกลาง2คนนี้เป็นมานูโกเน่กับอเดรียนราบิโอครับตัวรุกวันนี้ใช้อุสมานเดมเบเล่นะครับไมเคิลโอริเซ่แล้วก็บัตเล่บาโกล่านะครับนาเปาเป็นคริสเตียนเอ็มบัปเป้ครับ
8: ก็ฝรั่งเศสเปลี่ยนจากเกมล่าสุดกับสวีเดน1ตำแหน่งนะครับเอามานูโกเน่แทนออเลียงชัวเมนี่ที่เจ็บในการซ้อมเมื่อวานนะครับก็เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาอาจจะต้องพัก 3-4 วันนะครับก็เดชองก็เลยใส่มานูโกเน่มาแทนขณะที่ปารากวัยเปลี่ยนจากเกมกับเยอรมัน3ตำแหน่งนะครับใส่โอมาอเดเรเต้ที่จริงๆก็มีอาการบาดเจ็บนะแต่ว่าเรียกฟิตทันเกมนี้นะครับ
9: ครับ
8: แล้วก็กุสตาโวเวลาสเกตลงมาเป็น3เซนเตอร์ยืนคู่กับกุสตาโวโกเมสนะครับแล้วก็อีก2คนอีกคนที่ได้ลงมาในเกมนี้ก็คือเดียโก้โกเมสนะครับที่หลุดออกไปนี่ก็มีโฮเซ่กานาเล่นะครับที่เป็นคนยิงจุดโทษสุดท้ายน็อกเยอรมันนะแล้วก็นาเมียนโบบานิยานะครับมิดฟิลด์แล้วก็อีกคนก็ที่หลุดออกไปคือหน้าเป้าอย่างกับเบนอาวาลอสครับ
9: หน้าเป้าใส่โหดนะฮะหน้าโหดมากฮะมีหนวดด้วย
8: เอาเกมครึ่งแรกกำลังจะเริ่มนะครับฝรั่งเศสจะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับเขี่ยเริ่มเกมก่อนมาในชุดสีน้ำเงินล้วนชุดเก่งส่วนปาราไฟเนี่ย
9: ปาราไกวสิสำเนียง
8: ลาอันบิโรค่าน
9: ี่ครับฉายาเขาสีอะไรนะ
8: ขาวแดง
9: ขาวแดงอันบินี่ก็
8: ขาวแหละ
9: ถ้าโลค่าแดง
8: โลค่าแดงเกมเริ่มครับฝรั่งเศสบาดือก็เตะออกบุมธงไปเลยยิดเลือกเกิน
9: อันนี้ไปยืมสูตรของลุยลิเก้มาใช้ใช่ไห
8: มไม่รู้เดชองสั่งว่าแต่ไอ้บาโกล่าเป็นคนเขี่ยงเตะตุ้มออกบุมธงไปเลยครับกองเชียร์ปารากวัยเยอะเหมือนกันนะเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับอเมริกาใต้นี่เดินทางมานิดเดียวครับไม่ไกลคือหลังลูกนี้ไม่ตรงไม่ยองนะครับต้องวิ่งออกมาเล่นนอกเขตแล้วโดนไล่ทันทีครับปารากวัยบีบถึงมุมธงนะครับซาลิบาบางไว้มีเดโก้โกเมสติดหลังมาลุมเข้ามา3คนโอ้ซาลิบายังแก้ไปได้ครับคือจุดเด่นของปารากวัยนี่ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของเกมรับอยู่แล้วนะครับวันนี้ต้องดูครับว่าเจอทีมที่เกมรุกมหาโหดอย่างฝรั่งเศสจะเป็นยังไงเปิดเข้ามาเอ็มบัปเป้แหมไม่ได้ยิงครับเกี่ยวลูกนี้ไม่ติดโดนเตะทิ้งออกมา

0: จริงก่อนเกมนี่มีคำเตือนเรื่องคลื่นความร้อนนะว่าอากาศนี่จะร้อนมากครับที่ฟิลาเดลเฟียครับ39องศานะ
1: เขาบอกว่าอาจจะพุ่งถึง38 39นะ
0: แต่ว่าในสนามเนี่ยที่นักเตะลงไปเตะเนี่ยเขาบอกอุณหภูมิจริงๆจะอยู่ที่43องศานะว่าสะท้อนจากพื้นหญ้าขึ้นมาด้วยนะ
1: หนักครับเกมนี้เนี่ยอากาศอาจจะเป็นปัจจัยก็ได้นะครับ
0: แต่ร้อนไม่เป็นไรนะครับขออย่างเดียวครับฝนอย่าตกครับ
1: ก็จำถ้าจำกันได้เกมนี้ฝรั่งเศสเจอกับอิรักที่เลื่อน2ชั่วโมงพักครึ่งก็เตะที่นี่แหละครับ
0: โอ้ใครภาคผมไม่อยากรู้เตะที่ไหนอยากรู้ว่าใครภาคคุณ
1: ว่าได้ใครภาคนี่เปล่าใช่ป่ะฝรั่งเศสกับอิรักเปล่า
0: อมยิ้ม
1: คุณหรือเปล่าคุณทรงศักดิ
0: ์จริงก็มีคำเตือนเหมือนกันนะเรื่องฟ้าฝนนะคู่กับอังกฤษกับเม็กซิโกนะตอนแรกก็มีข่าวว่าจะเยื่อน
1: เลื่อนพอ
0: เยื่อนที่มาเตะเร็วขึ้นนะมันว่าจะเตะตีหนึ่งตามเวลาประเทศไทยแต่ทำไปทำมาก็ยืนยันนะเตะเวลาเดิมนะ
1: ไม่เลื่อนแล้วนี
0: ่ไม่เลื่อนแล้ว
1: ไม่เลื่อนแล้ว
0: เ
1: จ็ดโมง
0: เจ็ดโมงเหมือนเดิม
1: เจ็ดโมงเจ็ดโมงผ่านไม่ได้ด้วยการทั้งปวงนะอังกฤษกลับไปอัสเตกาครั้งแรกในรอบ40ปี
0: เอ๊ะใช่ไหมสนามนั้นไหม
1: ใช่ที่มาราโดน่านั่นแหละหาดพระเจ้านั่นแหละ
0: โอ้ยความหลังครั้งนั้นไปหาดใหญ่คราวนั้น
1: โอ้แฟนๆปารากวัยเด้มาเชียร์กันอุตลุดครับอากาศเองคุ้นเคยดีร้อนๆแบบนี
0: ้
1: แต่ว่าฝรั่งเศสลุยขึ้นมาอ้าวคุณเด้ครับทำลั่นไปแล้วแต่ว่าตัดได้ครับอุปาเมกาโน่ครับลุยขึ้นมาให้มาโอลิเซ่นี่เป็นการปรับหมากที่ได้ผลเลยครับของเดชองใน4เกมแรกคือการจับโอลิเซ่ไปยืนข้างในนะ
0: ใช
1: ่มีแอสซิสต์ไป5แอสซิสต์แล้วนะ
0: ก็ตอนนี้ตามหลังที่ติดสูงสุดของเปเล่แค่ลูกเดียวนะสำหรับการแอสซิสต์นะครับของโอริเซ่นะ
1: ครับ
0: มหัศจรรย์เหลือเกินนะ
1: ปกตินี่เล่นริมเส้นนี่ตัดในยิงอย่างเดียวครับนี่เขาไปยืนตรงกลางนี่จ่ายได้ด้วยโอริเซ่ครับได้บอลทางขวาโดนรุม2คนต้องวนกลับมามาดูโกเน่ครับให้ไปโอริเซ่เดินเข้ามากระชากหนีดื้อๆครับไปสุดเส้นหลังเปิดเข้ามาขึ้นไปมงไม่ได้นะครับลาบิโอบอลตกมาหน้ากรอบเขตโทษเอ็มบัปเป้ชิงกันอยู่ปารากวัยโตได้ไม่ได้ครับอเมรอนโดนตัดมือใครวะ ยืนเข้ามาในกล้อง
0: นี่เข้ามาก็ไม่พูดไม่จาอะไรเลย
1: เดินขลุ่มขลุ่ม
0: แท็กอย่างเดียวเลย
1: ตีขลุ่ม
0: เ
1: อาบอลตกใส่หลังซาลิบาออกข้างไปครับมาไล่ต่อต
0: ่อเรามาบอลโลกนี้ก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่นะครับ
1: อย่ายืนเอามาใกล้ฮะหน้าบาน
0: วิลเลียมซาลิบานะครับแต่สุดท้ายก็เรียกความฟิตนะครับ
1: ครับ
0: กลับมาคุมแนวรับให้ฝรั่งเศสได้นะครับ
1: กุสโวอัลฟาโรนะครับกุนซือวัย63ปีชาวอาร์เจนตินาปีนี้นี่กุนซืออาร์เจนตายนี่
0: ขายดีนะ
1: ขายดีขายดีแต่ว่าตกรอบไปเกือบหมดละ
0: เสียดายแกมาซิโรเบียลซ่า
1: ผมชอบอิตาเนียไอกับกาเชเช่
0: คานิเกียเหรอหน้าเหมือนคานิเกียมากเลย
1: เท่เป็นบ้าเลยโอ้แล้วเห็นผมครึ่งหน้าเองทิกตอกยืนหน้าภาคงี้ได้ไหมแม่เรื่องเลยโดนได้สวยจริงโดนพ่อได้คุณผู้ฟังพ่อก็ด่าผมนี่เป็นไงฟ้องคุณผู้ฟังเลยเอาคืนมาครับซาลิบาต้องดูว่าฝรั่งเศสนี่คือถ้าพูดกันตรงๆเป็นภาษาวัยรุ่นเจนซีคุยกันนี่ก็บอก
0: ครับ
1: ตัวอีดิตทั้งนั้นอะเกมลุกอะใช่ไหม
0: ตัวอีดิตเนี่ยไม่ต้องเจนซีก็ได้นะรุ่นเรานี่ก็ตัวอีดิตเลยถ้าเล่นถ้าพูดถึงเกมบอล
1: กดสูตรอะโกงสูตรอะพูดง่ายโอ้โหยังแต่ละคนยังโหด
0: ใช
1: ่เอ็มบัปเป้โอลิเซ่บาโกล่าเดมเบเล่ใช่ไหมสำรองยังมีลายันแชกีมีดูเออีก
0: ใช่ดูเอแรกแรกก็ตัวจริงแล้วฮะเจอฟอร์มบาโกล่าเข้าไปตั้งหลังก็สำรองแล
1: ้
0: ว
1: นี่ผมว่าแนวลุกนี่โหดกว่าชุดแชมป์โลกอีกนะ
0: ใช่ครับ
1: ทั้งสองสมัยด้วยซ้ำนะถ้า2018จะมีกิสมันเดมเบเล่เอ้ยไม่ใช่กิสมันเอ็มบัปเป้แล้วก็ชิลู
0: คือมันคนละแบบไงชุดนี้จะคล่องแล้วก็เร็วท
1: ั้
0: งแผงเลยอย่างไอ้ชุดปี2018ก็จะผสมผสานนะ
1: ยิง
0: คิวก็เป็นนาเป้า
1: เออยิงแชมป์โลก98เนี่ยโอ้โห
0: โอ้98
1: กีวาสเป็นไง
0: กองหน้าเอาไว้ยืนให้ครบทีมนะเป็นเขาเรียกนะเป็นโคต้าเพื่อนรักซีดาน
1: มีซีดานมีองรีนะศาสตร์ขึ้นหน้ามาครับปัดไฟ
0: ติด
1: ฝรั่งเศสจะเก็บได้นะครับบอลอยู่ที่เจ้าของรางวัลบัลลงดอร์นี่เป็นไง เขี่ยลอดขามาแล้วครับเอ็มบัปเป้ให้มาทางซ้ายลูกกดินมองข้างในแล้วครับดินให้จะให้เอ็มบัปเป้หน้ากรอบเขตโทษครับโอ้โหอเมรอนครับตามมาเตะทิ้ง
0: ขยันจริงครับมีเกลอเมรอนครับถอยลงมาช่วยเกมรับด้วย
1: อเมรอนบอกนัดนี้ไม่ป้องปากครับเดี๋ยวป้องหูแทน
0: ต้องเอามือไขว้หลังไว้เวลาเข้าไปคุยกับผู้ต่อสู้จะได้มีเผื่อยกขึ้นมาไง
1: นั่งดูคู่แรกอะแคนาดากับอะไรนะแคนาดากับอะไรนะ
0: แคนาดากับ
1: โมร
0: ็อกโก
1: ความจำโคตรสั้นเลย
0: โมร็อกโก
1: ที่มันอัดกันแล้วเกือบมีเรื่องกันอะผมว่าลุ้น
0: ให้มีใช่ไหม
1: มันจะมีใครกระโดดป้องมันจะมีใครป้องปากคุยกันบ้าง
0: เ
1: ปล่า
0: ใครเปิดสปอตไลท์เนี่ย
1: ปาทิตขึ้นกลัวเราหน้ามืดลูกาดีนครับไอ้เข้าไปข้างในราบิโออาซาลิบาขออภัยผิดไปแล้วมั่วแล้วผมโกเน่มั่วเอาพอได้แล้วพอได้แล้วโอ้โหจับปิดดีกว่า
0: พอว่าจับผิด
1: พอจับปิดโอ้ตายแล้วเก่งนะเนี่ยทำงานไม่สะดวกเลยโอ้แต่ว่าหน้ากรอบเขตโทษนี่มีฝรั่งเศสนอนอยู่คนนะครับ
0: มันดูโกเน่ครับนอนกริ้งอยู
1: ่พอกรรมการบอกไม่สนใจลุกก็ได้วะ
0: น่าจะฮีทจุกครับบอกโดนสับคอนะฮะปกติสับคอข้างหลังนี่ไม่ว่าอะไรหายเมื่อยนะฮะที่สับข้างหน้า
1: สับกระเดือกลูกาดีนครับไหลขึ้นหน้าไปทางซ้ายบาโกล่าล็อกมาก็เจอขวางทันที
0: อ้
1: าวแฉงโอ้เวลาเกตเอาไปเป็นกาเซเลสนะครับเตะแฉงเอาผ่านอีกแล้วอะไรว่าพูดผิดใหญ่ไม่ได้เลย
0: ห้ามไม่ได้เขามีเครื่องจับผิดอยู
1: ่โอ้โห
0: นี่สอง
1: ชูติ๊กเลยติ๊กเลยเขียนเรียกชื่อแล้วไปเตะผิดปั๊บติ๊กเลยกี่ครั้ง
0: ครบห้าครั้งโดนไปเหลือง
1: เก่งไปหมดแล้วเนี่ยทำงานเนี่ยนี่กล้องนี่ล็อกขาไว้ป่ะฮะไม่ได้แพนไปฝั่งฝรั่งเศสเลยครับ
0: ก็เล่นอยู่ครั้งเดียวเล่นฟุตบอลครั้งเดียวเลยยาตายอยู่ฝั่งเดียวนะ
1: คู่นี้นี่เจอกันในบอลโลกมา2ครั้งนะครับ
0: ครับ
1: ครั้งแรกนี่รอบแบ่งกลุ่มปี1958
0: โอ้สูสีเลยวันนั้น
1: ฝรั่งเศสยิงไป 7-3
0: อุ้ย
1: ชุดฟองแตงแฮตทริกนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งปี98รอบ16ทีมถ้าจำกันได้นะลูลงบองมงยิงตุ๋งเข้าไปนะครับโกลเด้นโกลูกแรกในประวัติศาสตร์บอลโลกนะช่วงต่อเวลาวันนั้นผมนั่งดูไลฟ์สดอยู่ด้วยจำได้ชิลเวิร์ดนี่มือบวมไปแล้ว
0: แล้วปี1958ในชุดฟงแตงนี่ยิงไป13ลูกนะฟุตบอลโลก
1: ทีเดียว
0: รอชมอยู่ฮะว่าปีนี้จะมีใครทำลายสถิติได้ไหม
1: นี่ไงเมสซี่ไง7ไปแล
0: ้
1: ว
0: แมตช์เยอะขึ้นด้วย
1: เหลืออีกเท่าไหร่ล่ะเหลือรอบ16รอบ8รอบรองรอบชิง4เกม
0: ถ้าไม่รอบชิงก็ชิงที่3
1: อีก6ลูก
0: โอ้โหเหนื่อยนะก็ปกติยิงได้สัก6ลูกนี่ก็ได้ตำโบกันแล้วนะ
1: แต่ถ้าทำตามเขาเรียกอะไรตามค่าเฉลี่ยนี่ก็ไม่แน่นะ
0: ก็ไม่แน่ใช่พอเมสซี่นี่เหมือนแกยิงประตูได้ตลอดเวลานะเล่นทุกนัด
1: เหมือนเอ็มบัปเป้นี่ก็เหมือนกันเนี่ย4เกมเนี่ยยิงไป3แล้วยิงเกมละ2ลูกด้วย
0: ครับ
1: ไอเกมที่ไม่ยิงกับนอร์เวย์นี่ก็มีแอสซิสต์2แอสซิสต์นะโหดจริงๆเปิดเข้ามาครับโดนมงสกัดไว้เอ้าเบียดลูกนี้ชนโอ้โหต่างคนต่างกระแทก
0: อาจารย์ต้องหวีดหายเลยฮะ
1: มีลาบิโอเลยครับเข้าไปกระแทกกันในกรอบเขตโทษนะครับโอ้นี่เปิดมา10นาทีที่ฝรั่งเศสบุกต่อเนื่องครับลูกาดีนเปิดแฉลบลาบิโอมาโฉบตัดไปกลับมาที่ดินเอ็มบัปเป้อ้าวโหยหลอกใครแล้วน่ะหลอกตัวเองสิ
0: เป้จะควงจอยฮะจะชูอีนาติโก้นะปรากฏว่าหลอกตัวเองฮะบอลไม่เชื่องเท้าลูกแบบนี้นะผมบอกเลยต้องไปเรียนจากมาคาร์ลัสฟอร์ดนะเก่งแต่ลูกเนี้ย
1: เอาควงจอยอะเมื่อกี้นี
0: ้ควงจอยสะบัดนิดนึง
1: อ่ะเดี๋ยวคนไม่เล่นเกมนี่ไม่รู้นึกไม่ออก
0: โอ้เชื่อผมไรแฟนรายการเราเล่นเยอะ
1: ปารากวัยเนี่ยไม่ได้บุกเลยครับเอาเอ็นซิโซครับนัดที่แล้วกับเยอรมันนี่โดนเปลี่ยนออกไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับมีอาการเจ็บแล้วโดนแย่งไว้แล้วครับไม่ฟาววันนี้อัลฟาโลนี่ใช้ฟอลส์9นะครับไม่มีหน้าเป้าอาชีพต้องดูว่าจะได้ผลขนาดไหน
0: เน้นเกมรับแล้วครับ
1: โอลิเซ่สับมาให้เข้ามาตรงกลางเดมเบเล่ตั้งป้อมมาโดนปิดซะก่อนครับไม่ยิงยูสกุนเด้เดมเบเล่สตาร์ทเหลืองอ่อยมาแต่ไกลเปิดเข้ามาครับลึกไปหน่อยโอ้โหลูกนี้ ปาโกล่าไม่ทัน
0: มีปาโกล่าไม่ปาโกล่ามีปาโกล่าโชว์มาที่เสาไกลนะ
1: ต่อไปแล้วเขย่าดันสายแล้วฮะมันกิ๊กๆๆเลย
0: มีอยู่ก็ลิ้นพันกันนะเออทางด้านเดเบเรนี่ตาแกไวก็เป็นเพื่อนขยับนี่เปิดได้เลยฮะ
1: ครับ
0: แต่ยังไม่แม่นนะ
1: ตาแกนี่โอ้โหสอดสายเป็นปลามังกรเลย
0: ดีใช่ไหม
1: ดีดี
0: โอ้ส่วนบนสแตนนี่ก็พัดขายดีตรงนี
1: ้ครับกองเชียร์ฝรั่งเศสนี่ก็ต้องใส่หมวกไอ้นี่นะหมวกเพนเตอร์หมวกที่เป็นจิตรกร
0: หมวกศิลปิน
1: เรา
0: พัดที่เป็นพัดแบบพัดกระดาษอ่ะที่เขาพับกัน
1: อ
0: ่ะวางก็มาตีหัวเพื่อน
1: ตลกตีหัว
0: เสียงดัง
1: โอ้ยมาดูโกเน่ครับกวาดลูกนี้ไปเตะใส่กูบาสนะครับ
0: โอ้โหกูบาสมองหน้าเลยบอกจำไว้แล้วนะจำไว้แล้วนะหนึ่งทีนะเอ้าโอริเซ่หัวเราะ
1: สมหน้ามันโอริเซ่บอก
0: เออโอ้โหได้พักหายใจให้คอหน่อยครับปารากวัยครับโดนกดอยู่นานเลยเนี่ย
1: 10นาทีเต็มๆอ่ะ
0: เออ
1: ได้ฟรีคิกกลางสนามนะครับ
0: อัลฟอนโซบอกลูกทีมบอกช้าๆช้าๆ
1: เ
0: หรอเออ
1: ไม่ต้องรีบยื้อไปยื้อไป
0: เออยื้อไปก่อนยื้อไปก่อนเดี๋ยวไปลุ้นจุดโทษ
1: เออไปลุ้นต่อเวลา
0: ครับต้องลุ้นจากจังหวะแบบนี้นะครับปารากวัยลุ้นจากลูกตั้งเตะนะครับกองจับที่มิเกลอาเมลอนนะครับจะเปิดเข้าไปเกาศีรษะหนึ่งทีครับแล้วก็ไม่เปิดด้วย
1: เปิดแล้วครับอาเมลอนบอกจะเร่งทำไมเนี่ยมองออกมาเข้าเท้าฝรั่งเศสด้วยครับโอริเซ่ลากขึ้นไปด้านขวาครับโอ้โหเจอแถมไปแล้ว
0: โอ้กรรมการบอกเล่นต่อ
1: ตาตาเชฟบอกลุกขึ้นมาไอทิศนะครับเพื่อนได้บอลอยู่เล่นต่อไปเลยลาบิโอให้มาทางซ้ายครับลูกาดินยึกยักยึกยักกลับไปไม่ได้ก็คืนไปตั้งใหม่ครับซาลิบาให้เข้าไปข้างในโกเน่วันนี้กลายเป็นเดมเบเล่ขยับมายืนข้างในนะครับช่วงต้นเกมเนี่ยโอริเซ่ไปยืนทางขวากุนเด้ครับออกไปที่โอริเซ่ทางขวาเจอบาง2คนนะครับจะให้กุนเด้ครับที่เติมขึ้นไปไม่ผ่านแล้วก็โอริเซ่ไปตัดฟาว
0: แล้วไม่ยอมลุกเลยครับเล่นปารากวัยเล่นฉลาดมากนะครับตัวบังไว้เป็นกูบาสนะครับอาเซนเกอร์ครับก็เข้ามาให้กำลังใจนะครับทีมชาติฝรั่งเศส
1: ข้างล่างนี่ใครว่าหน้าคุ้น
0: ๆหน้าเหมือนคาร์ลอสผอม
1: อะ
0: หน้าเหมือนโรเบิร์ตคาร์ลอสตัวผอม
1: มีจะผอมเลยคาร์ลอสเนี่ยโอ้โหตันตึบเปิดยาวขึ้นมาครับออร์แลนโดกิลครับดาวอะไรกันเลยนะฮีโร่ของปารากวัยจากเกมน็อกเยอรมัน
0: ครับ
1: เปิดขึ้นไปก็เตะทิ้งมาก่อนครับมานูโกเน่บอลมาทางแบ็คขวากาเซเลสให้ไข่วะนะเฮ้ย
0: อันเมลอนอันเมลอนหันมาคอเลยเองให้ไข่เนี่ยจังหวะนี้
1: เตะขนาดเส้นออกหลังไปเลยครับแบ็คขวาจากดินาโมมอสโกนี่เป็นไงข้อมูลเป็นไง
0: อะไรครับชี้อะไรครับ
1: อะไรอ่ะ
0: พูดสิครับพูดโอ้แฟนรายการโอ
1: ้ไม่ค่อยได้มาพากช่วงนี้ไงผมอยู่ในเช้า
0: โอ้ชี้มาชี้มา
1: สวัสดีหน่อยสวัสดีหน่อย
0: เดี๋ยวผมก็อัดคลิปก่อนนะฮะก็สวัสดีนะครับทักทายทุกท่านนะครับจาก41สถานีทั่วประเทศนะ
1: ครับ
0: เป็นเครือข่ายวิทยุของเรานะฮะ
1: ของอสมทออกอากาศทั่วประเทศ
0: ถ้าท่านได้ยินเสียงนี้นะครับกรุณาเปิดเลยนะเปิดเสียงให้มันดังๆขึ้นมาหน่อยชวนเพื่อนมาฟังด้วย
1: เอาไมค์จ่อออกลำโพงเสียงนำสายหมู่บ้านก็ได
0: ้ฮะได้คนมาฟังเยอะๆได้ไม่เหงา
1: บาโกล่าครับได้บอลหน้ากรอบเขตโทษล็อกเข้าซ้ายย้ำออกมาทางซ้ายใหม่หลายต่อดีนเปิดลูกนี้ลึกไปครับเข้ามือออเรนโดกิล
0: ว่าออเรนโดบรูม
1: นะ
0: มือหนึบใช้ได้นะกริลเนี่ย
1: เลโกลัสแหละ
0: เขาเล่นเป็นหลายคนเป็นโจรสลัดก็เล่นใช่ไหม
1: จำได้เป็นเลโกลัสปลากไก
0: ลับมาก
1: เล่นสั้นมานี่ก็โดนบีบทันทีนะครับฝรั่งเศสนี่สกัดมาเข้ามืออันฟาโล
0: ชูมัวบอลเนี่ยรอให้ลูกทีมมาแล้วฮะ
1: โอ้แดดเปรี้ยงอยู่บนดาราจันนี่สวัยไปหมดเลย
0: มองหัวฮะอุณหภูมิสูงสุด39องศา
1: ใช้คำว่าสวัย
0: สวัยจริงจริงโอ้โหโบกกันคือจับบอลอาทิตย์จันทร์นี่คือโบกพัดกันอุตลุดนะฮะ
1: ก็แปลกดีเหมือนกันนะเมืองเดียวกันเนี่ยแต่ว่าห่างกันประมาณสักไม่ถึง2อาทิตย์ดี ใช่ไหมสภาพอากาศต่างกันสิ้นเชิง
0: ไปที่มันเยื่อนไง
1: ขยันเยื่อนซะด้วยเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษเอาเก็บบอลได้มาแล้วจับห่างครับโอลิเซ่ไม่ได้ยิงโดนสกัดโดยอเดเลเต้ครับแล้วก็หม่งคืนไปเข้ามือออร์แลนโดกิล
0: เกมรับก็ยังไม่มีข้อผิดพลาดนะครับสำหรับปารากวัยครับของฝรั่งเศสนี่ก็ส่วนใหญ่ขึ้นบอลทางขวาก็มีโอลิเซ่ประจำการอยู่
1: เกมที่แล้วปารากวัยใช้เซนเตอร์คู่นะครับเป็นไอ้กานาเล่นะครับยืนคู่กับกุสโวโกเมสเกมนี้พออันเดเลเต้หายนี่ใส่เซนเตอร์มา3คนเลยครับหลังเสร็จได้บอลบุกขึ้นมาแล้วครับมานูโกเน่ยอดลูกนี้เข้าไปในเขตโทษลึกไปครับโอ้โหลูกนี้เกี่ยวลงไม่ได้ครับเอ็มบัปเป
0: ้ก็เห็นเอ็มบัปเป้ขยับนะครับโกเน่ก็ยอดให้เลยครับแต่น้ำหนักแรงไปหน่อยครับโอ้พื้นที่ให้บอลตกมันน้อยนิดนึง
1: ห้าเกมหลังสุดนี่ยิงไป9ลูกเลยมาเปย์ในบอลโลก
0: สบายสบาย
1: โหดแท้เหล่านี่เล่นบอลโลกมา2สมัยนี่ไม่เคยไม่เข้าชิงนะ
0: 2018ใช่ไหมกับ2022
1: เออ
0: ปีนี้ก็มีแววอีกแล้วดูแล้ว
1: แล้วรอบชิงนี่ยิงไปเท่าไหร่4ลูก
0: ฮะ
1: 2018ยิงไปลูกนึง
0: นี่รวมยิงไปเท่าไหร่แล้วนะไล่เมสซี่แค่ลูกเดียวใช่ไหม
1: 18
0: เออนะฮะปีนี้ลุ้นรองรองท้าทั้งคำมันสนุกเลยครับฟุตบอลโลกครั้งนี้บัปเป้นี่6ลูกนะเมสซี่7นะครับ
1: คือถ้าเท่ากันเนี่ยบัปเป้ได้เปรียบด้วยเพราะก็มีแอสซิสต์ไปแล้วนะครับ2แอสซิสต์
0: ใช่2แอสซิสต์นะครับ
1: เมสซี่ยังไม่จ่ายเลยปีนี้
0: เป็นคนขี้เหนียวนะเมสซี่ปีนี้
1: คนละอย่างกันโอ้โหหันควับเลย
0: เห็นไหมผมยกนิ้วให้เลย
1: เขาไม่ชอบผมแหละดูแล้วยิงไปตั้งหลายบุ๊กเบนชมเลยเดี๋ยวติ๊กต็อกนี้ต้องติดหน้าตัวเองด้วยนะฮัลโหล
0: มีหลายหลายเครื่อง
1: หลายจอแล้วเกินงงไปหมดแล้ว18นาทีนะครับยังยันเอาไว้ได้ครับปารากวัย
0: เดี๋ยวช่องนี้ก็นั่งหน้าตึงเงี้ยแล้วนี
1: ้ก็ทัวร์นาเมนต์สุดท้ายแล้วนะ
0: น่าจะพอแล้วมั้ง
1: จะยูโรอีกไหม
0: ก็ไม่แน่นะ
1: คือเขาให้สัมภาษณ์เขาให้สัมภาษณ์ว่าฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายนะ
0: เออแต่ไม่ได้บอกว่ายูโรครั้งสุดท้ายเนี่ย2028ก็แค่2ปีเองอะ
1: ซีดานบอกโอ้โหรอจนลากงอกแล้วเมื่อไหร่จะลงสักที
0: อ้าวเหลืองแรกมาแล้วนะครับ
1: บาโกล่าครับไปเตะใส่ผู้เล่นปารากวัยร้องครับดินปัดปัดปัดปัดไปเลย
0: แต่โหดมันโกรธใครมานะครับที่โดนหวดลงไปก็เป็น
1: ใส่กาเซเรส
0: เออกาเซเรสนะครับนี่ครับวิ่งมาแล้วก็หวดดื้อฮะจังหวะเข้าบอลให้16คือจะเล่นบอลทั้งคู่แหละฮะแต่กาเซเรสแกเคลียร์บอลหลบไปก่อนก็ไปโดนข้อเท้าไป
1: อันนี้เขาเรียกว่าสะท้านสะท้านเหมือนเตะบาโกล่าเตะเข้าไปแล้วมันโดนปลายเท้ากาเซเรสแล้วมันสะท้าน
0: แล้วดีกาเซเรสแกเป็นไงแกชักเท้าหลบก็ผ่อนแรงไปได้เยอะนะ
1: ครับ
0: โอ้โหถ้าเป็นจังหวะแบบเท้าปักพื้นนี่โอ้โหแดงเลยมีโอ้โหบัปเป้เข้าไปขอคำอธิบายโอ้โหจานทีเดียวเอง
1: โอ้โหล่าโอ้โหอะไรมา
0: ดูอะไรขนาดนี้เนี่ยเดชองก็ใส่ทิศาครับแม่ไม่น่าเหลืองเดชองบอก
1: โอ้ผมว่านั่งอยู่ตรงมานั่งสำรองตรงนั้นน่ะได้ยินเสียงทั้งเปียเนี่ยเข้าไปเตือนเข้มๆเลยครับตันตาเชฟบอกว่า
0: เป็นกาเซเลสบอกว่าหลังนี้ให้เขาเตะอย่างนี้นะ
1: บอกว่าเจ็บอะไรลุกเร็วๆหน่อย
0: อย่าให้เขาเตะเดี๋ยวเพื่อนโดนใบแดง
1: แต่ดีได้ว่าลุกรีบลุกนะไม่ให้ทีมแพทย์ลงไปนะไม่งั้นเหลือ10คน1นาทีนะแต่ถ้าออกมาประถมพยาบาล
0: แต่ถ้าทีมที่เจ็บแล้วลุกเร็วที่สุดนี่ก็ต้องยกให้กูลุกไว
1: หน้ามืดด้วยลุกเร็วลุกไวหน้ามืดอีกเป็นไงเครื่องเช็ดมุกเราไม่ทำงาน
0: หลับแล้ว
1: อะไรอุรุกวัยฮาฮาเมื่อกี้ไม่ทำงานเลยเครื่องเช็ดมุก
0: ปารากวัยได้ฟรีคิกก็เอาไปเปิดทิ้งออกข้างอย่างงั้นนะนี่โกโกเมส
1: 20นาทีผ่านนะครับยังไม่มีประตูเอาจริงๆก็ยังไม่มีโอกาสยิงด้วยนะ
0: ใช่จริงๆฝรั่งเศสของบอลเยอะก็จริงนะแต่โอกาสยิงแทบไม่มีเหมือนกันผมดูสแตทกัน
1: สตาร์ท
0: อะไรเด็กที่ไหนวายๆกองเชียร
1: ์กล้องก็ไปถ่ายใกล้ๆก็ติดไมค์ไปด้วยครับแหมดีไม่มีใครพูดคำหยาบออกมาเมื่อวานก่อนในกองเชียร์โครเอเชียเห็นไหม
0: เห็นโอ้โหเต็มไอจังหวะที่โดนจุดโทษใช่ไหมโอ้โห
1: ที่
0: น้องผู้หญิงนี่เต็มจอเลย
1: นี่จังหวะโดนจุดโทษอีกจังหวะที่ยิงแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้สิเสมอแล้ว
0: โดนลิฟคืน
1: โดนลิฟคืนอ่ะโอ้โหหิวแกงฟักกันแล้ว
0: จ่ายภาษาอังกฤษโอ้โหแล้วสติยิงประตูนี้ยังศูนย์ครั้งทั้งสองทีมนะ
1: ยังไม่มีโอกาสเลย
0: แต่ฝรั่งเศสนี่คงมาถูก 3% นะ
1: ซาลิบาโดนเอนซิโซแย่งไปครับเข้าไปตรงกลางเกี่ยวไม่ติดไม่ไหวครับลูกนี้ข้างหน้ามีคนน้อยเหลือเกินครับ
0: ก็เรียกง่ายๆว่าทิ้งเอนซิโซไว้คนเดียวข้างหน้าปารากวัย
1: ฝรั่งเศสมาครับทางขวาครับเอ็มบัปเป้ให้ไปเดมเบเล่เข้ามาในครับโกเน่ง้างเข้าซ้ายยิงลูกนี้โอ้โหบอลมันบานครับหลุดเสาออกไป
0: โอกาสยิงครั้งแรกของเกมนี้ครับเกิดขึ้นในนาทีที่22ครับมานูโกเน
1: ่ตาหน้าตาแกดุดุ
0: ไม่รู้ที่บ้านให้กินน้ำตาลเยอะไหม
1: จะบ้าแล้ว
0: ดุเหลือเกิน
1: คนไม่ใช่ตัวนาคอ้าวฉลับนะครับได้เตะมุมเดเบเล่ครับยกมือยอมแพ้สองข้างขึ้นมาครับแล้วก็เปิดไปเสาแรกแถวสองยังเป็นฝรั่งเศสเก็บได้ครับลูกาดินไอ้มาเดเบเล่เบิร์นเข้าในโด่งเชียนี่โชว์ลีลาโชว์สกิลพักอก
0: พักอกพักอก
1: เสียงดังแบะ
0: จูกอ่ะจริงๆอ่ะแต่ต้องเก็บอาการเนี่ย
1: ไม่เจ็บไม่เจ็บโกเน่ครับกระชากเข้าไปแล้วก็ออกไปทางขวาลาบิโอนะครับขยับออกไปยืนริมเส้นแล้วเปิดมาเสาสองเสยทิ้งออกมาได้นะครับเวลาเกสเตะทิ้งไปเลยเรียกว่าเอากองหลังสไตล์ตัวใหญ่สกัดเด็ดขาดมาช่วยกันหมดนะครับวันนี้ปารากวัย
0: นะครับได้แต่คอร์เนอร์อีกทีนึงครับฝรั่งเศสเป็นอุสมานเดเบเล่ครับเปิดขึ้นมาจากฝั่งซ้ายนะครับ
1: เวลาสเกตเมื่อสักครู่นี่เป็นคนเดียวใน11ตัวจริงปารากวัยที่เล่นในประเทศนะครับเล่นอยู่กับเซโรปอเตนโยนะทีมในลีกปารากวัย
0: ส่วน ส่วนข้อมูลดีกำนันชอบ
1: หันมายกนิ้วระแวงไปหมดแล้วเนี่ยไม่รู้ถามเสื้อสีอะไรเอาช่วงดีไฮเดฟิเนชั่นเบรกนะฮะ
0: ไฮเดฟิเนชั่น
1: โอ้เบรก 4K ไปเลย
0: ปกติเล่นแค่โดเย่นไฮเดฟิเนชั่นนี่งงเหมือนกัน
1: เบื่อแล้วไอโดเย่นเบรกร้อนครับมันร้อนอ้าวช่วงนี้ประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะครับกับกิจกรรมของอสมทนะครับไม่ต้องรอผลการแข่งขันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านล้านแล้วจ้าเป็นดอกดินกันยามันบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
0: ครับ
1: เชียร์และโหวตทีมที่ชอบนะครับเริ่มต้นที่20บาทเท่านั้นเองเรียกว่าซื้อสิทธิ์ในการโหวตลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับเพียงสมัครร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net cheer.mcot.net
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เข้าไปก็เลือกซื้อแพ็กเกจmcot super fan ที่คุณชอบในการโหวตนะครับแล้วก็เอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนเนี่ยแพ็กเกจถูกสุดใน20บาทได้10
0: เฮ้ย
1: 10
0: ได้เยอะอยู่นะ
1: แล้วก็เอาไปโหวตกันได้เลยโหวตมากมีสิทธิ์มากนะครับรางวัลที่1เนี่ยเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์
0: รถตู้กับข้าวนะฮะ
1: เฮ้ยตู้ไฟฟ้าพอ มีรถพุ่มพวงรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV ซูเปอร์แวนนะฮะ1รางวัล1.6 ล้านตีกลม
0: ๆอุ้ยไม่ธรรมดาร
1: างวัลที่2นี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 นะครับ5รางวัลแล้วก็มีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์ภายในประเทศนะครับ24รางวัล
0: ฮะ
1: แล้วก็โกกิฟต์วอลเชอร์5รางวัลนะครับรวมเนี่ยมูลค่า2.6 ล้าน
0: โอ้โหจุก
1: ๆจุกๆไปติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมก็คือก่อนนัดชิง
0: ครับผม
1: นัดชิงนี่เตะ 14:00
0: อ่า
1: ก็กับกิจกรรมนี้ครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับไม่ต้องรอนัดจริงโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้า
0: เออก็ดีนะไม่ต้องไปซื้อไปสัญญาบัตร
1: เออสิทธิ์โหวตเลยรูปแบบมันเปลี่ยนไปก่อนมันนั่งตัดชิ้นส่วนหนังสือพิมพ
0: ์โอ้เมื่อยมากเลย
1: มือดำปีเลยหมึกพิมพ์ติดมือแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็เชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์
0: ครับผม
1: วันก่อนพี่สมชายอ่าน
0: ยังไงฮะ
1: ขอบคุณ AIS
0: เรียบร้อยฮะ
1: คนละเจ้าเลยเบรกเกือบไม่ทัน
0: เป็นไรพันธมิตรกัน
1: เห็นมีตัว A กับตัว S ไง
0: เออว่ะจริงด้วยเหลือขาดไปตัวเดียวเอง
1: โอ้หยุดพี่หยุด
0: หยุดนะหยุด
1: พี่สมชายไอโคลก ผอ.ทรงศักดิ์นี่ก็โหดโหดใช้งานแกไอโคลกโคลกด้วย
0: แกได้แข็งแรงแกก็ทำงานเยอะ
1: ๆแต่บอกแกก็ฮึดนะเอ้ยพี่ได้ไม่มีปัญหาอ่ะกลับมาเล่นกันต่อครับเกมผ่านไป25นาทีออเรนโดกิลนะครับนายทวารจากซานโลเรนโซในลีกอาร์เจนตินาน
0: ะไปดูที่แกสูงเท่าไหร่ตัวแกโย่งดีแล้วกัน
1: นายทวารผู้งัดเอาทรัพย์สินตัวเองมาขายหมดลูกป่วยนะตอนน
0: ี
1: ้ต้องรักษาลูก
0: ดีนะไม่ตลกไปก่อนโอ้สูง198เลยฮะ
1: ครับครับ
0: ออเรนโดกิลโอ้โหประตูบ้านมันคนที่เข้าไม่ได้นะปกติสูง2เมตรไหมประตูวงกบประตูเนี่ย
1: เออ
0: เออ
1: ต้องกลมอ่ะ
0: เออขย่งนี่หัวโขกนะ
1: กาเซเลสจะทุ่มนะครับทางขวาของปารากวัยทุ่มยาวขึ้นไปหน้ากรอบเขตโทษโอ้โหโดนบัมไปทีเดียว
0: แล้ว
1: อุปเมกาโนจะบังให้เบนยองครับกักกันนิดหน่อยแต่ว่ายังคว้าได้โอ้ช่วงเวลาบอลรีคอฟเวอรี่นี่คืออะไรวะแย่งบอลกลับมาครอง
0: ความเร็วในการแย่งบอลกลับมาครอง
1: ฝรั่งเศส21วิเองนะครับได้บอลกลับมาครองแล้วเอาโดนมือนั่นน่ะมานูโกเน่แต่ผู้สินไม่ว่าอะไรครับปารากวัยได้บอลต่อไปเอากระชากขึ้นไปครับลุยสวยขึ้นไปครับโอ้โหลูกนี้ล็อกอเมรอนมองข้างในเปิดเข้าไปประตูไม่มีใครเลยไม่ตรงใครเลย
0: มันมีเป้าเดียวไงทิสโซ่ข้างใน
1: อ่ะปารากวัยได้บุกบ้างครับดันขึ้นมายิงเลยครับโอ้โหเดเลเต้เอาแล้วยิงสวนอีกทีออกไปไหนแล้วครับนั่นน่ะลูกยิงของดีโก้โกเมสนะครับ
0: ก็ต้องอาศัยจังหวะแบบนี้แหละครับปารากวัยครับเจอช่องมีจังหวะก็ต้องลองยิงไกลดูครับโอ้โหแต่ไม่ใกล้เคียงนะสองรอบนี้เดเลเต้จังหวะแรกแล้วก็โอ้โกเมสวอลเล่ดีไปไหนก็ไม่รู้ฮะ
1: ปิ่นนักแข่งออกไปอ้าวชนไม่อยู่ครับบาโกล่าดินไปครับถึงสุดเส้นบาโกล่าโอ้มงแต่งบอลจังหวะแรกมันแรงไปหน่อยแหมต่อสนามไปอีกสัก5เมตรน่าจะทัน
0: เชื่อมั่นในความเร็วนะครับใช้ศีรษะดันไปสไตล์แมวน้ำนะแล้วก็วิ่งไปเล่นต่อ
1: สไตล์สินพง
0: ศ์อ่ะสไตล์สินพงศ์สินพงศ์
1: สินพงศ์ฮะสินพลเลย
0: สินพงศ์คนนอนเร็วครับช่วงนี
1: ้เออช่วงนี้แกนอนเป็นคนนอนกลางคืนตื่นเช้าไปเฉยเลยคิวสนุกที่ BG นี่กลางคืนหมดเลย
0: ก็ช่วงนี้นอนกลางคืนนะ
1: บอกไม่ไหว
0: ปรับตัวตามฤดูกาล
1: ยังไม่มีประตูนะครับซึ่งก็ผิดคาดหลายคนเหมือนกัน
0: อืมโอ้ยเป็นไรเพิ่งนี่เอง
1: เหรอ
0: เนี่ยแหละฟุตบอลตัวนี้มันทันกันแล้ว
1: มีแต่คนมองว่าฝรั่งเศสมันจะลุยแหลกยิงขาดแต่ว่าเข้ามาในเขตโทษโอลิเซ่ต้องหมุนกลับเดเบเล่เปิดเรียกชาแลบลูกนี้เอาผ่านหน้าประตูครับมาเดว่าเสาสองไม่มีใครชาร์จบอลเลยมาถึงกาเซเลสเตะทิ้งขึ้นหน้ามาก่อนเลยครับเหมือนเตะบอลอากำแพงแล้วตอนนี้ลาบิโอให้ไปบาโกล่าหมุนเข้าหน้ากรอบไปโทษโดนเบียดมีมาซ้อนครับช่วยกันแย่งปั๊มกันโอ้โห
0: ดีขาไม่หักจังหวะบวกนะฮะ
1: แต่ว่าบูสินเนี่ยย้อนกลับไปให้จังหวะที่บาโกล่าไปฟาวใส่อเมรอนนะครับ
0: จังหวะกูบาได้บวกไขเมื่อสักครู่เนี่ยไม่กลัวหักจริงนะแต่อเมรอนนี่โดนโอ้บาโกล่าต้องระวังนะฮะมีเหลืองไปแล้วนะ
1: ครับ
0: หูดอกนี่ไปหวดน่องมิเกลอเมรอนเข้าไป
1: คือถ้าฝรั่งเศสเนี่ยเกมเหนือกว่าเยอะๆเดี๋ยวเหลือ10คนนี่มันยุ่งได้นะ
0: ใช่
1: มันแล้วบอลน็อกเอาท์นี่มันเป็นไปได้นะครับ
0: และอากาศแบบนี้นะครับเรียวแรงนี่มันก็หมดเร็วนะมันร้อนแบบนี้นักบอลยุโรปมาเจอนะปารากวัยเขาจะชินไหม39องศา40องศาในสนาม
1: ไม่มีใครชินแล้ว
0: ไม่น่าชิน
1: คนไทยยังไม่ชินเลยฮะเปิดยาวขึ้นมาครับขึ้นไปมองขึ้นไปมองครับลูกนี้เดี๋ยวสะดุ้ง
0: ชอบไงชอบอ่ะแต่ว่าจะชอบมุกเนี้ย
1: อะไรเนี่ยเอ๊ตำรวจตำรวจตรวจมุกหรือไง
0: ตำรวจตรวจมุก
1: โอ้โหพี่โคลด
0: กูมันก็เลยเล่นนี่แหมถ้าใครรับชมอยู่ชอบแว่นกันมาก
1: ใส่แว่นเป็นพ่อใหญ่จิ๋วเลยฮะโอ้โหกอบแว่นนี่หนาตึบเลย
0: ไปสัมภาษณ์นี่ก็อ๋อก
1: ็ไม่มีอะไรบักบายอ่ะลูกพ่อมาดูบอลมีอะไรบักบาย
0: เอออย่าสัมภาษณ์เยอะพ่อหน่อย
1: เมื่อก่อนมีตลกอยู่คนใช่ไหมครับเป็นพ่อใหญ่จิ๋วไม่มีอะไรบักบายแล้วพอถอดแว่นก็ร้องเพลงโจ๊กใส่ใครหรือเปล่าครับโอ้โหเอ็มบัปเป้ครับบอกโจ๊กเจออะไรมงไม่โดนถ้าอย่างนั้น
0: โอกาสแรกของเอ็มบัปเป้ในเกมนี้นะครับ ได้ขึ้นมงระยะไม่ถึง10หลานะครับก็คนเปิดก็คู่หูเขานั่นแหละครับเดมเบเล่มงมามงไม่ถนัดเท่าไหร่โอ้ไม่โดนด้วย
1: โดนกระแทกมานิดนึงครับตัวมันเลยเลยบอลไปหน่อยนึงอันนี้ตรงคางก็ตุ่มก็หาย
0: อ่ะที่เป็นสิวเหรอโอ้โหกระทั่งไปจับนะโอ้แล้วก็มาวิเคราะห์กันด้วยนะว่าเฮ้ยเขาป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ใช่แค่คนไทยนะฝรั่งด้วย
1: มันแบบร้อนกับผดขึ้นนะ
0: เออผดสิวนี่แหละ
1: ฝรั่งมีผดไหมวะ
0: จังเวลานอนชอบเอาคางไปไถไงบางทีแบบหลับไม่รู้ตัวไปไถไอ้ผมเช็ดเท้าไงสิวขึ้น
1: เมาแล้วงั้นน่ะดูแล้วเด็กๆนี่เป็นเต็มหน้าผากเลยผมว่าผด
0: อันนั้นสิววัยรุ่น
1: ร้อนร้อนเกมครึ่งชั่วโมงผ่านนี่ยังหาจังหวะจ่าๆกันไม่ได้เลยนะครับตื่นพอสมควร
0: แฟนบอลปารากวัยก็ต้องลุ้นอาการเอซิโซ่เลยนะไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่นะครับโดนเตะทีนี้กว่าจะลุกเข้าใจแต่ละครั้งนี่ช้าเลยกัน
1: คือปารากวัยเนี่ยเวลามาทัวร์นาเมนต์ใหญ่ก็จะประมาณเนี้ยนะคือรับแน่นๆแล้วโตแล้วก็จะมีนักเตะเจ็บทีมไม่ค่อยสมบูรณ์อยู่เงี้ยแต่ว่าถ้าแบบหลุดเข้ารอบลึกๆไปได้เนี่ยเขาเหนียวไงบอลเหนียวธรรมชาติใครก็ชนะยากเมื่อแล้ว
0: เหมือนเคปเวิร์ดไงตกรอบไปโดยไม่แพ้ใครเลยใน90นาทีนะ
1: แต่วันนี้นัดแรกโดนอเมริกาไป4ลูก
0: จะคิดว่าไม่น่ารอดนะ
1: อ้าวลาบิโอครับโอ้โหยิงขึ้นอัศจรรย์ไปเลยไม่มีใครขวางเลยนะครับลูกนี้ระยะประมาณสักเกือบ30หลา
0: ปล่อยไม่ได้นะครับลาบิโอนี่เป็นคนที่ยิงไกลดีนะครับเท้าซ้ายนี่ก็เรียกว่าได้งางนี่ก็หวังผลได้ครับจังหวะนี้ยิงข้ามคานไป
1: แม่มาดูมั้ยเนี่ย
0: บอลน่าจะบอกว่าคุณแม่พักร้อนก่อน
1: เอเย่น
0: ยิงแล้วก็ยิ้มเขินๆนะฮะ
1: อ้าวเอนซิโซครับโดนเตะล่วงลงไปได้ฟาวครับแม่ซาลิบา
0: ก็ของฝรั่งเศสสลับกันเข้าทำฮะซาลิบาเตะทีอุปาเมกาโนเตะทีแล้วแต่ใครจะอยู่ใกล้
1: และเอนซิโซในตัวเปียกเดียวนะครับโดนเตะล่วงไปทีลุกขึ้นจะมาเล่นต่อโดนเหนียวไหลไปอีกครับแกเดโอทำไมทำอย่างกับผมอย่าง
0: น
1: ี
0: ้บอกเลยว่าน่วม
1: ทุบพื้นใหญ่เลย
0: ขัดพักก็เจ็บจังหวะทุบพื้นนั่นแหละ
1: เอาครับฟรีคิกปารากวัยครับอัลมิรอนอยู่ที่บอลกับดิโก้โกเมสบอลรูปเกมเป็นรองนี่มีเซตพีซนี่ได้ลุ้นนะครับฝรั่งเศสต้องระวังครับเมยองสั่งแล้วออกมาขวาสบาย
0: โอ้โหเพิ่งเห็นหน้าเมยองนะ
1: เอา
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเด้ไม่เอาเด้อย่าง
1: น
0: ี
1: ้อันนี้เจตนาเชื่อผมไหม
0: ใช่
1: คือจังหวะเบนยองรับบอลได้จะลุกเนี่ยมีตัววิ่งมาทับนะครับเป็นกุสโวโกเมส
0: นะครับก็ไม่ยอมไม่ออกบอลเร็วนะครับเบนยองก็ฉุนนิดนึงนะฮะไม่ค่อยได้ออกกล้องจะได้มีเวลาออกกล้องเยอะ
1: ไม่มีแอร์ไทม์นี่เบนยองนี่เพิ่งอายุครบ31ไปเมื่อวานนะครับเอ็มบัปเป้แต่หนีโดนดึงโอ้โห
0: ฉุนนี่กันแล้วฉุนนี่กันแล้วโอ้ยอากาศมันร้อนอากาศมันร้อน
1: ปิดปากด่าเลยปิดปากด่า
0: อันนั้นไงนั่นไงเมื่อกี้ยกมือขึ้นมาเพื่อนดึงเพื่อน
1: เดมเบเล่มาผักเอาละครับมีเรื่องแล้วครับแยกครับใจเย็นครับโอ้โห
0: คู่กรณีที่เขาแยกย้ายกันไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็เป็นเพื่อนๆแล้ว
1: ตอนนี้เดมเบเล่ครับ
0: นู่นเอ็มบัปเป้เดินหนีไปที่ไหน
1: เอ็มบัปเป้บอกแล้วแต่มันแล้ววะคนที่เดือดแทนนี่เป็นเดมเบเล่นะครับ
0: ส่วนพุทธศิลป์ชันดาเชฟนี่ก็ออกมาเก็บข้อมูลนะถอยออกมาดูอยู่วงนอกแล้วก็เดี๋ยวจะเอาสเปรย์ที่พกมาไปฉีดที่ผู้เล่นนะฮะคนที่หมายตาไว
1: ้จะบ้าเลยโอ้เดเบเล่นี่ธรรมดาตาแกก็ทะลึงอยู่แล้วนะครับโกรธนี่ยิ่งตาทะลึงก็ไปใหญ่มีคูบาสนะครับที่ดึงเอ็มบัปเป้แบบแล้วเอ็มบัปเป้ไม่พอใจครับลุกขึ้นมา
0: เอาจริงจริ
1: งไปผักกันมา
0: จริงๆเป้ไม่ได้อะไรนะคูบาสไปผักเป้ก่อนด้วยนะ
1: นั่นคือจังหวะหมุนขึ้นมาแล้วมันยืนประจันหน้ากันพอดีคูบาสก็เอามือแตะ
0: เ
1: อ็มบัปเป้ก็นึกว่าผักเอ็มบัปเป้ก็ผักคืนลิ้นบานกันไปหมดแล้วง่วง
0: ตอนนี้ก็ยิ้มกันนะฮะยิ้มแต่กัดฟันพูดนะฮะ
1: อย่าปิดปากแล้วกัน
0: โอ้ยฟรีคิกได้ลุ้นเลยครับระยะนี้ฝรั่งเศส
1: ถ้าจะยิงเนี่ยจะไกลไปนิดนะครับแต่ว่ามุมนี้เนี่ยเปิดเข้าไปลุ้นได้บริเวณเยื้องๆกับเพโตทางซ้ายครับเปิดเข้าไปลูกนี้เอาสกัดไม่ค่อยดีแต่ว่าช่วยกันมงทิ้งออกมาครับกูบาส
0: คนเปิดเข้าไปนี่เป็นโอริเซ่นะช่วงนี้ทำอะไรก็ได้ลุ้นทั้งหมดครับบอลจากเท้าโอริเซ่
1: พีคจริงๆนะช่วงนี้นะ ไม่ยิงนี่ที่มา5แอสซิสต์นะครับบอลโลกครั้งนี้เปิดเข้าไปเสาไกลมงตั้งออกมาแถว2คุณเด้ยิงซ้ายเข้าซองแล้วโดกิล
0: ก็เข้ากรอบครั้งแรกของเกมนี้ครับโอ้รอยกันมานาทีที่36เลยจากฝีเท้าของชูกุนเด้ครับโอ้โหยิงไปนี่บอลไปเชียวกกูผู้เล่นปารากวัยฮะ
1: ดูครับโดนอะไรเข้าไปโดนอะไรอ่ะโดนอะไร
0: ชนกันเองไง
1: ไหนอ่ะ
0: ไม่เห็นมีอะไรเลยเจ็บตรงไหนวะเนี่ย
1: เ
0: ออโตนั่นไงทิ้งตัวไปแล้วฮะไม่รู้โดนอะไรแล้ว
1: อ๋อโดนนาทีแรกเปล่า
0: โอ้ก็แกกระเพก
1: อันนี้ไม่เกี่ยวครับอันนี้คนละจังหวะก็ไม่มีอะไรครับแกเจ็บอะไรไม่ทราบฮะ
0: แต่ลุกขึ้นมาสู้ต่อได้ครับเตะปารากวัย37นาทีผ่านครับยัง 0-0 ครับแม่
1: ยีกุนเด้นี่ยิงเสร็จนี่ตาหยีเลยนะ
0: แดดสอบ
1: เมื่อไหร่จะครึ่งหลังวะจะได้ย้ายมาอยู่ฝั่งร่ม
0: ๆแดดแยงตา
1: ปารากวัยลุยขึ้นมาบ้างครับโดนขวางเดี๋ยวโกโกเมสจะให้ลูกนี้ผู้สินไม่ว่าอะไรนะครับไม่ฟาวจะให้กาลาซาเดมเบเล่ครับฝรั่งเศสโตขึ้นมาทางขวาจี้เข้าหาไหลมาข้างในกรอบเขตโทษโอ้โหโดนกุสโวโกเมสครับไปทิ้งตูมเดียวเลยครึ่งสนามมาเลย
0: ก็เจาะลำบากครับฝรั่งเศสในเขตโทษนี่ปารากวัยมีกองหลังอยู่5คนนะครับ
1: เข้าไปตรงกลางครับมานูโกเน่โอ้โหโอลิเซ่ช้าครับรอบอลโดนจิ้มทันทีกาลาซาจ้องอยู่แล้วเอ็นซีโซจับบอลลอยขึ้นมาก็โดนเหมือนกัน
0: โอ้ยโดนอุปาครับยันใส่ครับร่วงไปแล้วเอ็นซีโซ
1: บูสินบอกว่าเข้าที่บอลอ้าวแล้วตรงกลางนี่ชิงยังว่าก็สนุกนะครับตอนนี้ไอมาอามิรอนกระชากอย่างเดียวครับได้บอลนี่วิ่งก้มหน้าก้มตาวิ่งงุดๆจ่ายขึ้นหน้าไปเกี่ยวหนีไปดิโก้โกเมสมุมทงครับมุมทงโอ้โถโอ้จับบอลสุดท้ายลั่นแล้วอย่างนั้นครับแม่
0: คือปารากวัยก็ไม่มีใครเติมขึ้นมาช่วยเลยนะเกมรุกที่ทิ้งไว้ 2-3 คนเนี่ย
1: ฮะตอนนี้ฝรั่งเศสนี่ชวนทะเลาะครับเล่งจังหวะทุกเล่งทุกจังหวะครับเดมเบเล่ยิงฉลับลูกนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบแต่ว่ามีเอ็มบัปเป้นะร่วงไปแล้วนะครับหน้ากรอบเขตโทษ
0: โดนกราซ่าสอยไปครับจังหวะขึ้นเกมนะครับโอ้โหกุมบริเวณหน้าอกนะครับเดมเบเล่เนี่ยครับจะตัด
1: แล้ว
0: เหมือนแบบสะบัดศอกใส่แล้วกาลาซ่า
1: ดูครับ
0: โอ้ตีไหล่ตีแบบ
1: แต่ว่าไม่โดนแบบไอ้นี่อ่ะผมว่าตีแขนน่ะ
0: ตีแขนแบบนี่ตีฟาว
1: คือเอ็มบัปเป้จะวิ่งแซงเอามือตวัดตีเงี้ยเดี๋ยวแขนน่ะ
0: ใครเคยดูบาสเลยตีฟาว
1: มัน
0: ตีฟาว
1: แต่เอ็มบัปเป้นี่นอนกุมคอนะฮะงงเหมือนกัน
0: มันเจ็บไงจังหวะวิ่งสวนมาแล้วมีคนตีแปะเข้าไปกาลาซ่านี่ลอยนวลนะลอยนวล
1: มือไวเหลือเกินนะไปเที่ยวเราตอนคืนด้วยกันนี่ไม่ไหวนะฮะอย่างงี
0: ้ต้องเรียกว่ากาลาซ่าเหลือม
1: น้องชายแชมป์ปลาหมึกอาจารย์แชมป์ก็มาด่าผมอีก
0: ฮะ
1: ว่านำเข้าข้อมูลเป็นเท็จเข้าสู่โลกออนไลน
0: ์ครับ
1: เอาแต่มุมของฝรั่งเศสนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี่ผู้สินก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเปิดเข้าไปลูกนี้สาวสองเอ้าโอ้แม่บอลมันมาตกใส่ศีรษะพอดีครับโดนชนอยู่ด้วยนะครับเอ็มบัปเป้บอลหลุดออกหลังไปเป็นตั้งเตะจากประตู
0: และงอนด้วยไม่ยอมจับมือผู้เล่นปารากวัยด้วยครับเป้เนี่ยโอ้โหโดนดึงอยู่ครับ
1: ประกบอยู่กับกาเซเรสนะครับ
0: โอ้กาเซเรสล็อกคอไว้นิดหนึ่งแต่เล่นฉลาดครับแหมปัดเฉยดึงแล้วก็ปล่อยไม่ค้างไง
1: คือไม่ได้เอามือคว้าอย่างนี้ไงยื่นไปขวางไว้อย่างนี้
0: เสื้อผมยืดหมดแล้วฮะไม่ต้องดึงสาธิตก็ได้ฮะ
1: เดี๋ยวคุณผู้ฟังทางไลฟ์ก็ไม่เห็น
0: โอ้ยังบ่นไม่เลิกเลยเนี่ยแต่อย่าปิดปากฮะด่าเปิดปากด่าไปเลย
1: จักรยัวจักรยัวมงตั้งไปครับปาแล้วก็เอากักกันลูกนี้โอ้โหต้องงัดทิ้งไว้ก่อนครับอุปเมกาโน่ว่าลูกนี้เมนยองออกมาแล้วก็มีอุปเมกาโน่ยืนตรงนั้นมีซาลิบาด้วยครับกักกันหมดเลย
0: อุปาเมกาโน่กับเมนยองนี่2ทีนะทำท่าจะไม่เข้าใจกันเนี่ยจังหวะกักๆไม่กล้าออกนะครับต้องลุ้นจากนี่แหละครับเอ็นซิโซ่นี่ครับความหวังของหมู่บ้านก็ปารากวัย
1: เล่นไปเล่นมานี่40นาทีนี
0: ่ครับ
1: ก็ไม่โอกาสแบบได้น้ำได้เนื้อก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันนะครับฝรั่งเศสเหนียวจริงๆครับเกมรับปารากวัย
0: ก็ยืนกันแน่นมากครับแนวรับของปารากวัยครับ
1: ตอนนี้เนี่ยใครที่เชียร์ฝรั่งเศสเนี่ยนั่งบิดจนไส้เป็นเกลียวแล้วครับตอนนี้ หลายใบกุนเด้เปิดติดบล็อกออกหลังนี่ครับเป็นเตะมุม
0: ช่วงนี้ก็เตะมุมเรื่อยๆก็ฝรั่งเศสก็ยังใช้ประโยชน์ได้ไม่มากนะครับ
1: โอ้ติดออกมาเดเรเต้ออกไปเลยครับ
0: ก็โอริเซ่ไปขอเตะเองนะครับฝั่งนี
1: ้ต้องเปิดแล้วก็อะไรนะเรียกอะไรนะอินสวิงเข้ามาครับนี่เป็นไง
0: ให้บอลมันโค้งเข้าหาประตูเลย
1: โอริเซ่ครับเปิดเข้ามากลางประตูโอเรโดกิลโชคออกมาแหมมีปล่อยหลอกคุนเด้หน้าก็ไปโทษเปิดติดบล็อกอีกโกเน่ไอมาลูกาดีนทางซ้ายครับเปิดโค้งลึกเข้าสองโอเรโดกิล
0: รับสบายครับเกลสวนเร็วแล้วก็ปรากฏ
1: เก็บบอลได้ไหมครับข้างหน้าเก็บไม่ได้ก็เหนื่อยนะครับอ้าวตวาดไปได้นะครับสวยแล้วครับจังหวะนี้อ้าวข้างหน้าไอซิโซ่ร่วง
0: หมดจ่ายไม่ได้
1: แต่ว่าเปิดขึ้นไปโอ้มีตัวเดียโกโกเมสวิ่งเสียบขึ้นไปนะครับแต่ว่าเก็บบอลไม่อยู่ครับแรงเหลือเกิน
0: คาราซาได้บอลเงยหน้ามองเพื่อนนะเอซิโซ่ปรากฏว่าคองอยู่พื้นแล้วประตู
1: แมตช์โมเมนตัมนะครับ
0: เออ
1: ก็มีสีแดงขึ้นมากระจึงกระจึงเป็นเขาไอเขากวางกุดๆอ่ะหน่อยนึง
0: นอกนั้นก็โมเมนตัมก็เทมาทางฝรั่งเศสซะเยอะแหละครับ
1: สีน้ำเงินอย่างเดียวเก่งว่ะ
0: เก่งทำไม
1: มานั่งตรวจบุ๊กเอ๊ะอะไรเนี
0: ่
1: ย
0: ไปสนใจเขาสิ
1: เหร
0: อ
1: ตำรวจตรวจมุก
0: ตรวจมุก
1: โอริเซ่ครับโดกเข้าในไม่ผ่านโดนลุม2ลุม3นะครับป่านลำบากเหมือนกันเดเบเล่คืนมาคุณเด้ให้คืนโหก็โดนสกัดทันทีครับกาลาซา
0: ครึ่งแรกนี่เผลอแป๊บเดียวเหลืออยู่อีกประมาณ2นาทีเนี่ยหน่อยครับก่อนจะเจ
1: ็บมาอีกครับฝรั่งเศสซาลิบาได้คืนมา45หลานะครับในแดนของปารากวัยแล้วเอ็มบาเป้ให้เข้าไปข้างในครับอูบาเมกาโนมานูโกเน่จี้เข้าหากรอบเขตโทษเข้าขวายิงลูกนี้ข้ามขาอีก
0: ความพยายามครั้งที่2ในเกมนี้ของโกเน่นะครับก็เหมือนเดิมครับปั่นด้วยขวาก็ข้ามขาไปไม่ได้ลุ้นเลยของเชฟฝรั่งเศสนี่มองฟ้าแล้วตอนนี้
1: เครียดเคร
0: ีย
1: ด
0: ส่วนของเชฟปารากวัยก็น่ารักเหมือนเดิม
1: ดี
0: ครับ
1: ดี
0: ครับเอ๊ะของเชฟปารากวัยฟุตบอลโลกแต่ละทีไม่ผิดหวัง
1: ลาลิซาลิเกเม่ม
0: าจังหวะที่วางมือถือเธอเนี่ยผมชอบมาก
1: ครับผมตอนนี้เธอเป็นในนี่แล้วมาเป็นนักข่าวไม่ได้มาเป็นแฟนบอลแล้วแต่งตัวไม่ชิดเลยทีนี้
0: เอาไม่ดีแล้วเริ่มไม่ดีแล้วอย่างนั้น
1: นะฮะ2010นี่โอ
0: ้คือฮานะคือฮา
1: คือสื่อทั้งหมดแหละหนังสือพิมพ์เนี่ยรูปสีสันเนี่ยไม่มีรูปบอลเลยฮะ
0: มีแต่รูปลิเกเม่นะ
1: ปารากวัยเตะทีไรเนี่ยนักฟุตบอลบอกว่าโอ้โหไม่ได้ลงหนังสือเลยทางซ้ายครับฝรั่งเศสขึ้นมาครับบาโกล่าโดนขวางอยู่2ดึงหนีเข้ากลางไปแหมยังได้นะครับโกเน่ไฮไปเดมเบเล่มีตัวซ้อนตลอดนะครับไม่ให้ตัวเลยครับเดมเบเล่ต้องวนกลับแล้วโดนแย่งไปแล้วครับกาลาซาโอ้โหวินัยเกมรับสุดยอดนะครับปารากวัยช่วงครึ่งแรกนี่เดี๋ยวไปดูนะชมปั๊บเสีย
0: นี
1: ่โอ้โหอ้าวยังปั๊มมาได้ไม่ฟาวนะครับหลุดขึ้นมาจ่ายต่อเอ็นซีโซโอ้โหโดนอูเมกาโน่ครับได้เหลี่ยมกว่านะครับได้เสียบในครับนี่มาเป็นโมโต GP เลยฝรั่งเศสลุยต่อครับเอ็มบัปเป้จี้เข้าหาครับกระชากหนีดูครับมีซ้อน2ซ้อน3ตลอดอะไรอ่ะไม่ได้มีมุกอะไรเลย
0: ผิดต้นไม้ผิดต้นไม้ต้นสามไม่ได้ดิต้นสามเขาห้ามต้นสาม
1: สุดยอดเลยตำรวจยังซ้อนเลยบางที
0: เอ
1: าให้มาครับนากรอบไปโทษลาบิโอเข้าซ้ายยิงฉลับเข้าซองไปเข้ามือออร์เรโดกิลครับ
0: ก็ทำได้แค่ยิงไกลครับฝรั่งเศสช่วงนี้แล้วกึ่งแรงนี่ก็ถดเท่าช่วงพักดื่มน้ำเลย3นาทีนะ
1: คือเจอบอลลับลึกๆแบบนี้แต่ว่ามันไม่มีหน้าเป้านี่ก็เวลาเปิดเข้าไปมันก็ไม่มีใครเหมือนกันนะเอ็มบัปเป้ก็ชอบออกมายืนมารอมารับบอลนอกกรอบเขตโทษนะ
0: แล้วหน้าเป้าฝรั่งเศสนี่เป็นมาคุสตูลามนี่แกก็เจ็บนะ
1: ครับ
0: นัดนี้จะดูมีชื่อสำรองไหมเนี่ยไม่มีชื่อด้วยนะครับ คือมีชื่ออยู่
1: คือคู่นี้นะสุดท้ายที่เจอกันนี่เป็นอุ่นเครื่องเมื่อปี2017นะครับ
0: ครับ
1: ฝรั่งเศสยิงไป 5-0 เกมนั้นเนี่ยโอลิเวียชิรูแฮตทริกนะ
0: ไปตามอ่ะ
1: เออโหเอาปากไวโตขึ้นมาครับเอ็นซิโซกระชากไปเจอลูม2เอ้าหนีอุปเมกาโนไปครับมุมทงทางซ้ายสุดท้ายโดนเกี่ยวไปครับบอลหลุดออกข้างเป็นลูกทุ่มฝรั่งเศสนี่เอ็นซิโซลูกมันงง
0: เอ็นซิโซนี่งงเลยฮะขณะที่อูปานี่สะใจครับได้ทุ่มฮะ
1: เอ็นซิโซว่าอุตส่าห์กระชากขึ้นมาทั้งไกล
0: แต่อุปามิกาโน่ก็ฉลาดครับก็บังให้ออกด้านนอกนะ
1: โดนเอ็นซิโซจริงๆครับจังหวะสุดท้าย
0: นี่ครับก็โดนตบกระบาลไปทีเลยฮะลูกแถมฮะโดนอุปามิกาโน่ซัดไปหนึ่งที

0: ไม่วิ่งแล้วกรรมการฝรั่งเศสช่วงทดเจ็บนะครับ3นาทีนี่ทดเป็นนาทีครึ่งแล้วนะครับโกเน่ออกมาที่ลูกาดินแบ็ก2ข้างวันนี้ฝรั่งเศสก็ยังไปไม่สุดนะครับกุนเด้หน้ากรอบเขตโทษ40หลากุนเด้ออกไปขวาครับเอ็มบัปเป้นะครับขยับเอาไว้รับบอลจะงัดข้ามครับแหมเจอขวาง2คนไม่รอดครับแต่ว่ายังได้ทุ่มนะครับ
1: ถึงแรกทดเจ็บเหลือไม่ถึง1นาทีแล้วครับอย่าง0-0ครับปารากวัยกับฝรั่งเศส
0: อูเมกาโน่ค่อยๆตีโอบเข้ามาครับโอลิเซ่ทางขวาเจอขวาง2เช่นเคยไปไม่ได้นะครับต้องคืนมาตั้งใหม่ลาบิโอลาบิโอตากเข้ามาในกรอบเขตโทษไม่ตรงครับปล่อยออกหลังไปเลยครับกุสโวเวลัสเกส
1: ดูแบบนี้ก็น่าจะ0-0แล้วครับครึ่งแรก
0: โอ้เกมนี้นี่ว่าเดชองน่าจะเจอกันบ้านที่ไม่ได้เจอมาใน4เกมแรกนะเจอทีมรับเหนียวๆครับรับแน่นๆเจาะยังไงครับ
1: ในเวลาครับบนมานักสำรองนี่ก็ยังมีตัวเด็ดๆอีกเยอะครับฝรั่งเศส
0: เพราะว่าอย่างนัดรอบแรกเนี่ยเจออิรักเขาก็เหลือ10ตัวตั้งแต่ต้นครึ่งแรกถ
1: ู
0: กไหมเจอนอร์เวย์นี่เขาก็ไม่ใช่ทีมเกมรับอยู่แล้วสวีเดนนี่ยิ่งไปกันใหญ่
1: ใช่
0: เกมรับไม่ดีอยู่แล้ว
1: เกมรุกก็ไม่ดีด้วยสวีเดน
0: มีอะไรดีบ้างวันนี้ชีวิตหมดเวลาครึ่งแรกครับโอ้ฝรั่งเศสยังเจาะไม่เข้านะครับเสมอกับปารากวัยอยู่0-0
1: ครับผม
0: ในเกมที่ครองบอลเหนือกว่าเยอะนะครับปารากวัยนั้นจะได้โตมาที
1: นานจริงนะฮะโอ้โหแล้วเว็บไซต์ฟีฟ่านี่เยี่ยมเลยนะฮะสถิติอะไรก็ไม่ขึ้นเลย
0: เอาเลยเม
1: เ
0: ดี๋ยวก็เมรอแป๊บโอ้ที่ฟิลาเดลเฟียครับคนที่ซื้อตั๋วฝั่งนี่แดดส่องนี่คงเซ็งนะ
1: ใช่โอ้ครึ่งแรกนี่ฝรั่งเศสโอกาส5ครั้งนะครับไม่เข้ากรอบเลยครับปารากวัยนี่2ครั้งครับไม่เข้ากรอบเช่นกัน
0: อืมอ่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้พักก็ก่อนพักไปอ่านข้อความซะหน่อยไหม
1: มา
0: เพราะว่าเดี๋ยวช่วงบอลเตะที่เราไม่ได้ดูข้อของข้อความกันเลยนะ
1: ตั้งแต่ตีสี่นะ
0: ครับ
1: เรามีน้องอัมซ่านะครับบัวไม่ขยับครับลุงหยองลุงบอมนะฮะ
0: ขยับซะมั่งนะฮะบัวเดี๋ยวบัวจะเป็นโรคกดทับซะ
1: และแน่นอนนะเป็นอัมซ่าต้องมีคำถามติดมาด้วยนะฮะ
0: อะไร
1: นักเตะบราซิลคนไหนชอบกินลูกอมนะฮะคำตอบคือซูกัตปาเกต้าครับแม่หาไม่หาไหมอ
0: ันนี้เล่นไปรายการก่อนนู้นแล้วนี่หว่า
1: อะไร
0: อามผลิตซ้ำเหรอ
1: เออดีสี่นี่ไง
0: มีฟังอยู่พอดีเลยไม่เป็นไรซ้ำได้ไม่ว่ากัน
1: พี่จอนของหกนะครับทักทายก็บอกดีหยองบอมเจอกันแล้วนะมาตามนัดนะครับ
0: โอ้ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่เขามีบอกว่าเห็นในเฟซบอกว่าโมโนมีดูฟรีเปิดดูไม่เห็นมีวันนี้มีไหม
0: ทีฟรีทีวีเหรอ
1: มีคู่แรกปะหรือปะ
0: เออไม่รู้เหมือนกันนะ
1: ไม่แน่ใจ
0: ไม่ได้ดู
1: แต่คู่ฝรั่งเศสนี่ไม่น่ามีมั้ง
0: เออทีมใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็จะไม่ไอ้นี่นะ
1: เออมีกองเชียร์ปารากวัยเหมือนกันนะบอกว่าห้ามแพ้ถึง3นะจากคุณเดชกองเชียร
0: ์ปากเขาเรียกว่าสำเร็จไปครึ่งทางแล้วเอางี้แล้วกันแต่ว่าถ้ามันโดนลูกแรกเมื่อไหร่มีสิทธิ์ไหล
1: โอ้ยจะทำเป็นเล่นไหมนะเหนียวนะจ่อยากนะ
0: ครับ
1: เออ
0: โดนลูกแรกเข้าไปมีสิทธิ์ไหลอ
1: ่
0: ะ
1: เออนั่นก็ทางเอสเปสนะก็ประมาณนี้นะ
0: เดี๋ยวผมดูทาง YouTube ให้หน่อยนึง
1: ครับ
0: คุณปลั๊กบอกสวัสดีซันเดย์ครับ
1: สวัสดีวันอาทิตย์นะจ๊ะ
0: คุณนพพนีเหรอ
1: ฮะ
0: จุดโทษไป
1: อีกแล้ว
0: เจ็ดโมงเลยนะ
1: เออ
0: แต่วันนี้เราก็อยู่ถึง7โมง
1: โอ้ก็ดีเหมือนกันไม่มีปัญหา
0: เหรอกำลังคุยกับพี่บอมอยู่เลยว่าช่วง6โมงถึง7โมงจะคุยอะไรกันดีวะ
1: ภาคบอลไปเลยก็ดี
0: ง่วงๆเลยคุณประภาพันธ์บอกสวัสดีค่ะคุณหยองคุณบอมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีนะครับพี่ลงสนามยังครับพี่ลงแล้วครับแล้วก็ออกไปอีกแล้วครับ
1: เดี๋ยวรออีกครึ่งแป๊บนึงเดี๋ยวลงใหม
0: ่วันนั้นเนี่ยพอเจ๋งกับพี่โอ๊ตเขียงครับเป็นคนภาคฝร
1: ั
0: ่งเศสกับอิรักใช่ไหม
1: ว่าอะไรแกยิ้มยิ้มไงจันเจ๋งยิ้มยิ้ม
0: วันนั้นภาคจบไหมพี่
1: ไม่บอกด้วยเขาเกลียดมึงแหละ
0: ไม่ชอบผมแหละดูแล้วฝรั่งเศสฝรั่งเศสกระดาษมีไหมขำผู้รักษาประตูเคปเวิร์ดผู้ติดตามในไอจีทะลุ20กว่าล้านไปแล้วครับ
1: โวซินย่า
0: ช่วง20วันเท่านั้นครับดังไปเลย
1: จากเริ่มต้นกันนั้นหลักพันนะ
0: เมื่อกี้กองเชียร์บนดาราจันทร์

0: ทำไม
1: กองเชียร์อเมริกัน
0: ใส่เสื้อกล้ามใช่ไหม
1: ใส่เสื้อคลุม เสื้อคลุมล็อกกี้บาบัว
0: กับวิลาเดเฟียเมืองล็อกกี
1: ้มีเฟลามีล็อกกี้สเต็ปด้วย
0: ใช่มีรูปปงรูปปั้นอยู
1: ่เออดีดี
0: ใครดูบาสทีมฟิลาเดลเฟียฟิลิซิกเซอร์จะมีเพลงนี้แหละพอจะชนะเนี่ยแทนแท
1: นแทนแทน
0: มึงล็อกกี้ตอนแท้ก็ไม่เปิดหรอกครับ
1: แทนแทนแทนแทนแทนแทนเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ได้ยินนี่นึกว่าจะต่อยมวยกันทุกทีผู้รักษาประตูอันนี้อ่านไปแล้วนะมีคุณรัชพลแจ่นประโคนนะครับบอกฟรีทีวีถ่ายไหมพี่เช็คให้หน่อยดิผมไม่ได้ดูเหมือนกันข้าวต้มราชาหนึ่งลำพูนช่วงบอลโลกปีที่ห้าอ้าวไทยอินดีกว่
0: า
1: เดี๋ยวส่งบินไปนะบอกส่งบินไปด้วย
0: okay.
1: นะไทยอินดื้อๆเลย
0: แวะไปรับประทานกันได้นะ
1: ครับราชาหนึ่งลำพูนนะคุณดนุเดชสวัสดีนะครับคุณยศพลเพิ่มพูนพานิชบอกว่าพี่ครับ
0: ครับ
1: สมมุติว่าถ้าทีมนอกสายตาเข้าไปอันดับ3อันดับ4ตลาดซื้อขายนักฟุตบอลจะมีทีมชั้นนำซื้อไปแล้วมันจะเหมือนเกาหลีใต้ตอนนั้นไหมครับที่น่าสนใจขึ้นมาร วมหนังทีมชาติญี่ปุ่นช่วยพิมพ์มาอีกทีครับไม่เข้าใจมันยังไงสิ
0: ฟรีทีวีวันนี้มีถ่ายแค่คู่แรกนะครับแคนาดากับโมร็อกโกนะครับฝรั่งเศสไม่มีนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: คุณหมูหมูพีพีบอกสวัสดีครับคุณนัทพงศ์บอกปารากวัยทั้งใจอะไรประมาณนั้นละมั้งอยากได้รถรุ่นฟารีดาครับไม่เอาฟารีซอน
0: โอ้สวยนะรุ่นฟารีดา
1: อ่านควับเลยแสดงว่าติดตามอยู
0: ่
1: ใช่ไหมอ่ะเหรอตีห้าเหรอ อ้
0: า
1: วทำไมอยู่กันแค่ตีห้าล่ะฟังต่อสิ สำหรับแฟนๆรายการทั้ง41สถานีทั่วประเทศ
0: ฮะ
1: ก็ทางวิทยุฟังไม่ได้แล้วแต่ว่าท่านไปโหลดแอป M-Cord Connect ฟังเราต่อได้
0: ใช่
1: หรือว่าดูต่อใน YouTube Facebook ได
0: ้ฟังเราต่อได้ถึงของเรานี่7โมงนะฮะ
1: YouTube Fight Classic ไม่มีไม่มีอันนั้นไม่มี
0: อุ๊ยนี่ไทยอินเหร
1: อต้อง YouTube FM 99 Active Radio
0: ไหนๆก็ถามเรื่องถ่ายฟรีกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวผมไล่ให้เลยแล้วกันนะครับรอบ16ทีมนะเดี๋ยวจะมีวันอังคารที่7กรกฎาคมคู่ถ่ายฟรีนี่เป็นสหรัฐเบลเจียมนะครับ
1: เป็นไงสำเนียงเบลเจียม
0: เจ็ดโมงนะฮะใช่ไหมเจ็ดโมงนะ
1: ไม่รู
0: ้แล้วก็อีกทีนู่นกันเลยพุธที่8กรกฎาคมกับตีสามสวิตเซอร์แลนด์เจอโคลอมเบียส่วนบราซิลกับนอร์เวย์แล้วก็มิสซิโกกับอังกฤษในวันจันทร์ที่6กรกฎาคมนั้น
1: ดูทางแอปนะฮะ
0: ดูทางแอปฮะ
1: ช่วงนี้เดี๋ยวพักก่อนแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้าได้กลับมาตามเกมครึ่งหลังระหว่างฝรั่งเศสกับปารากวัยกันต่อ
0: ครับ
1: นะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

วัสดีกันยามเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพ.ศ.2569นะคะอยู่กับปูนะเจ๊เอ้าใครอยากจะฝากดวงให้ส่องดวงแล้วก็ SMS มาได้ที่4689400นะจ๊ะไม่รู้คนอื่นเหมือนปูหรือเปล่าตื่นเช้ามาปูก็ต้องกินวิตามินค่ะปรากฏว่าไปเจอข่าวนี้เขาบอกว่าเฮ้ยนักโภชนาการเนี่ยเขาเตือนนะจ๊ะว่าการกินวิตามินหรืออาหารเสริมเนี่ยมันมีบางอันน่ะที่เขาห้ามกินพร้อมกันเดี๋ยวจะเสียเงินไปเปล่าๆเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแล้วดีไม่ดีนะกินเข้าไปแล้วแย่กว่าคนไม่กินซะอีกอ้าวเฮ้ยยังไงล่ะเนี่ยอ่ะแล้วปัจจุบันนี้นะโอ้โหอาหารเสริมวิตามินมันเยอะมากแล้วเราก็นิยมรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมากขึ้นเนาะแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ค่ะว่าการที่เราไปกินพวกอาหารเสริมวิตามินเนี่ยที่มันผิดวิธีมันแย่กว่าการที่เราไม่ไปกินเลยซะด้วยซ้ำโอ้ว้าวนักโภชนาการเขาก็อธิบายค่ะว่าหลายคนเนี่ยมักจะกินวิตามินพร้อมกันไปเลยทีเดียวโอ้ยสารพัดวิตามินเลยเงี้ยแต่รู้หรือเปล่าว่าการกินวิตามินหลายๆอย่างเนี่ยเขาห้ามกินพร้อมกันควรจะแยกกินเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดมิฉะนั้นกลายเป็นว่าเสียเงินเปล่าแถมทำให้ร่างกายดูดซึมไม่เต็มที่อีกด้วยอ่ะอย่างเช่นใครเคยกินลูทีนกับเบต้าแคโรทีนลูทีนเนี่ยคือเขากินเพื่อให้แบบว่าสายตาดีอย่างนี้ไงส่วนเบต้าแคโรทีนก็คือพวกวิตามินที่ต้านอนุมูลอิสระใช่ไหมคะแต่สองกลุ่มเนี้ยเขาบอกว่ามันมีการดูดซึมในลำไส้คล้ายกันถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะแย่งกันดูดซึมทำให้ร่างกายเรารับได้ไม่เต็มที่หรือพวกธาตุเหล็กหลายคนต้องกินธาตุเหล็กเพื่อจะได้เสริมเลือดบางคนแบบเลือดจางนะคะอยากให้แบบว่ามีความเข้มข้นของเลือดแต่รู้ไหมว่าชากาแฟและอาหารบางชนิดเนี่ยมันจะไปขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กถ้าเรากินชากินกาแฟเราก็ต้องเว้นการรับประทานธาตุเหล็กหรือกินให้มันห่างๆกันเช่นเดียวกับแคลเซียมหรือน้ำมันปลาค่ะไม่ควรจะกินพร้อมกันเพราะเขาบอกว่าแคลเซียมในลำไส้เนี่ยมันจะทำให้ร่างกายดูดซึมไม่ได้และอาจเกิดอาการท้องผูกด้วยแล้วน้ำมันปลาก็ไม่ควรกินกับไฟเบอร์เพราะไฟเบอร์บางคนแบบกินเพื่อที่จะได้มีกากใยไงไม่กินผักไม่กินผลไม้แต่กินไฟเบอร์แทนปรากฏว่าไฟเบอร์มันมีคุณสมบัติดูดซับไขมันถ้าเรากินพร้อมน้ำมันปลามันก็ดูดซับไขมันไปเลยทีนี้เราก็ไม่ได้ไงน้ำมันปลาก็ไม่ได้แคลเซียมเขาก็ไม่ให้กินกับธาตุเหล็กเพราะมันแข็งกันดูดซึมให้แยกกันกินนะคะอย่างธาตุเหล็กควรจะกินตอนท้องว่างในช่วงเช้าส่วนแคลเซียมควรจะกินตอนนอนคืออาหารเสริมแต่ละชนิดมันก็จะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวเราก็ต้องอ่านสลากให้ละเอียดถ้าไม่มั่นใจก็ควรปรึกษาคุณหมอเภสัชหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะกินนะจ๊ะเพื่อประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เสียเงินเปล่ามาเรามาส่องดวงกันที่4689400กันจ้าบางทีปูก็รู้สึกว่าบางคนถามแล้วถามอีกหรือว่าไม่ได้ฟังไม่รู้นะคะส่งมาที่4689400แล้วฟังด้วยนะจ๊ะอย่างเนี้ยเกิดวันศุกร์ที่16กันยา20เวลากลางคืนอยากรู้เรื่องการเงินความจริงอย่างนี้ดีนะคือถามมาเลยว่าอยากรู้เรื่องอะไรนะจ๊ะปีนี้อายุเท่าไหร่49การเงินเนี่ยต้องระวังถ้าไม่จำเป็นอย่าไปเป็นหนี้เพิ่มเพราะถ้าเป็นหนี้เพิ่มทีนี้แล้วก็ผูกพันไปกันยาวยาวเลยทีเดียวนะคะถ้าถามเรื่องการเงินนะแต่ถ้าถามว่าเมื่อไหร่จะหมดหนี้ยังไงยังอาเจกเนี่ยนะคะอาเจกถามมาแทบทุกอาทิตย์เลยเนาะอังคารที่18พฤศจิกา2495จะย้ายที่อยู่ได้ไหมโอ้อาเจกขาอยากจะบอกว่ายากจังนะคะตัวอาเจกเองนั่นแหละนะคะถ้าจะย้ายก็ย้ายได้แต่เราอะไม่ย้ายไงเกิดวันพฤหัสที่14ธันวา2048เต็มกำลังจะเข้า49ปีนี้ยังโอเคอยู่
ถามหาโชคลาภก็ถือว่าเป็นโชคลาภจากคนใกล้ตัวค่ะ

0: อ่ะรู้ไหมว่าผึ้งเนี่ยมันไม่สามารถบินตอนกลางคืนได้คือมันมีการทดลองหนึ่งค่ะนักวิทยาศาสตร์เขาก็เอาผึ้งหลายสิบตัวเลยเอามาใส่ในกล่องที่มันมีแสงสว่างพอดับไฟปั๊บโอ้โหมันร่วงกราวเลยเออทำไมถึงเป็นงั้นรู้ไหมมีหน้าล่ะเวลาที่เราให้พวกกู้ภัยนะคะมาจัดการกับต่อหรือกับผึ้งเนาะเขาจะต้องมาตอนกลางคืนอืมคือเขาบอกว่าผึ้งเนี่ยไม่ใช่ว่ามันบินไม่ได้ในตอนกลางคืนนะคะแต่มันไม่ยอมบินมากกว่ามันเป็นสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของมันอย่างเช่นการมองเห็นและการนำทางเพราะโดยธรรมชาติเนี่ยการมองเห็นของผึ้งเนี่ยเขาออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพมากในตอนกลางวันเนี่ยที่มีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ตามันเนี่ยจะใช้ดวงอาทิตย์นำทางพอเวลาพระอาทิตย์ตกมันจะตาบอดเลยนะเออแล้วก็เรื่องอุณหภูมิอีกด้วยความที่ผึ้งน่ะมันเป็นสัตว์ที่มีอุณหภูมิในตัวต่ำเพราะอากาศเย็นๆเนี่ยมันจะค่อนข้างขยับตัวน้อยเพราะมีพลังงานน้อยตอนกลางคืนผึ้งมันมักจะคลานซะละมากกว่าค่ะเพราะว่ามันใช้พลังงานน้อยอีกอย่างหนึ่งมันเป็นเรื่องของแหล่งอาหารด้วยนะเพราะตอนกลางคืนเนี่ยดอกไม้มันหุบไงใช่ไหมผึ้งก็ไม่สามารถจะไปหาแหล่งอาหารได้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปบินตอนกลางคืนและมันก็พยายามจะหลีกเลี่ยงการถูกล่าที่จะจับเป็นอาหารพวกค้างคาวแมงมุมหรือสัตว์กลางคืนมันไม่ออกไปเสี่ยงจะดีกว่าเพราะฉะนั้นผึ้งอ่ะจริงๆมันก็บินกลางคืนได้แล้วมีบางสายพันธุ์ด้วยนะที่มันบินตอนกลางคืนโดยเฉพาะแถวเขตร้อนกลางคืนมันไม่หนาวไงมันยังพอมีพลังงานในการขยับปีกได้และพยายามมองเห็นตอนกลางคืนได้เหมือนกันเพียงแต่มันไม่ค่อยทำไม่ใช่พอบอกว่ามันไม่บินตอนกลางคืนแล้วเราก็ไปแย่รังมันนะจ๊ะจริงๆอ่ะมันบินได้เพียงแต่สัญชาตญาณมันไม่อยากบินเท่านั้นเองมาสองดวงกันที่022481366จ้า
1: เกิดวันที่22พฤศจิกายนค่ะวันพฤหัสปีมะเมียค่ะ
2: เนี่ยนะโอ้โหเครียดเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องเงินเครียด
1: ก็จริงๆอะค่ะอยากจะถามพี่ปูสองเรื่องค่ะคือตั้งใจว่าแหละว่าถ้าเกิดเจอพี่ปูอยากจะถามเรื่องนี้คือเรื่องแรกเลยค่ะเป็นเรื่องของร้านน้ำที่กิจการให้หนูทำอยู่ตอนเนี้ยมันจะดีไหมอย่างเงี้ยค่ะ
2: ยังไม่คืนทุนเลย
1: ใช่หนูลงทุนไปจะ200,000แล้วเนี่ยพี่ปูหนูเครียด
2: แล้วพี่ก็ไม่อยากทำให้หนูเสียกำลังใจเลยนะ
1: ตรงๆได้ไหม
2: ตรงๆหนูก็รู้ว่ามันพอแค่พออยู่ได้มันไม่ดี
1: ใช่จริงจริงค่ะอันนี้จริงใช่
2: ลงทุนกับร้านนี้ไปเยอะแล้วก็ข้าวของเนี่ยซื้อของแพงกว่าที่อื่น
1: จริง
2: วัตถุดิบเนี่ยเราเป็นใช้วัตถุดิบที่ดีมากกว่าที่อื่นดีมากใช้แพงกว่า
1: จริงค่ะ
2: คนที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่คนแบบมั่วซั่วนะจ๊ะคนที่จะมากินร้านหนูเนี่ยหนูเลือกลูกค้าเขาก็เลือกร้านค้าเหมือนกัน
1: ขอบพระคุณมากมากนะคะพี่ปู
0: อ่ะงั้นเวลาเหลือเราก็มาต่อที่ SMS 4689400กันจ้าเกิดวันศุกร์ที่24มีนาคมพ.ศ. 2543เวลาบ่าย2โมงครึ่งอยากรู้ว่าสมัครงานใหม่จะได้งานเร็วๆนี้ไหมครับจะได้งานที่ตรงกับที่อยากทำไหมครับอาจจะไม่ได้งานเร็วๆนี้เพราะปีนี้อายุเท่าไหร่26เนาะแล้วก็อาจจะไม่ได้ตรงนะคะแต่จำเป็นต้องทำนะถามว่าอึดอัดไหมก็อาจจะอึดอัดถ้าสมมติว่าเราออกจากที่เก่าเพราะอึดอัดนะมาอยู่ที่ใหม่ก็ไม่น่าจะต่างกันสักเท่าไหร่แต่ถ้ารู้สึกว่ามันสบายใจกว่าได้เงินมากกว่าก็ทำไปเถอะแต่ถ้าจะได้นะบอกเลยว่ามักจะได้ที่ไกลๆนิดนึงอาจจะต้องมีการเดินทางอ่ะอันเนี้ยถึงจะดีจ้ะวสันต์เกิดวันเสาร์ที่28มกราคม10ปีนี้อายุ59นะคะเป็นเรื่องการเงินที่บ้านเราเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบริหารจัดการการเงินให้ดี ถ้าเป็นเรื่องงานแล้วก็ค่อนข้างแบกภาระเยอะอยู่พอสมควรนะคะสู้ๆค่ะ

0: ิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
11: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
13: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
14: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
4: อันนี้เป็นข่าวต่างประเทศเลยนะไม่รู้ประเทศไทยเรามีหรือเปล่าค่ะเขาบอกเป็นเคสหายากคือเด็กทารกแรกเกิดค่ะเพิ่งเกิดเองนะมีฟันในปากซะแล้วตั้งแต่วันแรกที่ลืมตาดูโลกเลยคุณหมอต้องรีบถอนเลยค่ะเพราะกลัวมันหลุดลงหลอดลมหลอดอาหารคือฟันน้ำนมของเด็กๆเนี่ยมักจะเริ่มขึ้นเมื่อเด็กอายุประมาณสัก6-8 เดือนด้วยซ้ำแต่ปรากฏบนโลกใบนี้มันมีเด็กแรกเกิดที่เขามีฟันมาตั้งแต่เกิดลืมตาดูโลกเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกและเป็นเรื่องที่น่าสนใจของทางการแพทย์เขาเลยนะคะมีเด็กคนนึงค่ะมีฟันในปากนะคือแต่ฟันเนี้ยมันไม่แข็งแรงมันสามารถเคลื่อนที่ได้เพราะมันยึดอยู่กับเนื้อเหงือกเพียงเล็กน้อยไงโอ้โหเชื่อไหมพอเกิดมาปั๊บแผนกสูตินารีเนี่ยเขาต้องรีบเรียกทันตแพทย์เข้ามาเลยค่ะแล้วก็ตัดสินใจถอนฟันออกอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้ฟันมันหลุดลงไปในหลอดลมหรือหลอดอาหารเพราะเดี๋ยวมันอันตรายก็ใช้เวลาแป๊บเดียวแหละเพราะว่าเด็กมันยังอ่อนอยู่ไงเนื้อมันก็อ่อนเหงือกมันก็อ่อนมันก็เลยถอนง่ายอ่ะฟันแรกเกิดกับฟันน้ำนมไม่เหมือนกันนะจ๊ะฟันที่ขึ้นตั้งแต่ทารกเกิดมาเลยเขาเรียกว่าฟันแรกเกิดแต่ถ้าเป็นฟันน้ำนมจะขึ้นตอนช่วง6-8 เดือนแล้วฟันเนี้ยมักจะขึ้นฟันหน้าล่างก่อนแล้วมันจะไม่ค่อยแข็งแรงหรอกค่ะหรือมีรากฟันสั้นๆมันก็เลยโยกแล้วก็หลุดง่ายปกติแล้วฟันน้ำนมเนี่ยก็จะขึ้นสัก6เดือนนะคะแล้วก็ขึ้นครบเลยเนี่ยประมาณสัก2-3 ขวบกระบวนการสร้างฟันน้ำนมเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1ปีแรกเนี่ยสามารถแต่ถ้าเด็กไม่มีฟันขึ้นหลังจาก1ขวบหรือฟันน้ำนมไม่ขึ้นหลังจาก3ขวบไปแล้วอันนี้ควรจะต้องพาไปหาคุณหมอเพราะอาจจะเกิดภาวะขาดสารอาหารได้นะคะคุณแม่หรืออาจจะเป็นโรคบางชนิดที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของฟันแต่ถ้าเป็นฟันแรกเกิดเขาจะถอนออกนะคะแต่ถ้าเป็นฟันน้ำนมเนี่ยโยกเล็กๆน้อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็หลุดออกเองเพราะฟันน้ำนมมันขึ้นตามวัยและมันจะเป็นเครื่องบ่งชี้สุขภาพฟันและการพัฒนาการของเด็กค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณแม่เห็นความผิดปกติต้องรีบหาคุณหมอโดยด่วนเลยนะจ๊ะมาเรามาส่องดวงกันที่4689400กันจ้าเกิดวันจันทร์ที่9 กรกฎาคม 2527แฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าเลยนะจ๊ะขอดูเรื่องการงานและโดยรวมของชีวิตค่ะเว27ปีนี้เท่ากับอายุ42 42ก็เป็นเรื่องงานจริงๆแหละนะงานนี่ยุ่งมากไม่ใช่แค่ยุ่งงานอย่างเดียวจ้ะขอบอกเลยว่าเรื่องส่วนตัวบางทีก็มีส่วนทำให้เราปวดหัววุ่นวายนะคะคือเราต้องแยกออกระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานไม่งั้นเราก็ปวดหัวแน่ๆอ่ะขอให้ผ่านอุปสรรคไปได้นะจ๊ะเกิดวันศุกร์ที่14 มีนา 18ปีนี้อายุ51โอ้โหงานนี่ล้นมือดีไม่ดีนะงานตัวเองอ่ะยังไม่เสร็จก็ต้องไปแบกรับงานของคนอื่นเข้ามาทำหรืออ่ะในที่ทำงานอาจจะมีคนขาดเราก็เลยต้องไปช่วยงานเขาแต่ถือว่าดีนะคะเพราะนี่คือประสบการณ์ที่ดีมากและมันจะทำให้ในอนาคตเราอาจจะได้รับ นะอำนาจบารมีจากงานที่เราทำหรือไม่งั้นก็เป็นเรื่องของการขึ้นตำแหน่งหรือมีอำนาจอยู่ในมือมากขึ้นนั่นเองจ้ะเกิดวันอาทิตย์ที่9เมษายน2521เวลาบ่าย2กว่าดูเรื่องการเงินแหมอันนี้ชัดเจนคือมาบอกเลยว่าจะดูเรื่องเงินเนาะ21คือปีนี้อายุ48นะคะ48วันอาทิตย์แหมการเงินนี่เอาเป็นว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าไปเป็นหนี้เพิ่มเลยนะคะและการที่ไปเป็นหนี้เพิ่มเราก็รู้อยู่ว่าไม่ใช่เราอยากเลยน่าจะเป็นคนใกล้ตัวนี่แหละค่ะนะคะก็ควรจะคุยกันให้รู้เรื่องมิฉะนั้นไอ้เรื่องเงินนี่แหละค่ะจะทำให้กลายเป็นปัญหาในครอบครัวทะเลาะกันได้ก็เพราะเรื่องการเงินสู้ๆนะจ๊ะเพราะเราเป็นคนเก่งทำงานก็เก่งดวงก็ค่อนข้างจะโชคดีซะด้วยเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยนะสู้ๆ

0: ขณะนี้เวลา6:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ถามว่าเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยควรใช้สายชำระหรือกระดาษชำระดีเราก็ต้องเข้าส้วมเข้าห้องน้ำทุกวันเนอะบางคนบอกว่าเอ้ยกระดาษดีกว่าแต่บางคนบอกว่าเอ้าฉีดจะดีกว่าหรือเปล่าคือเขาบอกว่าวัฒนธรรมทั่วโลกเนี่ยบนโลกใบนี้แบ่งออกเป็น2 อย่างอย่างชาวอเมริกันเนี่ยเขาจะพักดีต่อกระดาษชำระเวลาเขาไปเข้าห้องน้ำนะแต่ประเทศอื่นๆเช่นอิตาลีกรีซญี่ปุ่นประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เราให้ความสำคัญกับสายชำระเนาะปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยีก็พัฒนาล้ำหน้าไปสมัยนี้เรามีอะไรโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติหรือชักโครกไฟฟ้าแค่เรากดปุ่มสั่งงานหัวฉีดน้ำที่มันซ่อนอยู่ภายในโถส้วมมันก็จะปล่อยน้ำออกมาทำความสะอาดซึ่งเราก็สามารถจะเลือกปรับหัวฉีดได้หลายแบบเนาะตามความแรงหลากหลายระดับแต่รู้ไหมว่าจากการศึกษาเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเขาพบว่ากระดาษชำระนั้นมันค่อนข้างสกปรกมากแล้วการใช้กระดาษชำระนั้นอาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้เช่นการติดเชื้อหรือแผลปริที่ขอบทวารหนักซึ่งศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนักในนิวยอร์กเลยด้วยเขาบอกว่าการเช็ดด้วยกระดาษชำระธรรมดาธรรมดาเนี่ยจริงๆมันสามารถขจัดคราบได้ค่ะแต่มันก็ไม่ได้ทำความสะอาดจริงๆได้แล้วถ้าหากว่าเช็ดกระดาษชำระที่มันแห้งแล้วก็เช็ดแรงเกินไปเช็ดบ่อยมากก็อาจจะเกิดความเจ็บปวดที่ผิวหนังเพราะผิวหนังอาจจะฉีกขาดแล้วก็มีเลือดออกได้แล้วกระดาษชำระก็ไม่เพียงแต่ทำความสะอาดได้ไม่ดีแต่ยังทำให้เกิดบาดเจ็บเพราะถ้าเราเช็ดมากเช็ดหลายครั้งผิวหนังบางๆแถวทวารหนักก็อาจจะฉีกขาดนะคะโดยเฉพาะการเช็ดจากหลังไปหน้าก็ทำให้แบคทีเรียเข้าทางเดินปัสสาวะได้ทำให้เกิดการติดเชื้อและเป็นอันตรายได้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันการทำงานพ่นน้ำนะคะคือฉีดด้วยน้ำเนี่ยมันจะเป็นการชะล้างของเสียที่หลงเหลืออยู่ออกไปจากนั้นแล้วเราค่อยๆเช็ดน้ำที่เหลือออกด้วยกระดาษก็ได้ถือว่าปลอดภัยกว่าแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับแรงดันน้ำและอุณหภูมิด้วยนะคะเพราะถ้าเป็นผู้หญิงแล้วใช้ที่ฉีดชำระมากเกินไปมันก็อาจจะทำให้ค่า pH ในช่องคลอดไม่สมดุลได้ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อแบคทีเรียและเป็นอันตรายนำไปสู่การติดเชื้อได้เหมือนกันนะสิสรุปแล้วจริงๆอ่ะหัวฉีดเนี่ยมันมีประโยชน์โดยเฉพาะใครที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวคนที่เป็นโรคข้ออักเสบโรคอ้วนโรคพาร์กินสันค่ะแต่ก็มีการวิจัยเขาบอกว่าไอ้สายฉีดชำระเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีแบคทีเรียปนเปื้อนได้เราก็ต้องดูแลทำความสะอาดแต่ยังไงหัวฉีดชำระมันก็ดีกว่ากระดาษนั่นแหละมาส่องดวงกันที่4689400ชื่อพรเกิดวันอาทิตย์ที่15 พฤษภา 2020ถามสุขภาพโชคลาภและการเงินสุขภาพเนี่ยระวังเรื่องของคอนะคะอาจจะชอบไอหรือว่าเป็นต่อมทอมซินอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงแล้วก็ระวังเรื่องการกินด้วยเพราะบางทีเรากินเร็วก็ทำให้ปวดท้องได้ปีนี้อายุ49วันอาทิตย์เนี่ยถือว่าโอเคอยู่แต่ถามโชคลาภการเงินนี่น่าจะเป็นโชคลาภที่ไม่มีปัญหาซะละมากกว่านะคะเกิดวันอังคารที่18 พฤศจิกา 2512ปีนี้ก็กำลังจะเข้าอายุ57คือ56เข้า57เกิดวันอังคารเนาะตอนนี้อาจจะยังดีอยู่โดยเฉพาะเรื่องงานแต่อีกสักพักต้องบริหารจัดการเรื่องเงินให้ดีค่ะโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วทะเลาะกันได้ชื่อ1เกิดวันพุธกลางคืนที่18 มิถุนา 18ถามเรื่องสุขภาพโชคลาภและการเงินปีนี้อายุ51พุธกลางคืนปีนี้การงานถือว่าดีนะคะสุขภาพก็โอเคแต่โชคลาภ
การเงินนี่น่าจะมาจากที่ทำงานนี่ละจ้าแม่ปีนี้เหมือนชิวๆนะคะคุณน่าอิจฉาจริง

เมื่อกี้พูดเรื่องของการใช้กระดาษทิชชู่นะคะกับสายฉีดใช่ไหมนี่ไงเป็นเรื่องแหละอันนี้เป็นข่าวเลยจ้ะนักศึกษาผู้หญิงอายุแค่20ค่ะแต่เป็นมะเร็งปากมดลูกร้องไห้แล้วร้องไห้อีกเลยบอกว่าโหยอายุหนูยังน้อยอยู่เลยอ่ะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ยังไงพอคุณหมอซักไปซักมาอ้าวมาจากกระดาษชำระ

0: นี่แหละจ้านะคะการเลือกใช้กระดาษชำระนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะใช้กระดาษอะไรก็ได้นะจ๊ะนักศึกษาผู้หญิงค่ะอายุแค่20สุขภาพนี่แข็งแรงดีเลยแต่ปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งปวดท้องอย่างรุนแรงค่ะโดยเฉพาะในวันที่มีประจำเดือนโอ้โหเลือดนี่มามากผิดปกติจนกระทั่งเพื่อนนะคะที่เป็นรูมเมทในห้องต้องพาเธอส่งโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าอะไรรู้ป่ะเฮ้ยติดเชื้อ HPV จนกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรกเฮ้ยถึงขนาดร้องไห้โฮเลยบอกว่าคือเขาไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรผิดจะเป็นมะเร็งได้ยังไงคุณหมอซักประวัติไปมาปรากฏเธอใช้กระดาษชำระที่มีกลิ่นคล้ายน้ำหอมค่ะนี่ไงคือด้วยความที่เธอใช้กระดาษชำระที่มีกลิ่นหอมหอมเป็นประจำคุณหมอบอกนี่แหละสาเหตุหลักเลยจ้าการใช้กระดาษชำระที่มีสารเคมีมันมี 1. สารฟอกขาวน้ำหอมเทียมสีย้อมถ้ามันมีสีสันสวยงามเนี้ยสิ่งเหล่านี้แหละมันส่งผลต่อสุขภาพเนื่องจากกระดาษประเภทเนี้ยมันมักถูกรีไซเคิลมาก่อนก็เลยมักจะมีแบคทีเรียจำนวนมากอยู่ภายในใช้แล้วเจ้าแบคทีเรียเหล่านี้แหละมันฉวยโอกาสที่จะเจาะเข้าไปภายในทำให้เกิดการติดเชื้อถ้าหากว่าเราใช้กระดาษชำระเช็ดอวัยวะสืบพันธุ์เป็นประจำโดยเฉพาะคุณผู้หญิงก็มีภาวะที่สารเคมีมันจะซึมเข้าไปข้างในแล้วเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้เหมือนกับน้องคนนี้นี่ไงดีนะที่มาเร็วก็เลยรักษาได้ทันมีโอกาสรอดชีวิตสูงมามา02-248-1366จ้ะ
1: ที่11พฤษภาคม2519ปีมะโรงค่ะ
2: ชีวิตเรานี่เหมือนจะต้องย้ายบ้านบ่อยย้ายงานบ่อยย้ายที่บ่อยย้ายจังหรือไม่ก็อยู่กับที่ไม่ได้อะใช่ป่ะ
1: อือค่ะหรือเปล่าคะตอนนี้เหมือนชีวิตมันแย่มากเลยอะค่ะไม่รู้จะหาทางออกให้ตัวเองยังไงดี
2: อย่างนี้ปีนี้ถ้าถามชีวิตคู่เนี่ยบอกตรงๆเลยว่าชีวิตคู่หนูเนี่ยไม่ดีนอกจากจะแก่ตัวถึงจะดีมันเป็นเช่นนั้นหนูก็ต้องยอมรับสภาพ แต่ร้อยชีวิตหนูเนี่ยมันดีอย่างนึงอะไรรู้ไหมเวลาแย่หรือเวลาจะถึงคราวขับขันมันก็จะมีคนหรือว่ามีสถานการณ์ช่วยทำให้หนูรอดค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่มีบ้านก็เหมือนไม่มีมีก็เหมือนซื้อให้คนอื่นเขาอยู่ซะงั้นอะไรเงี้ย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: มันอาจจะเป็นจังหวะแต่หนูต้องอดทนจริงๆมันไม่ใช่ไม่ดีแค่ปีนี้ปีเดียวนะจ๊ะมันไม่ดีมาตั้งแต่มันมา 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้ว
1: ใช่ค่ะ
2: เออแต่หนูก็อึดมาจนถึงปีนี้เลยนะเก๋
1: ใช่ค่ะพี่ปูแบบเหนื่อยมากแบบไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะหาทางออกยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ปู
2: สักปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะแบบว่าลงเงินไปเยอะพอสมควร
1: ตอนนี้หมดแล้วอะหมดแล้วจริงๆพี่ปู
2: เออหมดแล้วแล้วยังดีไม่ดียังไม่ได้ทุกได้ถามได้คืนไหมพอได้คืนมาก็เข้าเนื้ออีก
1: ใช
2: ่พอได้คืนมาก็เข้าเนื้ออีก
1: ใช่ค่ะ
2: เออแต่ว่ามันไม่ใช่จังหวะที่ดีของเรามากกว่าถ้าจังหวะชีวิตไม่ดีเราก็จะเชื่อคนง่ายโดนเขาหลอกง่ายอะไรอย่างเงี้ยสารพัดมันก็เลยพาให้เราแย่แล้วชีวิตยังแย่ๆอยู่แทนที่จะอยู่นิ่งๆเขาเรียกว่าหาเรื่องนี่คือสิ่งที่ปูมักจะพูดอยู่เสมอว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้เราชีวิตเรารู้สึกว่าเราแย่ให้อยู่นิ่งๆเพราะเดี๋ยวเรื่องมันมาหาเราเองถ้าเราอยู่นิ่งๆเรามีสติเรื่องมาหาเราสามารถหลบได้หรืออาจจะแก้ได้แต่แก้ไม่ได้หรอกเวลามีเรื่องมาหามันแก้ไม่ได้แค่บรรเทาได้เท่านั้น
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ

0: ษตร
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเว่น
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กส์พาวซ่า
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
7: นี่นักประวัติศาสตร์ชาวไต้หวันนะเขาบอกว่ามันมีความเชื่อที่เป็นความเชื่อที่ไม่ได้มีแต่ในประเทศไทยนะเราเคยได้ยินใช่ไหมเขาห้ามเขียนชื่อด้วยปากกาสีแดงจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยไต้หวันจีนญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็มีความเชื่อคล้ายๆกันนะคะหลายคนน่าจะเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆปูก็เคยได้ยินว่าห้ามใช้ปากกาแดงเขียนชื่อคนเพราะว่ามันไม่เป็นมงคลปรากฏว่านักประวัติศาสตร์ชาวไต้หวันเขาก็ไปค้นหามาประวัติมันมีความเชื่ออย่างนี้มาตั้งแต่โบราณเลยนะตั้งแต่สมัยโบราณเลยเขาเชื่อว่าคือขุนนางหรือผู้พิพากษาเนี่ยเขาจะตัดสินโทษประหารผู้ต้องหาเขาก็จะใช้เลือดไก่เขียนชื่อผู้ต้องหานั้นน่ะบนหนังสือรับสารภาพจากนั้นมานะเขาก็เปลี่ยนมาเป็นหมึกสีแดงแทนเลือดไก่เขียนชื่อนักโทษประหารหรือผู้ที่กระทำผิดในเอกสารราชการทีนี้พอใช้หมึกสีแดงเนี่ยมันเชื่อมโยงกับคนที่ทำผิดหรือมีโทษประหารไงถ้าเกิดเราเอามาเขียนชื่อแล้วมันก็ไม่เป็นมงคลไงหรือมันมีตำนานที่เขาค้นพบคือมันมีอดีตจักรพรรดิจีนเขาจะใช้หมึกแดงในการขีดเขียนเอกสารราชการหรือคำสั่งมันก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจสูงสุดถ้าใช้สีแดงคนทั่วไปเนี่ยไม่ควรใช้ถือเป็นการท้าทายอำนาจของจักรพรรดิชาวบ้านเขาก็เลยไม่ยอมเขียนด้วยสีแดงอ่ะยังมีความเชื่อนะคะว่าสีแดงเนี่ยมาจากพญายมพญายมเนี่ยมักจะใช้ผู้กันจุ่มหมึกสีแดงเขียนชื่อในบัญชีความเป็นความตายแน่นี่คือสิ่งที่เขาพยายามจะหลีกเลี่ยงการใช้หมึกสีแดงเขียนชื่อเพราะเขาถือว่าไม่เป็นมงคลเดี๋ยวตายไปแล้วโอ้ยมพบาลเอาไปจะว่ายังไงเพราะผู้ดูแลบัญชีความเป็นความตายเขาเขียนชื่อคนตายด้วยสีแดงไงเหมือนกับถึงเวลาต้องถูกเรียกนี่ไงก็เลยไม่ควรใช้หมึกสีแดงเขียนชื่อเพราะมันไม่เป็นมงคลจ้ะมาดูมาส่องดวงกันที่4689400จ้าเชื่อไหมบาง SMS เนี่ยเขียนอะไรไม่ค่อยเข้าใจอย่างเงี้ยเกิดวันพฤหัสไปเกิดวันที่10 กุมภาแต่ไม่รู้ปีอะไรเออไม่รู้ปีอะไรเรื่องเนี้ย9 สิงหา 2526ตกงานมานานแล้วเมื่อไหร่จะได้ก็ไม่ได้บอกว่าวันอะไรสงั้นนะคะแต่ถ้าจะดูคร่าวๆเนี่ย ถ้าเป็นงานเกี่ยวกับการเดินทางหรือมีการค้าขายหรืออยู่กับคนเยอะๆเนี่ยถึงจะได้ไม่งั้นก็ไม่ได้จ้ะมีแต่คนมาบอกหรือเราไปฝากใครเขาเขาก็ได้แต่บอกว่าเออเดี๋ยวฝากให้ฝากให้สุดท้ายก็ไม่เห็นได้สักทีเออนะหรือเนี่ยเกิด4ตุลา16ครับถามเรื่องอะไรก็ไม่รู้นี่เอามาดูนี่ดีกว่าเกิดวันอาทิตย์ที่17สิงหา18ถามเรื่องงานเงินแล้วก็สุขภาพอันนี้โอเคนะคะให้ระวังเรื่องหัวเข่า

ไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้หรืออยู่ในภาวะที่ลำบากใจก็ควรที่จะต้องหาที่ปรึกษาด่วนอย่าตัดสินใจอะไรเองนะจ๊ะเกิดวันอังคารที่2กันยา2495เวลา9โมงถามเกี่ยวกับสุขภาพบอกเลยว่าคุณพี่ต้องระวังหัวเข่ากับหัวนะคะหัวกระบาลเนี่ยนะคะคือเราเป็นคนที่กระหม่อมบางสักเล็กน้อยนะคะก็ถ้าเป็นคนตัวใหญ่นี่ยิ่งต้องระวังหัวเข่าแล้วก็เป็นคนที่เครียดง่ายกินเยอะแต่อย่างน้อยปีนี้สุขภาพจิตก็ดีกว่าปีที่ผ่านมาสายพีนเกิดวันพฤหัสที่21กรกฎาคม2503ปีนี้อายุ66เวลา7โมงถามสุขภาพให้ระวังเรื่องหลังไม่ดีนะคะหลังไม่ดีแล้วก็ชอบปวดหัวเหมือนกันส่วนด้านการเงินปีนี้ก็ถือว่าดีกว่าปีที่ผ่านมานี่คะคุณพี่คะอ่ะตายแล้วเวลาหมดแล้วก็คงต้องลากันตรงนี้นะคะขอบคุณทุก SMS แล้วก็ขอบคุณคนที่โทรมาด้วยสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินนะคะท่านก็พร้อมแล้วอยู่ในสายโทรศัพท์นะตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการทัวร์อยู่นะที่พาสมาชิกนะของ FM 100.5 ไปเที่ยวอยู่เรียกว่าเพลิดเพลินเลยทีเดียวนะเรามาติดตามข้อคิดเห็นจากท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
2: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณเรียนละวันท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะตอนนี้
3: สวัสดีครับอาจารย
1: ์ตอนนี้อยู่ที่อยุธยาใช่ไหมคะอาจารย
2: ์คุณวิรัตไหมใช่คุณวิรัตใช่ไหม
1: ใช่ค่ะคุณวิรัตกับดิฉันจัดพร้อมกันค่ะวันนี้ค่ะ
2: คุณวิรัตเนี่ยเคยมาอยุธยาบ่อยนะ
3: โอ้เพิ่งไปล่าสุดน่าจะช่วงผมว่าน่าจะช่วงประมาณปีที่แล้วครับอาจารย์ผมไปช่วงประมาณเมษาครับ
1: เป็นครั้งแรกเหรอ
3: โอ้ไม่ครับโอ้ยไปบ่อย
1: นะ
3: ครับ
1: ไปบ่อยครับ
3: ชอบมากครับ
1: อยุธยาก็
3: มีหลายอย่างที่ประทับใจมากเลย
1: อยุธยาก็ไม่ไกลจากกรุงเทพ